0: วดพระอภิธรรมพระศพเมื่อครบสี่จบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระไตรถวายพระราชาคณะหนึ่งรูปที่ถวายอดิเรกและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม8รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติเสร็จแล้วทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ
1: วันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ891 KHz จะเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์ร่วมถ่ายทอดเสียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาตั้งแต่เวลา 18:45 นเป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นพิธีส่วนสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดที่ต้องการรับสัญญาณการเสนอข่าวภาค 19:00 นและ 20:00 นสามารถรับสัญญาณการถ่ายทอดเสียงข่าวได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 MHz
0: สำนักจุฬาราชมนตรีประกาศแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแสดงความอาลัยและการแต่งกายไว้ทุกข์สำหรับผู้นับถือศาสนาอิสลามต่อการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาโดยข้าราชการทั้งชายและหญิงให้แต่งเครื่องแบบปกติขาวหรือเครื่องแบบตามที่ราชการกำหนดเว้นแต่จะได้มีการยกเว้นหรืออนุโลมเป็นอย่างอื่นประชาชนทั่วไปให้แต่งกายด้วยเครื่องแต่งกายโทนสีสุภาพไม่ฉูดฉาดการเข้าถวายอาลัยพระศพให้ผู้เข้าถวายอาลัยยืนตรงสงบนิ่งหากจะก้มศีรษะคำนับก็สามารถกระทำได้ในกรอบลักษณะที่ไม่ถึงระดับรุกัวหรือในกรณีนั่งให้นั่งพับเพียบตัวตรงสงบนิ่งเจริญรอยตามพระจริยวัตรอันงดงามในการเป็นแบบอย่างแห่งการอุทิศพระองค์เพื่อประเทศชาติและประชาชนตลอดจนการสร้างสรรค์สังคมที่เปี่ยมด้วยความยุติธรรมความเสมอภาคและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย
1: ์รัฐบาลเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชนและสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
2: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ของผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารหรือฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มที่ทำเนียบรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนและขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัสให้เกิดการขยายตัวอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการสามารถจับจ่ายใช้สอยรวมทั้งยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่หรือ AI ผ่านการส่งเสริมการรีสกิลและอัพสกิลนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจ
3: เท่าที่ทราบมาผู้ประกอบการทุกรายมียอดขายที่เพิ่มมากขึ้นถ้าผลิตภัณฑ์ของเขามีมาตรฐานมีสิ่งที่ดึงดูดความรู้สึกของผู้ซื้อทำให้ยอดขายเพิ่มมากขึ้นโดยเฉลี่ยแล้วถึง5เท่าในระหว่างที่มีโครงการบางรายถ้าทำได้ดีทำสินค้าได้ดีก็ขึ้นไปถึง9เท่า10เท่าก็มีแต่ที่สำคัญก็คือการปรับฐานเมื่อมียอดขายที่มันเพิ่มมากขึ้นไปแล้วมีช่องทางในการที่จะให้ผู้คนเข้าถึงสินค้าของเขามากขึ้นก็จะทำให้เมื่อโครงการจบลงก็จะมีการปรับฐานรายได้ของพวกเขาขึ้นมาอย่างน้อย2เท่ากว่าแน่นอน
2: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ารัฐบาลได้เดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เพื่อช่วยเหลือร้านค้ารายย่อยโดยดึงเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนอย่างเต็มรูปแบบผ่านความร่วมมือกับธนาคารกรุงไทยด้วยการเปิดตัว AI นกกระซิบ พื่อทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยอัจฉริยะให้กับผู้ประกอบการที่จะเข้ามาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลการขายการจัดการต้นทุนตลอดจนทำบัญชีรายรับรายจ่ายให้แบบอัตโนมัติรวมถึงสามารถช่วยประเมินและเปรียบเทียบราคาต้นทุนวัตถุดิบต่างๆกับคู่แข่งในตลาดซึ่งกระทรวงการคลังกำลังเตรียมมาตรการรองรับเพื่อให้นำข้อมูลบัญชีเหล่านี้ไปใช้เป็นหลักฐานในการยื่นขอสินเชื่อในระบบได้แนวทางนี้จะช่วยลดการพึ่งพาแหล่งเงินกู้นอกระบบและบรรเทาภาระดอกเบี้ยให้กับพ่อค้าแม่ค้าได้อย่างเป็นรูปธรรม
4: เราต้องการให้รายเล็กรายย่อยได้เรียนรู้กับเรื่องดิจิตอลการขายของออนไลน์โครงการ up skill re skill ก็ได้พิสูจน์ว่าใครที่เข้ามาขายของออนไลน์เนี่ยเขาสามารถที่จะเพิ่มยอดขายได้มากขึ้นวันนี้เนี่ยเราต้องการต่อยอดโดยการเอา AI มาช่วยเป็นผู้ช่วยเขาเขาไม่ต้องจ้างคนมาวิเคราะห์ทำบัญชีเพราะ AI นพสิทธิ์จะช่วยทำบัญชีให้ AI จะช่วยวิเคราะห์ว่าต้นทุนที่เขาซื้อมาราคาแพงกว่าคู่แข่งหรือไม่
2: สำหรับร้านค้าที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040สามารถสมัครเข้าร่วมเพื่อเพิ่มยอดขายและเพิ่มทักษะ AI ผ่านนกกระซิบโดยสามารถลงทะเบียนร้านค้าได้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ผ่านเว็บไซต์โครงการ www.thaichuaythaiplus.th ขณะที่ประชาชนสามารถเริ่มใช้จ่ายสิทธิ์ซื้ออาหารผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30กันยายนนี้เวลา 6:00 นถึง 21:00 นทั้งนี้โครงการไทยช่วยไทยพลัสมียอดใช้จ่ายรวมแล้วกว่า 30,000 ล้านบาทส่วนยอดใช้จ่ายผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ในวันแรกกว่า33ล้านบาทนพศรแก้วคำรายงาน

0: เจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 36-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 22:21 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.47 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 15:01 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.23 เมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 น.
1: 1นาทีกับกปท.
2: สภาพถนนขณะฝนตกหรือหลังฝนหยุดใหม่ๆจะลื่นมากผู้ขับรถควรใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษและควรชะลอความเร็วรถให้ช้าลงกว่าปกติยิ่งถ้าเป็นทางโค้งต้องเพิ่มความระมัดระวังและลดความเร็วของรถลงอีกและควรเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าให้ห่างมากกว่าขับรถบนถนนปกติเพื่อป้องกันการเบรกกระทันหันบนถนนเปียกซึ่งอาจทำให้รถลื่นถลายควรจะเบรกอย่างนิ่มนวลและระมัดระวังไม่เหยียบเบรกกระทันหันเพราะจะทำให้รถเสียการทรงตัวลื่นถลายออกนอกเส้นทางได้ง่ายนอกจากนี้ผู้ขับรถควรจะเลือกใช้รองเท้าที่รัดกุมและไม่ควรใส่รองเท้าที่ไม่มีดอกยางเหยียบเบรกในกรณีฉุกเฉินเพราะอาจจะทำให้รองเท้าลื่นออกจากแป้นเหยียบเบรกทำให้เกิดอันตรายได้นอกจากนี้ห้ามเปิดไฟสูงอย่างเด็ดขาดเพราะแสงจะสะท้อนกับน้ำฝนทำให้คนขับรถที่สวนทางมาเกิดตาพร่ามัวได้ควรต้องเช็ดล้างทำความสะอาดกระจกรถเพื่อให้สามารถมองทัศนวิสัยโดยรอบได้อย่างชัดเจนค่ะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่าเครื่องเบญจรงค์ตอนที่2เครื่องเบญจรงค์เป็นเครื่องกระเบื้องเคลือบเขียนสีหลายสีโดยมากเขียนเป็น5สีได้แก่ขาวดำเขียวเหลืองและแดงในชั้นแรกราชสำนักสยามสมัยอยุธยาได้เครื่องเบญจรงค์เป็นของตอบแทนเครื่องบรรณาการที่กษัตริย์สยามทรงไปถวายพระเจ้าจักรพรรดิจีน ต่อมาสยามก็สั่งเครื่องเบญจรงค์เข้ามาเป็นเครื่องใช้สำหรับพระมหากษัตริย์แต่เนื่องจากทรงภาชนะและลวดลายเป็นแบบจีนราชสำนักสยามจึงสั่งช่างจีนผลิตเป็นภาชนะที่มีรูปทรงลวดลายและการให้สี

0: แบบไทยๆโดยให้แบบแก่ช่างจีนเป็นตัวอย่างดังนั้นเครื่องเบญจรงค์จึงเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเครื่องถ้วยให้อย่างสันนิษฐานว่าราชสำนักสยามคงส่งช่างไทยไปกำกับการผลิตถึงเมืองจีนทำให้ได้เครื่องเบญจรงค์ที่มีรูปทรงแบบลายและสีสันเป็นอัตลักษณ์ไทยแท
1: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: สาระนานากับสารานุกรมไทย
3: วันนี้เสนอตอนหมู่เกาะซิมิลันหมู่เกาะซิมิลันอยู่ถัดจากหมู่เกาะสุรินทร์ลงมาทางใต้ไม่ไกลนักอยู่ห่างจากฝั่งประมาณ70กิโลเมตรประกอบด้วยเกาะใหญ่น้อย9เกาะอันเป็นที่มาของชื่อซิมิลันซึ่งในภาษามลายูเขียนด้วยอักษรยาวีแปลว่า9เกาะเหล่านี้ได้แก่เกาะหูยงเกาะปายังเกาะปายันเกาะเมี่ยง2เกาะเกาะปายูเกาะหัวกะโหลกเกาะซิมิลันและเกาะบางงูมีชื่อเสียงเรื่องความสวยงามติดอันดับโลกนักท่องเที่ยวที่ชอบดำน้ำส่วนใหญ่จะมีเป้าหมายว่าครั้งหนึ่งในชีวิตจะไปดูปะการังน้ำลึกที่หมู่เกาะซิมิลันโดยเฉพาะปะการังอ่อนติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
2: สำหรับข่าวช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรถึงมาตรการเชิงรุกเพื่อรับมือปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญค่ะ
4: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและยุทธพรบานเย็นอ่าน
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
6: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับปรากฏการซูเปอร์เอลนีโญกำลังส่งสัญญาณภัยแล้งรุนแรงซึ่งกระทบพื้นที่เกษตรและปริมาณน้ำในเขื่อนหลักอย่างน่ากังวลวันนี้ไปรับฟังมาตรการเชิงรุกของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรและแผนเร่งด่วนเพื่อรับมือวิกฤตนี้จากนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรสัมภาษณ์โดยวาสนาตาระเกตครับ
7: ค่ะสวัสดีค่ะท่านอธิบดีวิทยาค่ะ
8: สวัสดีครับ
7: ท่านอธิบดีคะภาพรวมความรุนแรงของซูเปอร์เอลนีโญในปัจจุบันจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรแล้วก็แหล่งน้ำหลักของประเทศอย่างไรบ้างคะ
8: ในส่วนเอลนีโญนะครับหลังจากที่ได้ติดตามข้อมูลจากหลายๆหน่วยงานนะครับก็มีผลกระทบกับประเทศไทยชัดเจนนะครับในเรื่องสิ่งที่จะกระทบกับประเทศในเรื่องแรกก็คือฝนตกน้อยกว่าค่าปกตินะครับแล้วก็อาจจะมีฝนทิ้งช่วงมากขึ้นนะครับปริมาณฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยฤดูฝนของปีนี้อาจจะสิ้นสุดเร็วนะครับปริมาณน้ำที่จะไหลลงเขื่อนค่อนข้างที่จะไหลอาจจะเข้าน้อยกว่าปกติได้นะครับนี่คือในส่วนของทางการที่จะกระทบในประเทศไทยนะครับลุ่มน้ำหลักๆที่มีพื้นที่ที่จะกระทบกับจากสถานการณ์เอลนีโญนะครับไม่ว่าจะเป็นลุ่มน้ำฉี่ลุ่มน้ำมูลค่อนข้างจะมีผลกระทบมากหน่อยในพื้นที่ภาคอีสานนะครับส่วนลุ่มน้ำเจ้าพระยาก็เช่นกันนะครับก็จะเป็นลุ่มน้ำยมลุ่มน้ำป่าสักพวกนี้นะครับก็จะมีผลกระทบนะครับพืชต่างๆที่เราเฝ้าระวังนะครับโดยเฉพาะพืชที่ใช้น้ำค่อนข้างมากนะครับพวกข้าวทั้งข้าวนาปีและข้าวนาปังนะครับ พวกทุเรียนพวกปาล์มน้ำมันพวกยางพาราพวกนี้ซึ่งเป็นพืชค่อนข้างใช้น้ำมากนะครับจะต้องติดตามเฝ้าระวังอยู่นะครับนี่คือผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับจากสถานการณ์เอลนีโญกับประเทศไทยครับ
7: กรมฝนหลวงมีมาตรการเชิงรุกที่ต่างจากการปฏิบัติงานครั้งที่ผ่านมาหรือปกติอย่างไรบ้างเพื่อรับมือกับความแห้งแล้งแล้วก็ความรุนแรงกว่าทุกปีที่ผ่านมารวมถึงมีพื้นที่ใดที่ต้องดำเนินการเป็นพิเศษไหมคะ
8: จากสถานการณ์ดังกล่าวนะครับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจก็ได้มีข้อสั่งการนะครับโดยเฉพาะให้กรมฝนหลวงซึ่งเป็นกรมหนึ่งต้องเข้าช่วยเหลือผลกระทบจากเอลนีโญนะครับท
7: ่
8: านก็ได้ให้ดำเนินการตั้งวอลลุ่มนะครับขึ้นมานะครับในการเฝ้าติดตามสถานการณ์ผลกระทบเอลนีโญนะครับแล้วก็ให้ความช่วยเหลือนะครับตอนนี้ก็กรมฝนหลวงได้ติดตามตั้งวอลลุ่มเพื่อติดตามสภาพอากาศต่างๆนะครับที่ได้รับผลกระทบและก็พื้นที่เป้าหมายที่จะให้ความสำคัญในการดำเนินการช่วยเหลือนะครับและก็กรมฝนหลวงก็ได้เตรียมความพร้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงทั้ง8ศูนย์ของกรมฝนหลวงนะครับมีศูนย์ปฏิบัติการที่ฝนหลวงที่ภาคเหนือนะครับก็หน่วยหลักก็อยู่ที่จังหวัดตากนะครับศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนล่างก็จะพิษณุโลกนะครับศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลางก็จะอยู่ที่นครสวรรค์นะครับศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะอยู่ที่ขอนแก่นนะครับตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างก็จะอยู่ที่โคราชนะครับนครราชสีมาภาคตะวันออกก็จะอยู่ที่ระยองนะครับภาคใต้ตอนบนจะอยู่ประจวบแล้วก็ภาคใต้อีกสถานที่หนึ่งก็อยู่ที่สุราษฎร์ธานีนี่คือทั้ง8ศูนย์ซึ่งเรามีความพร้อมนะครับความพร้อมทางด้านอากาศยานเช่นกันนะครับตอนนี้เรามีเครื่องบินพร้อมที่จะไปปฏิบัติการฝนหลวงทั้งหมด26ลำนะครับแล้วก็ได้บริการร่วมกับทางกองทัพอากาศเช่นกันด้วยนะครับก็อีก2ลำนะครับมีทั้งคาราแวนนะครับ11ลำคาซ่า12ลำนะครับและคิงแอร์อีก2ลำในส่วนของที่มีความพร้อมดังกล่าวนะครับตอนนี้ศูนย์วอร์รูมเราได้ติดตามพื้นที่นะครับแล้วก็วิเคราะห์forecast ล่วงหน้าไปให้ในการดำเนินการปฏิบัติการฝนหลวงให้เกิดประสิทธิภาพนะครับตามข้อสั่งการและก็ช่วยเหลือเกษตรกรไม่ให้เกิดความเสียหายในพื้นที่เกษตรนอกเขตชลประทานนะครับแบ่งเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือเพื่อเป็นแหล่งน้ำที่ปลายฤดูฝนปีหน้านะครับมีความมั่นคงนะครับก็กรมฝนหลวงก็จะได้คุยร่วมกันกับทางกรมชลประทานนะครับก็เขื่อนพุ่ยพลนะครับซึ่งคือซ้อแล้วว่าน้ำอาจจะเข้าเขื่อนน้อยในปีนี้นะครับแล้วก็เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนหลักในพื้นที่เจ้าพระยาในปีต่อถัดไปนะครับแล้วก็ไม่มีปัจจัยที่จะไม่ล้นเขื่อนและก็ไม่มีกระทบกับการบริหารการน้ำของกรมชลประทานนะครับก็ได้เข้าเริ่มปฏิบัติการเติมน้ำในเขื่อนเจ้าพระยานะครับในส่วนของพื้นที่ต่อไปก็เป็นพื้นที่นอกเขตชลประทานนะครับตอนนี้ก็ถ้าดูจากข้อมูลกรมอุตุนะครับก็เห็นชัดเจนว่าเริ่มจะมีการทิ้งช่วงของฝนที่ตกในประเทศไทยแล้วนะครับก็กำลังดูพื้นที่ที่ปลูกข้าวนะครับถ้าอยู่ในช่วงที่แตกก่อและก็ตั้งท้องนะครับโดยเฉพาะทุ่งกุหลาบร้องไห้นะครับหลายๆจังหวัดนะครับร้อยเอ็ดจังหวัดสุรินทร์มหาสารคามยโสธรศรีสะเกษนะครับพวกนี้ก็จะอยู่พื้นที่เป้าหมายที่ช่วยปฏิบัติการฝนหลวงนะครับนอกเขตชลประทานนะครับเพื่อไม่

0: จะทำวิจัยนะครับเพื่อจะดูว่านอกจากการเครื่องปฏิบัติการฝนหลวงโดยอากาศยานเครื่องบินนะครับอาจจ
1: ค
0: ะ
1: ่ะ
0: มีหลายๆอย่างที่จะดำเนินการอยู่ร่วมด้วยนะครับ
1: ค่ะ
0: ในบางพื้นที่เราอาจจะเอาเครื่องบินไม่ได้นะครับซึ่งอาจจะอยู่ระหว่างขอบเขตชายแดนหรือระหว่างใกล้ๆแนวชายแดนซึ่งอาจจะประสบความมั่นคงนะครับเราก็จะมีวิจัยนะครับอยู่นะครับในเรื่องพวกนี้เช่นกันนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็เดี๋ยวรอให้ดูและมีประสิทธิภาพนะครับอาจจะนำมาเสนอข้อมูลให้ทางเกษตรกรทราบต่อไปครับ
1: ค่ะกรมฝนหลวงมีการประสานข้อมูลกับหน่วยงานใดบ้างคะเพื่อเร่งเติมน้ำต้นทุนในเขื่อนแล้วก็มีแผนปฏิบัติการในพื้นที่ใดเป็นเร่งด่วนไหมคะ
0: ตอนนี้นะครับ
1: ค่ะ
0: การทำงานบูรณาการร่วมกันเรา
1: ค
0: ก
1: ่ะ
0: ็ได้บูรณาการร่วมความร่วมมือกับกรมชลประทานนะครับส
1: ค
0: ท
1: ่ะ
0: ช.นะครับกรมอุตุนิยมวิทยากรมทรัพยากรน้ำนะครับแล้วก็ทางกองทัพอากาศนะครับ
1: ค่ะ
0: ที่ทำงานร่วมกันเพื่อที่จะในภาวะที่จะเกิดเอลนีโญและช่วยกันเกิดความช่วยเหลือที่เป็นลักษณะอิมแพคและก็เกิดความชัดเจนและก็ได้รับการดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรตรงเป้าหมายและพื้นที่มีประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้นนะครับ
2: ค่ะสุดท้ายนี้ท่านอธิบดีต้องการเน้นย้ำหรือขอความร่วมมือจากประชาชนและเกษตรกรในการรับมือวิกฤตครั้งนี้อย่างไรบ้างคะเชิญค่ะ
0: ก็ในสถานการณ์เอลนีโญนะครับยังไงก็โดยสภาพธรรมชาติที่กระทบกับประเทศไทยนะครับก็เกษตรกรซึ่งต้องอาศัยน้ำเป็นหลักในการทำการเกษตรนะครับนอกจากน้ำทางชลประทานนะครับที่เราเก็บกักไว้ในเขื่อนต่างๆแล้วนะครับแต่ไงก็ภาคการเกษตรที่อยู่นอกเขตชลประทานอีกหลายๆพื้นที่หลายๆจังหวัดนะครับจำเป็นจะต้องใช้น้ำฝนเป็นหลักนะครับยังไงเสียก็ฝนหลวงและการบินเกษตรนะครับจะคอยช่วยเหลือนะครับในสภาพอากาศที่มีความพร้อมจะดำเนินการขึ้นบินเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรบริเวณดังกล่าวนะครับให้เกิดความมั่นใจนะครับแล้วก็มีสิ่งใดที่จะต้องประสานหรือร้องขอมานะครับก็แจ้งทางอาสาสมัครกรมฝนหลวงอยู่ประมาณ 4,000 อัตรานะครับที่กระจายอยู่ทั่วประเทศนะครับแล้วก็เราก็ทำงานในเชิงรุกกันนะครับตอนนี้เราศูนย์ปฏิบัติการทั้ง8ศูนย์เราก็เข้าติดตามโดยวอร์รูมเรานะครับว่าพื้นที่ใดมีพื้นที่เสี่ยงนะครับเราก็จะดำเนินการที่จะลงปฏิบัติการได้เลยนะครับในเชิงรับถ้าท่านเกษตรกรจำเป็นที่เดือดร้อนได้ร้องขอมาอาจจะผ่านในส่วนของทางอาสาสมัครกรมฝนหลวงได้นะครับหรือไม่ก็ต้องขอไปที่ศูนย์หรือทางผู้ว่าได้ครับเรายินดีดำเนินการให้ทันท่วงทีครับ
1: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านอธิบดีวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเป็นอย่างสูงนะคะที่ให้เกียรติร่วมพูดคุยในวันนี้ขอบคุณแล้วสวัสดีค่ะท่านคะ
0: ขอบคุณครับ
3: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
4: ท่านผู้ฟังคะธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศยกระดับการกำกับดูแลสินเชื่อซื้อก่อนจ่ายทีหลังเพื่อป้องกันปัญหาหนี้ครัวเรือนติดตามจากรายงานพิเศษ
5: พฤติกรรมการบริโภคในยุคดิจิทัลเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วส่งผลให้การซื้อก่อนจ่ายทีหลังหรือ Buy Now Pay Later หรือ BNPL กลายเป็นทางเลือกทางการเงินที่ได้รับความนิยมอย่างสูงซึ่งการขยายตัวแบบก้าวกระโดดของบริการดังกล่าวได้สร้างความกังวลต่อเสถียรภาพทางการเงินของผู้บริโภคธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.จึงได้กำหนดให้การกำกับดูแลสินเชื่อ BNPL เป็นหนึ่งในมาตรการเร่งด่วนเพื่อป้องกันปัญหาหนี้ครัวเรือนในระยะยาวนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงสถานการณ์การขยายตัวของ BNPL ว่าจากข้อมูลของผู้ใช้บริการ BNPL รายใหญ่จำนวน 6-8 รายพบตัวเลขที่น่าสนใจและสะท้อนถึงการเติบโตอย่างรวดเร็วมูลค่าสินเชื่อในปี2567ขยายตัวสูงถึง38%เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าฐานผู้ใช้งานจำนวนบัญชีเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดจากประมาณ600,000บัญชีในปี2564พุ่งสูงขึ้นเป็นเกือบ5ล้านบัญชีในปี2567 อัตราการเติบโตคิดเป็นอัตราการขยายตัวเฉลี่ยเกือบ 100% ต่อปีธนาคารแห่งประเทศไทยเล็งเห็นถึงความเสี่ยงที่สำคัญโดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่หรืออายุน้อยและกลุ่มผู้มีรายได้น้อยซึ่งเป็นกลุ่มที่มีภาระหนี้เดิมสูงและมีความเสี่ยงต่อการเกิดหนี้เสียหรือ NPL อยู่แล้ว
6: ปัญหาคือตอนนี้คนซื้อของออนไลน์ไม่รู้ตัวอยู่ดีมีวงเงินเลยไม่รู้ไปกดตอนไหนหรือกด accept ไปตอนไหนหรือไม่ได้กดก็ไม่รู้ได้วงเงินประเด็นที่มากกว่านั้นคือพอมีวงเงินเลยส่วนหนึ่งก็ใช้จ่ายทำให้เกิดการบริโภคที่ไม่ควรจำหรือบางทีซื้อของโดยใช้วงเงินนั้นโดยไม่รู้ตัวด้วยนอกจากไม่รู้ตัวว่าได้วงเงินมันออฟอินเลือกจ่ายโดยใช้วงเงินนั้นทันทีถ้าไม่คลิกออกมันกลายเป็นใช้วงสินเชื่อไปเลยอันนี้ผมว่าไม่สบายใจต่อคอมเมนต์คนไทยเป็นหนี้เยอะนะครับ25ล้านคนเป็นหนี้เด็ก20-35 52.7% เป็นหนี้ในนั้นเป็น NPL ถึง 27% ซึ่งถือว่าสูงมากการเป็นหนี้เร็วก็ไม่ใช่เรื่องดีหนี้เร็วเกินไปแล้วเป็น NPL มันก็ทำให้อนาคตก็ลำบากนะเราต้องเข้าไปดูครับไม่งั้นมันจะกลายเป็นหนี้เชิงสังคม
5: เพื่อสร้างความคุ้มครองป้องกันไม่ให้ผู้บริโภคตกอยู่ในวงจรนี้โดยไม่จำเป็นแนวทางการเข้าไปควบคุมผู้ว่าการธปท.ระบุว่าจะเข้าไปควบคุมทั้งวงเงินที่ปล่อยให้ผู้ใช้บริการและอัตราดอกเบี้ยจากก่อนหน้านี้ธนาคารแห่งประเทศไทยไม่เคยเข้าไปกำกับดูแลและจะกำกับเฉพาะการให้สินเชื่อผ่านแพลตฟอร์มซื้อขายสินค้าออนไลน์เท่านั้นไม่รวมถึงการผ่อนชำระกับบริษัทผู้ผลิตโดยตรงคาดว่าจะเห็นแนวทางการกำกับ BNPL ที่ชัดเจนภายในเดือนตุลาถึงพฤศจิกายนนี
6: ้เป็นเจตนาดีที่ผมคิดว่าจะเข้าไปคุมตอนนี้ก็คือไม่ว่าบริษัทสินเชื่อจะต่ำให้สินเชื่อปริมาณไหนใช้ดอกเบี้ยต่ำกว่า15หรือสูงกว่า15หรือ25หรือเท่าไหร่ไม่รู้ถ้ามันเป็นการทำให้สินเชื่อ Buy Now Later เพื่อการซื้อสินค้าบนออนไลน์แบบนี้เราจะเข้าไปกำกับทั้งหมดแค่นี้ก่อนในเบื้องต้นแต่คงไปไม่ถึงบริษัทที่เจ้าของสินค้าขายสินค้าตัวเองแล้วให้ลูกค้าผ่อน4เดือน6เดือนนี้คงไม่เกี่ยวอันนี้เราพูดถึงตัวออนไลน์แพลตฟอร์มไปแล้ววันนี้เราจะก้าวเข้าไปไม่ว่าดอกเบี้ยเท่าไหร่ปริมาณเท่าไหร่ถ้ามันเป็นทาร์เก็ตปลายทางเพื่อซื้อสินค้าบนออนไลน์แพลตฟอร์มเราจะเข้าไปดู
5: การกำกับดูแลสินเชื่อ BNPL ถือเป็นจิ๊กซอชิ้นสำคัญของธนาคารแห่งประเทศไทยในการดูแลเสถียรภาพระบบการเงินและคุ้มครองผู้บริโภครายย่อยถือเป็นก้าวสำคัญในการปรับสมดุลระหว่างนวัตกรรมทางการเงินและความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อให้การใช้จ่ายผ่านบริการ BNPL ไม่สร้างภาระทางการเงินเกินตัวให้กับประชาชนนพศรแก้วคำรายงาน
3: ผู้แจ้งเบาะแสไม่ใช่คนสร้างปัญหาแต่คือคนที่กล้าปกป้องสังคม
7: ผมพลวัตรีสิริวัตรดีพอครับผู้กำกับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในฐานะรองโฆษกสำนักงานแห่งชาติครับตำรวจเนี่ยได้หลายคดีมีการสืบสวนสอบสวนจับกุมผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีนะครับจุดเริ่มต้นมาจากคนที่แจ้งเบาะแสกล้าที่จะให้ข้อมูลตำรวจกระปกปิดข้อมูลคนที่แจ้งเบาะแสเป็นความลับชั้นสูงสุดขอให้ทุกท่านนะครับกล้าที่จะปกป้องสังคมของเรามาร่วมกันทำให้สังคมไทยโปร่งใสและปลอดภัยหากพบเห็นการทุจริตสามารถแจ้งเบาะแสที่สายด่วนหน่วยงานที่รับผิดชอบครับความกล้าหาญของท่านในวันนี้เนี่ยคือการสร้างสังคมที่ดีให้กับลูกหลานของเราในวันหน้าครับ
3: เมื่อคนกล้าปลอดภัยสังคมก็โปร่งใสส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
4: ท่านผู้ฟังคะสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานด้านกฎหมายทั้งในภูมิภาคอาเซียนและนอกภูมิภาคเพื่อปราบปรามอาชญากรรมข้ามแดนที่เกิดขึ้นใหม่อย่างต่อเนื่องติดตามจากรายงานพิเศษ
8: ท่ามกลางความท้าทายด้านความมั่นคงในศตวรรษที่21ไม่ว่าจะเป็นอาชญากรรมไซเบอร์การค้ามนุษย์ยาเสพติดข้ามชาติหรือภัยคุกคามข้ามพรมแดนอื่นๆการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศจึงมีความสำคัญมากกว่าที่เคยสำหรับภูมิภาคอาเซียนซึ่งหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญคือการเสริมสร้างประชาคมที่มั่นคงและปลอดภัยผ่านเครือข่าย FBI NAA หรือ FBI National Academy Associate ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซึ่งเป็นเครือข่ายผู้นำและผู้บริหารของภาครัฐในการรับมือกับอาชญากรรมรูปแบบต่างๆ พลตำรวจโทอัจฉยนต์ไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดในฐานะหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์การประชุมเครือข่าย FBI NAA เล่าว่าการประชุมนี้ช่วยสร้างความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมรูปแบบใหม่ที่กลุ่มอาชญากรใช้เป็นเครื่องมือหลอกลวงประชาชนทั่วโลกไม่ว่าจะในภูมิภาคอาเซียนหรือภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐและผู้เชี่ยวชาญจากหลายประเทศได้พบปะกันเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนและพัฒนาแนวทางการทำงานของแต่ละประเทศที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อประชาชนในการปกครอง
9: มีเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่างๆเนี่ยมาเข้าร่วมประมาณ160นายที่ประเทศไทยเพื่อจะได้ร่วมสัมมนาปรึกษาหารือแล้วก็เฝ้าฟังในเรื่องของเทรนด์ต่างๆที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันว่ามีอาชญากรรมอะไรบ้างส่งผลกระทบให้กับประชาชนและของประเทศต่างๆซึ่งในปีนี้เนี่ยจะมีธีมในเรื่องของสแกมซึ่งเราจะเห็นได้ชัดว่าที่ผ่านมาล่าสุดเนี่ยเกือบทั่วโลกเลยเราโดนอาชญากรรมโซเชียลมีเดียอินเทอร์เน็ตเข้ามาทำให้ประชาชนเนี่ยต้องสูญเสียเงินเป็นจำนวนมากในแต่ละปี
8: นอกเหนือจากการพัฒนาศักยภาพบุคลากรแล้วยังมีความสำคัญในการสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานด้านการบังคับใช้กฎหมายในภูมิภาคอาเซียนเพื่อรับมือกับอาชญากรรมข้ามชาติที่มีความซับซ้อนมากขึ้นโดยเฉพาะปัญหาแก๊งสแกมเมอร์ที่นับเป็นอาชญากรรมยุคใหม่ที่ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงประเทศใดประเทศหนึ่งอีกต่อไปการรับมือจึงต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลการประสานงานด้านการสืบสวนและการบูรณาการการทำงานของเจ้าหน้าที่เพื่อร่วมกันสกัดกั้นและปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ
9: ในส่วนของสถานการณ์ดีขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของสแกมที่มีการร่วมมือกันระหว่างประเทศเพราะวันนี้เรามีความแข็งแกร่งขึ้นในเรื่องของความร่วมมือการสื่อสารเนี่ยสะดวกกว่าเมื่อก่อนมากแล้วในเรื่องของความมั่นคงก็จะตามมาถ้าเราสามารถที่จะวิเคราะห์แยกแยะปัญหาที่เกิดขึ้นในภูมิภาคของเราได้ก็จะมีโซลูชันที่จะไม่ได้ทำแค่ประเทศเดียวแต่ก็จะเกิดขึ้นจากการจับมือหลายๆประเทศประเทศเพื่อนบ้านใกล้ชิดประเทศเพื่อนบ้านที่ไกลออกไปและจนถึงสุดขอบโลกก็จะรับรู้ข้อมูลทิศทางในการปราบปรามปรับปรุงระบบกฎหมายปรับปรุงการทำงานของเจ้าหน้าที่ให้มีความรวดเร็วและตอบสนองกับความต้องการประชาชนให้มากขึ้น
8: สะท้อนให้เห็นว่าการรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดจากนานาประเทศในมิติของอาเซียนเองเครือข่ายความร่วมมือเช่นนี้จึงไม่เพียงส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศเท่านั้นแต่ยังช่วยสนับสนุนเป้าหมายด้านสันติภาพเสถียรภาพและความมั่นคงของภูมิภาคในระยะยาวดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
4: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลลงนามความร่วมมือพัฒนาทักษะปัญญาประดิษฐ์ให้กับครูและนักเรียนกว่า10ล้านคนทั่วประเทศเน้นเรียนรู้ควบคู่จริยธรรมรับมือโลกยุคดิจิทัลติดตามจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็น
3: เคาะข่าวเล่าประเด็น
10: ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กำลังเปลี่ยนโฉมหน้าของโลกอย่างรวดเร็วทั้งในด้านการทำงานการดำเนินชีวิตและการศึกษาแต่ในขณะที่เทคโนโลยีนี้เปิดประตูสู่โอกาสนับไม่ถ้วนโจทย์ใหญ่ที่การศึกษาไทยกำลังเผชิญคือเยาวชนและครูของไทยพร้อมแล้วหรือยังที่จะก้าวทัน AI อย่างมีความรู้และจริยธรรมศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยมิตรศรีธราอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวว่า AI เปรียบได้กับการปฏิวัติครั้งใหญ่เช่นเดียวกับที่ครั้งหนึ่งมนุษย์ได้รู้จักกับไฟฟ้าแต่เทคโนโลยีนี้มีทั้งคุณและโทษอาจนำไปสู่การหลอกลวงหรือส่งเสริมสิ่งที่ไม่พึงประสงค์จึงจำเป็นที่เด็กต้องเรียนรู้ควบคู่กับจริยธรรมในการใช้งานมหาวิทยาลัยมหิดลจึงนำความเชี่ยวชาญจากคณะ ICT คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์มาร่วมพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.ผ่านอาคารศูนย์รวมเทคโนโลยีดิจิทัลอัจฉริยะซึ่งมหาวิทยาลัยตั้งใจให้เป็นมากกว่าห้องเรียนแต่เป็นพื้นที่ Living Lab ที่ครูและนักเรียนสามารถเรียนรู้จากสถานการณ์จริงเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในสายวิชาสเต็มและร่วมผลักดันให้ประเทศหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง
11: มหาลัยมหิดลเนี่ยต้องการใช้องค์ความรู้ของเราที่มีอยู่ผลักดันให้นักศึกษานักเรียนทั้งหลายเนี่ยมีแรงบันดาลใจในการที่จะเรียนมาทางสเต็มเพราะว่าจะเป็นจุดสำคัญที่ทำให้ประเทศเนี่ยมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดแล้วหลุดพ้นจากบ่วงประเทศรายได้ปานกลาง
10: นายพิเชษโพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกล่าวว่าความร่วมมือครั้งนี้จะเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับประโยชน์มากกว่า10ล้านคนทั้งครูผู้บริหารนักเรียนและผู้ปกครองได้เข้าถึงองค์ความรู้และนวัตกรรมด้าน AI โดยมหาวิทยาลัยมหิดลในฐานะปัญญาของแผ่นดินพร้อมเป็นแกนหลักในการเตรียมความพร้อมควบคู่กับการปลูกฝังจริยธรรมการใช้เทคโนโลยีและทั้ง2หน่วยงานจะส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ให้เท่าทันโลกดิจิทัลสอดรับกับแนวทางการพัฒนาประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค
12: ์การเรียนรู้การที่จะเท่าทันสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเป็นสิ่งสำคัญมากๆนะผมคิดว่าการที่เด็กของเราเนี่ยจะได้รับโอกาสที่จะไปเรียนรู้อย่างศูนย์ ICT ที่มีความพร้อมเพื่อพัฒนาเด็กพัฒนาสังคมจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทยก็จะได้มาเรียนรู้ที่นี่ด้วย
10: การลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสพท.และมหาวิทยาลัยมหิดลจึงเป็นก้าวสำคัญของการสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อตอบโจทย์ใหญ่ที่การศึกษาไทยกำลังเผชิญว่าท่ามกลางยุค AI ที่มีทั้งโอกาสและความเสี่ยงประเทศไทยเลือกที่จะไม่ปล่อยให้เยาวชนเผชิญกับเทคโนโลยีเพียงลำพังแต่เตรียมความพร้อมให้พวกเขาก้าวเท่าทันอย่างมีความรู้มีทักษะและมีจริยธรรมจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
13: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระกติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
14: ถ้าเกิดความคิดที่จะพูดร้ายหรือจะทำร้ายเมื่อนั้นจงรีบสงบใจอาจใช้กุศโลบายแสวงหาความสงบด้วยการระลึกถึงภาพธงไตรรงค์ให้ปรากฏขึ้นในดวงจิตก็ได้ขอให้นึกถึงริ้วสีแดงแล้วระลึกว่าชาติจะสงบไม่ได้ถ้าพูดร้ายหรือทำร้ายกันขอให้นึกถึงริ้วสีขาวแล้วระลึกว่าพระพุทธศาสนาตลอดจนทุกๆศาสนาล้วนสอนให้ไม่พูดร้ายไม่ทำร้ายกันและขอให้นึกถึงริ้วสีน้ำเงินแล้วระลึกว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปรารถนาให้บ้านเมืองเรามีความสงบสุขเมื่อคิดได้ดังนี้กายวาจาของเราก็จะสงบบ้านเมืองก็ย่อมสงบสมกับคำว่าไทยนี้รักสงบแล้วความสุขในปีใหม่ย่อมทวียิ่งขึ้นกว่าปีเก่าได้อย่างแน่นอนพระสัมโมทนียกถาประธานในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณลานพระราชวังดุสิตวันที่26ธันวาคม2560

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: จังหวัดลำพูนเปิดช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมง
1: สายด่วนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนโทร1567ระบบทราฟฟี่ฟองดู LINE @trafficfongdu
0: และหากประชาชนพบเห็นการมั่วสุมหรือพฤติการที่อาจก่อให้เกิดความไม่สงบสามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วนตำรวจ191หรือที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูนโทร053-511-017
1: รวมพลังสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดลำพูนโดยให้เจ้าหน้าที่รัฐนำปัญหาไปสู่การแก้ไขลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเพื่อลำพูน
2: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หึทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

0: ่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
1: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
0: หึทำยังไงหรอ
1: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
0: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
1: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: ท่านกำลังรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์กระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูนเสนอรายการร่วมพัฒนาประชาธิปไตยกับกกต.ลำพูนค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
4: ท่านผู้ชมผู้ฟังสวทจังหวัดลำพูน FM 95เมกะเฮิรตซ์วันนี้เราอยู่กับรายการร่วมพัฒนาประชาธิปไตยกับกกต.จังหวัดลำพูนค่ะทุกวันอังคารนะคะหลังเคารพธงชาติเราก็จะเจอกับพวกเรานะคะชาวกกต.นะคะที่สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาให้สาระความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งค่ะสำหรับวันนี้นะคะอยู่กับดิฉันนะคะนางสาวทันประพัฒน์มงคลพินเดชตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการค่ะวันนี้ดิฉันรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะวันนี้ดิฉันได้รับเกียรติจากนางกิ่งการบุญธริกบุตรค่ะพนักงานการเลือกตั้งชำนาญการนะคะที่มาให้ความรู้กับเราค่ะขอสวัสดีพี่กิ่งการนะคะ
5: สวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกน้องยุ้ยนะคะ
4: ค่ะพี่อ้อคะช่วงนี้สำนักงานกกต.จังหวัดลำพูนนะคะมีการเลือกตั้งที่ไหนบ้างคะ
5: ค่ะถ้าในช่วงนี้ของเราเนี่ยจะเป็นการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างค่ะน้องยุ้ยคะก็ณตอนนี้ที่มีการประกาศนะคะสท.1คือเรียกประกาศให้มีการเลือกตั้งแล้วเพียงแค่1แห่งนะคะเป็นการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างที่เขตเลือกตั้งที่2สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ตื่นนะคะอำเภอลีนะคะก็เป็นการเลือกตั้งที่ทางผอ.ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูนให้ความเห็นชอบประกาศให้มีการเลือกตั้งนะคะซึ่งกำหนดวันเลือกตั้งอ่ะเป็นวันที่26กรกฎาคม2569เดือนหน้าและนะคะในการดำเนินการจัดการเลือกตั้งขออนุญาตนำเรียนเกี่ยวกับเรื่องแผนระยะเวลากรอบที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็จุดเน้นๆที่สำคัญที่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังถ้าอยู่ในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลแม่ตื่นนะคะเขตเลือกตั้งที่2เนี่ยท่านจะได้รู้ว่าในช่วงวันที่26กรกฎาคมที่จะมีการเลือกตั้งเนี่ยหากเราเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยเราต้องทำอย่างไรบ้างแต่ณขณะนี้นะคะก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เลยสัปดาห์นี้ค่ะวันนี้เป็นวันที่2ของการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ตื่นเขตเลือกตั้งที่2ค่ะน้องยุ้ยคะซึ่งเมื่อวานทราบว่ามีผู้สมัครจำนวน2คนแล้ว
4: ใช
5: ่ไหมคะก็เรารับสมัครที่เทศบาลตำบลแม่ตื่นนะคะที่สำนักงานเทศบาลเลยวันนี้เป็นวันที่2ที่ยังเปิดการรับสมัครแล้วก็รับสมัครเนี่ยจำนวน5วันวันสุดท้ายคือวันศุกร์นี้นะคะที่จะมีการรับสมัครรับเลือกตั้งก็คือรับสมัครตั้งแต่วันที่15ถึง19มิถุนายนนะคะพุทธศักราช2569แล้วก็ถ้าในเรื่องของเกี่ยวกับในประกาศรับสมัครตรงนี้นะคะก็ทางผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่ตื่นเนี่ยได้ประกาศเอาไว้นะคะว่านะจำนวนที่จะมีการเลือกตั้งนะคะแทนตำแหน่งที่ว่าง1คนนะคะแล้วก็พื้นที่ในเขต

0: แล้วก็ผู้สมัครของเราที่ทางเจ้าหน้าที่ของเรารับการยื่นค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะนายกหรือสมาชิกค่ะไม่ว่าจะเป็นการครบวาระหรือแทนตำแหน่งที่ว่างก็ใช้จ่ายไม่เกินนะคะที่ทางผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประกาศกำหนดเอาไว้ค่ะ
1: ค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาอันสมควรเราก็ขอพักสักครู่นะคะพี่อ้อคะเดี๋ยวเรามาต่อกันช่วงต่อไปนะคะ
0: ค่ะ

0: ค่ะเรามาเริ่มช่วงเวลาหลังกันนะคะพี่อ้อ
1: ค่
0: ก
1: ะ
0: ็คือเราจะถามข้อต่อไปนะคะพี่อ้อก็
1: ค
0: ค
1: ่ะ
0: ือเรื่องคุณสมบัตินะคะของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกฎหมายกำหนดไว้อย่างไรบ้างคะ
1: ค่ะอันนี้ก็อยากประชาสัมพันธ์นะคะเลยก็จะเน้นนิดนึงนะคะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในกฎหมายนะกำหนดเพียงไม่กี่ข้อเองนะคะข้อแรกเลยคือมีสัญชาติไทยนะคะหากว่าได้มีการแปลงสัญชาติมาแล้วจะต้องไม่น้อยกว่า5ปีนะคะมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีในวันเลือกตั้งมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า1ปีอันนี้คือของท้องถิ่นนะคะแต่ถ้าเป็นการเลือกตั้งระดับชาติหรือออกเสียงนะแค่90วันเท่านั้นมีชื่อในทะเบียนบ้านนะคะอันนี้ก็คือของเทศบาลตำบลแม่ตื่นเมื่อกี้เขตเลือกตั้งที่2เมื่อกี้ว่ามี3หมู่บ้านแล้วก็มีบางหมู่ที่ว่าเป็นบางส่วนก็ถึงบอกว่าต้องไปดูว่าในบัญชีรายชื่อตรงนั้นที่กำหนดหน่วยเนี่ยเราเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหรือเปล่านะคะก็เขาบอกว่าจะต้องมีชื่ออยู่ในเขตเลือกตั้งนะคะตรงนี้ค่ะก็เรียกว่าถ้าเขตเลือกตั้งที่2อาจจะบางส่วนของบางหมู่ในหมู่12กับ16นะคะก็ไปดูนะคะอันนี้ก็ในเรื่องของคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนอกจากนั้นแล้วในกฎหมายก็ยังกำหนดว่าลักษณะนะคะที่เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะก็จะเป็นนะคะหนึ่งคืออยู่ระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ซึ่งตรงนี้ในส่วนตรงนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทางท่านผู้อำนวยการการเลือกตั้งก็ได้ส่งรายชื่อของจังหวัดลำพูนที่มีผู้ถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งตรงนี้ให้กับผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อที่จะได้ประสานกับนายทะเบียนสำนักทะเบียนนี่ในการจัดทำบัญชีรายชื่อนะคะแล้วก็ลักษณะที่ต้องห้ามไม่ให้ใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งก็คือเป็นภิกษุสามเณรนักพรตนักบวชแล้วก็ข้อที่3คือต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายและสุดท้ายมีลักษณะที่เป็นวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบนะคะอันนี้คือเป็นลักษณะต้องห้ามคุณสมบัติมีเพียง3ข้อลักษณะต้องห้ามก็มีประมาณ 3-4 ข้อนะคะนี่คือของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะที่บอกไปวันเลือกตั้งวันที่26กรกฎาคมก็ไปดูตรวจสอบที่ปิดประกาศไว้ที่อำเภอหรือว่าที่เทศบาลหรือว่าบริเวณใกล้ที่เลือกตั้งนะคะเราไปตรวจสอบดูว่าเราเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหรือเปล่าแล้วก็เตรียมในเรื่องของบัตรประจำตัวประชาชนนะคะในข้อถัดไปนะคะก็จะเป็นของเกี่ยวว่าหลักฐานค่ะน้องยุ้ยที่หลักฐานที่จะต้องนำนะคะไปใช้อันนี้เรารู้อยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมดาประชาชนทุกคนนะคะก็เมื่ออายุที่สามารถต้องทำบัตรประจำตัวประชาชนแล้วนะคะตามที่กฎหมายของสำนักทะเบียนกำหนดก็คือเราใช้บัตรประจำตัวประชาชนไปเป็นหลักฐานในการแสดงตนการใช้สิทธิ์เลือกตั้งมีเพียงบัตรเดียวค่ะที่หมดอายุและสามารถใช้บัตรนั้นได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเราต้องทำนำบัตรเนี่ยไปประกอบในเรื่องของการติดต่อส่วนราชการต่างๆนะคะถ้าหมดอายุก็ไปทำซะนะคะก็สามารถตรงนี้นะคะหลักฐานในการที่ใช้แสดงตนการใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะนอกจากบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็ยังมีบัตรหรือหลักฐานอื่นใดนะคะของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐนะคะที่มีรูปถ่ายและมีเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือบัตรที่ยังไม่หมดอายุนะคะสามารถที่ใช้ไปแสดงตนก็จะมีประเภทบัตรประจำตัวเจ้าที่ของรัฐนะคะใบขับขี่หรือหนังสือเดินทางพาสปอร์ตตรงนี้แต่ส่วนใหญ่เราก็จะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะคะแล้วก็จะใช้และนอกจากนั้นแล้วนะคะเดี๋ยวนี้ก็จะมีแอปพลิเคชันที่เป็นการอำนวยความสะดวกเพราะเดี๋ยวนี้เด็กๆบางทีก็ไม่พกนะคะมีโทรศัพท์เครื่องเดียวที่สามารถเปิดแอปนะคะจะต้องแสดงตนโดยการเปิดผ่านแอปพลิเคชันตรงนี้ก็จะมีนะคะอยู่3แอปตามกฎหมายที่กำหนดว่าสามารถใช้เป็นในการแสดงตนการใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ก็คือ Thai ID นะคะบัตรประจำตัวประชาชนอิเล็กทรอนิกส์นะคะแล้วก็อีกหนึ่งแอปก็คือ DLT QR License คือแอปพลิเคชันที่ใบอนุญาตใบขับขี่ทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็แอปพลิเคชันของบัตรคนพิการตรงนี้ต้องเปิดผ่านแอปพลิเคชันเท่านั้นนะถ้าเราไม่ใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการแสดงตนอันนี้คือหลักฐานนะคะในการที่จะไปใช้เลือกตั้งค่ะ
0: ในกรณีที่ในวันเลือกตั้งอะค่ะเราไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วเราที่ลืมที่จะแจ้งเหตุนะคะที่ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะ
1: ค่ะ
0: เราจะเสียสิทธิ์อะไรบ้างคะ
1: ค่ะถ้าไม่ไปแล้วไม่แจ้งนะคะก็จะเสียสิทธิ์จะเป็นสิทธิ์ทางการเมืองนะคะในกฎหมายที่จะกำหนดเอาไว้บางครั้งก็นะคะบางทีอ่ะบางครั้งเราไม่ได้สนใจว่าเราไม่ได้ไปแล้วเราลืมหรือลืมอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ไม่ได้แจ้งเหตุที่เราไม่ได้ไปเนี่ยในวันนึงเผื่อมีคนมาบอกโอ้น้องยุ้ยนะอยากผมเป็นนายกผมจะขอคุณมาเป็นรองนายกหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่ได้เพราะว่าคุณไม่ได้ไปใช้สิทธิ์ลาตรวจสอบว่าคุณสมบัติของรองนายกก็เหมือนกับท่านนายกเหมือนกันนะคะก็มาดูว่าถ้าไม่ไปและไม่แจ้งเหตุเนี่ยเราจะเสียสิทธิ์อะไรตามกฎหมายนะคะกำหนดไว้ว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ใดไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งและไม่ได้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วแต่เหตุนั้นไม่ใช่เหตุอันสมควรผู้นั้นจะถูกจำกัดสิทธิ์ดังต่อไปนี้นะคะ 1. ผู้จะถูกจำกัดในเรื่องของสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้สมัครรับเลือกเป็นสว.นะคะและถูกจำกัดสิทธิ์ในข้อที่2คือสมัครรับเลือกเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ถูกจำกัดสิทธิ์ในเรื่องของการเข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นถูกจำกัดสิทธิ์ในข้อที่4ก็คือการดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยนะคะระเบียบข้าราชการทางการเมืองและข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภาถูกจำกัดสิทธิ์ในข้อที่5ค่ะคือถูกจำกัดในเรื่องของการดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่นเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่นผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่นประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นหรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้อสุดท้ายแล้วค่ะในการถูกจำกัดสิทธิ์ก็คือดำรงตำแหน่งเลขานุการประธานสภาท้องถิ่นผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาท้องถิ่นและเลขานุการรองประธานสภาท้องถิ่นตามด้วยตามว่าด้วยกฎหมายของจัดตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นเองนะคะก็จะเห็นได้ว่าการถูกจำกัดตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับทางด้านการเมืองของผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมในส่วนนี้แต่ก็สำคัญนะคะเพราะว่าในการเลือกตั้งที่ผ่านมาค่ะน้องยุ้ยไม่ว่าจะเป็นของเทศบาลนะคะหรือของสว.ที่มีการรับเลือกไปนะคะก็จะมีของผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ถูกจำกัดสิทธิ์เพราะว่าไม่ได้ไปใช้สิทธิ์การถูกจำกัดสิทธิ์นะ2ปีนะคะเพราะถ้าเกิดมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นในพื้นที่ที่เราต้องไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอีกสิทธิ์ไม่ได้กลับคืนมานะคะครั้งล่าสุดท่านไปแต่ว่าครั้งก่อนนู้นนะคะท่านไม่ได้ไปยังอยู่ในช่วง2ปียังถูกจำกัดสิทธิ์อยู่ก็สิทธิ์ยังไม่ได้กลับคืนมาแต่ถ้าครั้งล่าสุดมีการเลือกตั้งอย่างของไม่ตื่นเนี่ยจะมีการเลือกตั้ง26กรกฎาคมเนี่ยนะคะแล้วครั้งเลือกตั้งที่ผ่านมาตอนส69ที่ผ่านมานะคะท่านไม่ได้ไปแล้วพอจะมีในเขตพื้นที่บ้านเราอีกที่แม่ตื่นเนี่ยท่านไม่ไปอีกการระยะเวลา2ปีมันจะขยายออกไปค่ะมันก็จะเริ่มนับตั้งแต่26กรกฎาคม69
0: เป็นที่ครั้งล่าสุดใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะไม่ใช่ว่าไป26คราวนี้แล้วสิทธิ์จะกลับขึ้นมาไม่ใช่นะคะอันนี้ก็คือในฝากเอาไว้เพราะวันหนึ่งเราไม่รู้หรอกค่ะว่าเราจะได้มาเล่นการเมืองไหมหรือว่าเราจะวันหนึ่งเราจะได้ไปเป็นรองประธานสภาหรืออะไรขึ้นมานะคะอันนี้ก็คือขอฝากเตือนไว้นะคะ
0: ค่ะแล้วถ้าเราไม่อยากเสียสิทธิ์ตามที่พี่อ้อกล่าวมาสักครู่ค่ะเราต้องทำยังไงบ้างคะพี่อ้อ
1: ก็ไปแจ้งเหตุค่ะการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งซึ่งจริงๆตรงเนี้ยเราสามารถนะคะแจ้งมันจะมีห่วงระยะเวลาที่สักครู่ช่วงแรกที่กล่าวไปของแม่ตื่นเอาง่ายๆ26กรกฎาคมก็จะเป็นแบบช่วงก่อนเลือกตั้ง7วันและหลังเลือกตั้ง7วันระยะเวลาของก่อนวันเลือกตั้งก็คือช่วงระหว่างวันที่15ถึง25กรกฎาคม19ถึง25กรกฎาคมนะคะ7วันก่อนวันเลือกตั้งสามารถที่จะไปแจ้งเหตุแล้วก็หลังพอ26เราไม่ว่างจริงๆนะคะเราก็ไปแจ้งเหตุได้อีก7วันนะคะ27ถึง2สิงหาแจ้งได้ที่ไหนได้ที่นายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นตรงนั้นนะคะก็สามารถ ไปแจ้งได้แต่การแจ้งเนี่ยค่ะถ้าเหตุในการที่เราจะไม่ได้ไปเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเราสามารถแจ้งโดยการทำหนังสือโดยต้องระบุเลขบัตรประจำตัวประชาชนของเราและที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านนะคะแจ้งด้วยตนเองหรือมอบให้บุคคลอื่นเป็นผู้ไปยื่นแทนจัดส่งทางไปรษณีย์นะคะลงทะเบียนไปหรือแจ้งผ่านเว็บไซต์นะคะของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูนนะคะได้ที่ www.ect.go.th นะคะหรือแอปพลิเคชัน Smart Vote ครบทุกอย่างในตรงนั้นนะคะหรือทางเว็บไซต์ของสำนักงานนะคะสำนักบริหารการทะเบียนของกระทรวงมหาดไทยนะคะ www นะคะ bora.dopa.go.th ตรงนี้นะคะก็สามารถแจ้งเหตุในทางที่ช่องทางที่กล่าวมานะคะและเหตุที่เราจะแจ้งได้ก็คือติดธุระเร่งด่วนไม่นะคะอยู่ห่างไกลนะคะมีพื้นที่ห่างไกลที่เราไปนะคะหรือเจ็บป่วยไม่สามารถเดินทางได้นะคะพิการหรือทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุตรงนี้ก็สามารถเป็นเหตุในการที่เราจะแจ้งได้นะคะหรือว่านะคะเดินทางออกนอกราชอาณาจักรมีถิ่นที่อยู่ห่างไกลนะคะจากที่เลือกตั้งเกิน100กิโลเมตรนะคะได้รับคำสั่งนะคะให้เดินทางไปปฏิบัติราชการนอกเขตเลือกตั้งหรือเหตุสุดวิสัยอื่นๆที่เราจะสามารถแจ้งเหตุผ่านช่องทางที่กล่าวมานะคะอันนี้ก็คือถ้าไม่อยากเสียสิทธิ์ตรงนั้นขอนะคะช่วงระยะเวลาก่อน7หลัง7ของวันเลือกตั้งไปยื่นนะคะค่ะ
0: ค่ะตอนนี้นะคะสำนักงานกตนะคะมีข่าวประชาสัมพันธ์อะไรบ้างคะพี่ออ
1: ค่ะอันนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ข่าวที่ถ้าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังติดตามนะคะสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่ว่าจะของจังหวัดลำพูนหรือจังหวัดใดๆหรือทางส่วนกลางนะคะที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้จัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ต่างๆมากมายนะคะก็จะขอประชาสัมพันธ์ในเรื่องของความคืบหน้าการพิจารณาคำร้องหรือความปรากฏเรื่องคัดค้านการเลือกตั้งไม่ใช่การเลือกตั้งการเลือกสว.ก่อนนะคะสิ่งแรกเลยนะคะสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ได้มีการจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์เผยแพร่เมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2569นะคะตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้จัดการนะคะเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอำเภอเมื่อวันที่9มิถุนายน2567ระดับจังหวัดเมื่อวันที่16มิถุนายน2567และระดับประเทศเมื่อวันที่26มิถุนายนพุทธศักราช2567นะคะสำนักงานกกต.ขอประชาสัมพันธ์ว่าเราได้มีการพิจารณาคำร้องความปรากฏหรือคัดค้านการเลือกสว.มีจำนวนทั้งสิ้น605เรื่องนะคะข้อมูลนี้จะเป็นข้อมูลณวันที่25พฤษภาคม2569นะคะซึ่งคำร้องความปรากฏเนี่ยใน605เรื่องเนี่ยได้ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ดำเนินการแล้วเสร็จไปจำนวน587เรื่องนะคะพิจารณาคำร้องตรงนี้นะคะจำนวน279เรื่องสั่งไม่รับและรวมเรื่องเป็นข้อมูลเอาไว้เนี่ยอยู่จำนวน145เรื่องสั่งยกคำร้องหรือว่าสั่งให้มีการยุติเรื่องจำนวน132เรื่องสั่งให้นับคะแนนใหม่จำนวน2เรื่องนะคะและได้มีการวินิจฉัยชี้ขาดจำนวนอยู่จำนวน308เรื่องยกคำร้องไป266เรื่องระงับสิทธิ์จำนวน2สำนวนนะคะดำเนินคดีอาญาจำนวน13สำนวนแล้วก็ยื่นคำร้องต่อศาลเนี่ยอยู่จำนวน27สำนวนนะคะแล้วก็ยังมีอยู่ระหว่างดำเนินการอยู่จำนวน18เรื่องอันนี้ในส่วนของการเลือกสว.นะคะขออนุญาตประชาสัมพันธ์ว่าเผื่อมีใครว่าสว.เป็นยังไงไปถึงไหนแล้วนะคะสำนวนที่เข้าไปของสำนักงานกกต.อยู่600กว่าเรื่องคราวนี้มาดูความคืบหน้าการพิจารณาคำร้องและความปรากฏนะคะของการเลือกตั้งเทศบาลบ้างนะคะทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ได้จัดทำข่าวนะคะเผยแพร่เมื่อวันที่6มิถุนายน2569เกี่ยวกับเรื่องความคืบหน้าการพิจารณาคำร้องความปรากฏในการเลือกตั้งเทศบาลนะคะเราดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเนี่ยกรณีครบวาระไปเมื่อวันที่11พฤษภาคม2568 นะคะสำนักงานกกต.ได้รับเรื่องคำร้องนะคะและได้มีการพิจารณาในเรื่องของคำร้องและความปรากฏจำนวนทั้งสิ้นนะคะ 1,756 เรื่องอันนี้ข้อมูลนะวันที่25พฤษภาคมนะคะคำร้องที่เป็นความปรากฏเนี่ยค่ะ 1,756 เรื่องจะเป็นการยื่นคำร้องของผู้ที่ผู้สมัครหรืออะไรใดๆเนี่ยนะคะจำนวน 1,568 เรื่องและเป็นความปรากฏอยู่จำนวน188เรื่องใน188เรื่องค่ะน้องยุ้ยคะก็คงมีของจังหวัดลำพูนเข้าไปด้วยนะคะที่เป็นความปรากฏมาหลังจากที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลไปแล้วนะคะเรามาดูว่าของเทศบาลเนี่ยนะคะได้ดำเนินการไปแล้วเสร็จอยู่956เรื่องนะคะในพิจารณาคำร้องที่ยื่นมาตรงนี้จำนวน566เรื่องเนี่ยสั่งไม่รับและรวมเรื่องไว้อยู่251 ไม่มีมูลสั่งยกคำร้องไป315เรื่องสั่งยุติเรื่องไปนะคะส่วนสำหรับที่ดำเนินการนะคะวินิจฉัยชี้ขาด สำนวนเนี่ย390สำนวนยกคำร้องไป319สำนวนระงับสิทธิ์ไป15สำนวนดำเนินคดีอาญาจำนวน7สำนวนแล้วก็ยื่นร้องคำร้องต่อศาลอยู่49สำนวนและก็ยังมีสำนวนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการนะคะอีก800เรื่องนะคะก็ใน 1,756 เรื่องคิดดูว่าตั้งแต่เลือกตั้งนะคะซึ่งปี68ซึ่งของจังหวัดลำพูนเราก็มีค่ะที่ว่ามีความปรากฏเข้ามาเราได้รับนะคะหลักฐานการยื่นของหน่วยงานที่ตรวจสอบในลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งเข้ามานะคะก็เข้าใจค่ะว่า เราในพันกว่าเนี่ยจะให้ดำเนินการเนี่ยนะคะมันจะต้องมีเอกสารหลักฐานอะไรใดๆนะคะซึ่งก็ต้องทำให้รัดกุมนะคะสามารถที่สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมแน่นอนนะคะ สุดท้ายค่ะจะเป็นของความคืบหน้าการพิจารณาคำร้องของการเลือกตั้งอบต.ค่ะการเลือกตั้งอบต.เนี่ยนะคะเราดำเนินการจัดการเลือกตั้งไปเมื่อวันที่11มกราคม2569สำนักงานกกต.นะคะทางคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับสำนวนนะคะคำร้องและความปรากฏเนี่ยจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,663 เรื่องนะคะแล้วก็เป็นคำร้องเนี่ยที่ยื่น 1,252 เรื่องเป็นความปรากฏอยู่จำนวน411เรื่องดำเนินการแล้วเสร็จไปจำนวน388เรื่องในการพิจารณาคำร้องที่ยื่นตรงนั้นนะคะสั่งไม่รับรวมเรื่องและรวมเป็นข้อมูลเอาไว้จำนวน182เรื่องไม่มีข้อมูลสั่งยกคำร้องสั่งยุติเรื่องจำนวน93เรื่องสำหรับที่ประชุมวินิจฉัยชี้ขาดสำนวนที่มีการยื่นเข้ามานะคะอยู่113สำนวนนั้นยกคำร้องไปจำนวน40สำนวนนะคะนับคะแนนใหม่6สำนวนระงับสิทธิ์65สำนวนเลือกตั้งใหม่1สำนวนแล้วก็ยื่นคำร้องต่อศาล1สำนวนสำหรับที่อยู่ระหว่างการดำเนินการที่นะคะของสำนวนต่างๆตรงนี้ยังอยู่ค้างอยู่ 1,275 เรื่องนะคะอันนี้ก็สามารถนะคะสืบค้นคำวินิจฉัยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th นะหรือผ่านแอปพลิเคชัน Smart Vote นะคะที่กล่าวมาทั้งหมดที่นะคะกี่สำนวนที่ดำเนินการแล้วเสร็จไปตรงนั้นนะคะสามารถไปค้นสืบหาคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ค่ะ
0: ค่ะตอนนี้ เวลาในรายการเหลืออีกนิดหน่อยนะคะเราจะขอพูดเรื่องเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองค่ะในส่วนของผู้ที่มีเงินได้ซึ่งหน้าที่ต้องยื่นภาษีบุคคลธรรมดาค่ะประจำปีนะคะอยากทราบว่าการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาค่ะสามารถบริจาคเงินภาษีให้แก่พรรคการเมืองได้ค่ะไหมคะพี่อ้อ
1: ได้ค่ะ ก็ใช่ค่ะว่าถ้านะคะเราอยากจะเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองอันนี้เป็นช่องทางหนึ่งนะคะที่เวลาที่เราเป็นนะคะเป็นบุคคลนะที่มีเกณฑ์เข้าเกณฑ์ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ยสามารถนะคะเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองและเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเข้มแข็งให้กับพรรคการเมือง โดยบริจาคเงินภาษีให้แก่พรรคการเมืองที่ท่านชื่นชอบในแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีภาษีนะคะหรือพงศ.ด.90หรือพงศ.ด.91ซึ่งผู้ชำระภาษีแสดงเจตนาโดยการทำเครื่องหมายในช่องประสงค์อุดหนุนเงินภาษีพร้อมทั้งกรอกจำนวนเงินที่จะอุดหนุนได้ไม่เกินนะคะท่านละ500บาทโดยที่ท่านไม่ต้องจ่ายภาษีเพิ่มแต่อย่างใดนะคะอันนี้ก็คือถ้าเรามีเราต้องยื่นภาษีอยู่แล้วเนา
0: ะ
1: บางคนก็จะยื่นที่ด้วยตนเองหรือว่ายื่นผ่านนะคะตรงเนี้ยค่ะยื่นผ่านแอปพลิเคชันต่างๆของสรรพสากรที่สรรพากรที่เขามีการยื่นตรงเนี้ยค่ะท่านก็สามารถที่เข้ามามีส่วนร่วมอีกช่องทางหนึ่งนะคะเป็นการเสริมสร้างให้พรรคการเมืองในประเทศไทยเรานะคะมีความเข้มแข็งมากขึ้นค่ะ
0: ค่ะหลังจากที่ผู้ที่มีเงินได้นะคะแสดงเจตนาบริจาคเงินภาษีให้กับพรรคการเมืองที่ผู้นั้นชื่นชอบแล้วพรรคการเมืองนะคะจะได้รับเงินบริจาคอย่างไรบ้างคะ
1: ค่ะก็เงินที่ท่านบริจาคเข้าไปนะคะไม่หายไปไหนค่ะนะคะกรมสรรพากรจะดำเนินการรวบรวมและจัดทำรายชื่อพรรคการเมืองที่ได้รับเงินอุดหนุนพร้อมยอดเงินภาษีของแต่ละพรรคการเมืองส่งนายทะเบียนพรรคการเมืองพร้อมกับโอนเงินดังกล่าวให้กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองเพื่อนำมาจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนประจำปีให้แก่พรรคการเมืองต่อไปเมื่อกี้ว่าส่งให้กับนายทะเบียนพรรคการเมืองในกฎหมายตามกฎหมายที่กำหนดก็คือท่านเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งค่ะ
0: ค่ะผู้ที่ยื่นภาษีเงินได้นะคะก็ยื่นแบบรายการพงศ.ด.90/91ได้ตามปกติใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะยื่นได้ตามปกติเลยนะคะก็ผู้เสียภาษีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มีนะคะตรงเนี้ยที่เราจะยื่นนะคะก็ยื่นแบบแสดงรายการตาม91-90นะคะประจำปีตามปกติได้ที่เมื่อกี้บอกคือสรรพากรในพื้นที่หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือยื่นแบบออนไลน์นะคะตรงนี้ที่กำหนดไปก็จะมีช่องทางให้ไปติ๊กว่าสนับสนุนพรรคอะไรนะคะได้ไม่เกิน500บาทค่ะ
0: ค่ะขอพี่อ้อทบทวนขั้นตอนการอุดหนุนเงินภาษีให้แก่พรรคการเมืองอีกครั้งค่ะ
1: ค่ะคือ1ต้องนะคะแสดงเจตนานะคะประสงค์อุดหนุนเงินภาษีโดยการทำเครื่องหมายในช่องประสงค์อุดหนุนเงินภาษีนะคะถ้าใครเคยยื่นเนี่ยจะเห็นเลยค่ะจะด้านล่าง
0: ค่ะ
1: ก็ไปแสดงความเจตนาตรงนั้นนะคะ2กรอกจำนวนเงินที่ต้องการอุดหนุนได้ไม่เกิน500บาท3การบริจาคเงินดังกล่าวไม่ต้องเสียภาษีเพิ่มเติมแต่อย่างใด
0: ค่ะ
1: อันนี้มีเพียงเท่านี้เองถ้าเราอยากจะเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองแล้วก็อยากให้พรรคการเมืองของบ้านเรานะคะเข้มแข็งมากขึ้นเงินตรงนี้ไม่สูญหายไปไหนค่ะเมื่อกี้กล่าวไปแล้วนะคะทางสรรพากรเขาจะทำบัญชีว่าในแต่ละพรรคที่เขาได้รับเนี่ยได้เท่าไหร่แล้วเขาก็จะยื่นให้นะคะส่งให้ไปทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะกองทุนพรรคการเมืองโดยมีท่านเลขาธิการเป็นนายทะเบียนพรรคการเมืองตรงนี้นะคะควบคุมดูแลในการดำเนินการจัดการเลือกตั้งนะคะเชื่อได้เลยค่ะว่าเป็นการนะคะโปร่งใสแน่นอนค่ะ
0: ค่ะเมื่อสักครู่นะคะพูดถึงกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองไปแล้วไม่ทราบว่าหน่วยงานเนี่ยค่ะเป็นหน่วยงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือไม่คะ
1: ใช่ค่ะเมื่อกี้พูดไปนิดๆแล้วนะคะก็คือเป็นกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองเป็นหน่วยงานหนึ่งของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งค่ะน้องยุ้ยนะคะตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองนะคะ2560ซึ่งกำหนดให้การจัดตั้งกองทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและใช้จ่ายในการสนับสนุนพรรคการเมืองการให้การศึกษาแก่ประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชนซึ่งนะคะมีอุดมการณ์ทางการเมืองร่วมกันและสามารถนะคะสมาชิกมีส่วนร่วมในการดำเนินการอย่างแท้จริงค่ะอันนี้คือวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งตามพระราชบัญญัติตรงนี้นะคะของกองทุนพรรคการเมืองค่ะ
0: ค่ะและจำนวนเงินที่สรรพากรค่ะได้รวบรวมและจัดทำรายชื่อพรรคการเมืองที่ได้รับเงินอุดหนุนค่ะพร้อมยอดเงินภาษีของแต่ละพรรคการเมืองส่งนายทะเบียนพรรคการเมืองนั้นได้มีการจัดสรรตามจำนวนเงินที่ผู้เสียภาษีระบุไว้หรือไม่คะ
1: ใช่ค่ะเราจะดำเนินการตรงตามที่กรมสรรพากรส่งมาเลยนะคะพรรคการเมืองจะได้รับเงินจัดสรรตามที่ผู้เสียภาษีได้ระบุไว้โดยกรมสรรพากรจะโอนเงินดังกล่าวให้กองทุนภายในเดือนกันยายนของทุกปีนะคะเพื่อให้ทางกองทุนพรรคการเมืองเนี่ยนะคะได้นะคะโอนต่อพรรคการเมืองที่ได้รับการอุดหนุนค่ะ
0: ค่ะและนอกจากเงินภาษีที่พรรคการเมืองได้รับจากผู้เสียภาษีแล้วพรรคการเมืองจะได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาพรรคการเมืองอีกหรือไม่คะ
1: ใช่ค่ะพรรคการเมืองจะได้รับเงินอุดหนุนจากกองทุนเพื่อพัฒนาพรรคการเมืองนะคะซึ่งจะสำหรับปีนะคะ2568จะใช้ข้อมูลพรรคการเมืองมาประกอบการพิจารณาจัดสรรให้แก่พรรคการเมืองนะคะจะได้รับการพิจารณาจัดสรรไม่เท่ากันนะคะแล้วแต่ว่าพรรคการเมืองแต่ละที่นะคะจะมีการดำเนินการอุดหนุนได้เท่าไหร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้นะคะกำหนดไว้อย่างไรบ้างจัดสรรเงินที่ได้รับนะคะจากกรมสรรพากรตามผู้เสียภาษีเงินได้ประจำปีระบุไว้ในแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ประจำปีให้จัดสรรพรรคการเมืองตามที่ผู้เสียภาษีระบุไว้นะคะร้อยละ40ของวงเงินจัดสรรให้จัดสรรเงินตามจำนวนเงินของค่าบำรุงพรรคการเมืองร้อยละ40ของวงเงินจัดสรรให้จัดสรรเงินตามคะแนนเสียงที่พรรคการเมืองได้รับจากการเลือกตั้งสำหรับปีถัดไปจากปีที่มีการเลือกตั้งทั่วไปนะคะและร้อยละ20ของวงเงินจัดสรรให้จัดสรรตามจำนวนสาขาพรรคการเมืองค่ะอันนี้คือเงินที่ได้รับการอุดหนุนจะมีการหลักเกณฑ์ในการที่จัดสรรให้กับพรรคการเมืองดังที่กล่าวมาค่ะ
0: ค่ะวันนี้ก็เวลาของเราก็หมดลงแล้วนะคะก็ได้รับความรู้มากมายจากพี่อ้อนะคะไปนะคะเราก็จะพบกันนะคะในวันอังคารหน้านะคะหลังครบธงชาติเหมือนเดิมนะคะวันนี้ดิฉันนางสาวธันประภัทรมงคลพิระเดชค่ะนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการค่ะและนางกิ่งการบุญธลิกบุตรค่ะพนักงานการเลือกตั้งชำนาญการค่ะขอลาท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังไปก่อนค่ะขอสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับกระทรวงการต่างประเทศออกแถลงการแสดงความยินดี

0: การค้ากระทรวงพาณิชย
1: ์กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาก
4: ระทรวงการต่างประเทศออกแถลงการแสดงความยินดีสหรัฐอเมริกากับอิหร่านบรรลุข้อตกลงเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลาง
5: กระทรวงการต่างประเทศออกแถลงการว่าประเทศไทยยินดีเป็นอย่างยิ่งต่อการบรรลุข้อตกลงระหว่างสหรัฐอเมริกากับสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางพร้อมสิ้นสมบทบาทที่สร้างสรรค์ของปากีสถานและโอมานในฐานะผู้ไกล่เกลี่ยในการเจรจารวมถึงความพยายามของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการใช้การทูตเพื่อคลี่คลายความตึงเครียดด้วยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อตกลงจะได้รับการปฏิบัติอย่างสมบูรณ์บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศและกฎบัตรสหประชาชาติจะนำไปสู่การเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างทุกฝ่ายเพื่อนำมาซึ่งสันติภาพในภูมิภาคและความมั่นคงของเศรษฐกิจโลกรวมถึงเสรีภาพการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุสอย่างยั่งยืนปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
4: กรมฝนหลวงและการบินเกษตรตั้งวอร์รูมวิเคราะห์สถานการณ์ล่วงหน้าเพื่อรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญ
6: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรกล่าวว่าปรากฏการณ์เอลนีโญสร้างความกังวลในหลายพื้นที่ทั่วไทยโดยเฉพาะพื้นที่การเกษตรและแหล่งน้ำสำคัญภาพรวมปัจจุบันมีผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างชัดเจนทั้งเกิดฝนตกน้อยกว่าค่าปกติปริมาณน้ำฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยและเกิดฝนทิ้งช่วงมากขึ้นส่งผลให้ปริมาณน้ำที่จะไหลลงเขื่อนมีปริมาณน้อยกว่าปกติในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและลุ่มน้ำเจ้าพระยาซึ่งจะมีผลกระทบต่อพืชผลที่ใช้น้ำมากเพื่อเฝ้าติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือประชาชนกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้จัดตั้งวอร์รูมโดยมีมาตรการเชิงรุกและทำงานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาเช่นจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงทั้ง8ศูนย์ทั่วประเทศเฝ้าระวังและเข้าช่วยเหลือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเตรียมเครื่องบินพร้อมปฏิบัติการ26ลำการจัดการแหล่งน้ำดำเนินการเติมน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาเตรียมพร้อมสำหรับฤดูฝนหน้าและเร่งปฏิบัติการในพื้นที่นอกเขตชลประทานเพื่อลดความเสียหายต่อพืชผลของเกษตรกรทั้งนี้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรมีความพร้อมและจะเร่งดำเนินการช่วยเหลืออย่างเต็มที่เกษตรกรสามารถขอความช่วยเหลือผ่านอาสาสมัครฝนหลวงที่มีอยู่ทั่วประเทศกว่า 4,000 อัตราหรือทางศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงได้ทันทีนพศรแก้วคำรายงาน
4: วุฒิสภาเตรียมพิจารณารายงานสำคัญ3ฉบับทั้งการบูรณาการพลังงานไฮโดรเจนปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายและระบบประกันสุขภาพภาคสมัครใจ
7: การประชุมวุฒิสภาวันนี้เวลา 9:30 นที่ประชุมมีวาระพิจารณารายงานของคณะกรรมการที่พิจารณาเสร็จแล้วจำนวน3เรื่องได้แก่การบูรณาการการใช้พลังงานไฮโดรเจนในฐานะนวัตกรรมพลังงานสะอาดเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในอนาคตแนวทางแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและการประกอบอาชีพสงวนสำหรับคนไทยโดยศึกษากรณีจังหวัดสมุทรสาครรวมถึงบทบาทของระบบประกันภัยสุขภาพภาคสมัครใจต่อความยั่งยืนของระบบสาธารณสุขไทยนอกจากนี้ยังมีวาระเสนอใหม่ได้แก่ ขอให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมการวิสามัญในคณะกรรมการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เพิ่มเติมวาสนาตระเกตรายงาน
4: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ในแต่ละวันมีเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นทุกเรื่องราวที่คุณอยากรู้ทุกเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เราจะเล่าให้คุณฟังในรายการค้นหาหมาเล่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM
1: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีร่วมกับสถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูนเสนอพยากรณ์อากาศประจำวันค่ะ
2: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
3: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายส่งเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์พัชรธรรมสืบสารจิตวิญญาณลุ่มน้ำกวงจังหวัดลำพูนจัดทำโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนแม่น้ำกวงเป็นแม่น้ำสายสำคัญที่หล่อเลี้ยงประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำพูนมักจะประสบกับปัญหาลำน้ำตื้นเขินทับถมด้วยดินตะกอนหินดินทรายมีผักตบชวาวัชพืชขึ้นอย่างหนาแน่นกีดขวางทางน้ำส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสียทั้งยังประสบกับปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งอุทกภัยในช่วงฤดูฝนทำให้ประชาชนไม่สามารถใช้ประโยชน์จากแม่น้ำกวงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพจังหวัดลำพูนจึงร่วมกับหลายภาคส่วนน้อมนำแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้านการบริหารจัดการน้ำดำเนินโครงการชุมชนพัชรธรรมฟื้นฟูจิตวิญญาณลุ่มน้ำกวงถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโดยได้ก่อสร้างฝายชะลอน้ำบริเวณลำน้ำแม่กวงขึ้นจำนวนหนึ่งฝายในรูปแบบของการสร้างฝายจากวัสดุธรรมชาติหลวงพ่อพระอาจารย์อริยวังโสองค์กำกับดูแลโครงการชุมชนพัชรธรรมเพื่อพัฒนาจิตวิญญาณลุ่มน้ำกวงเมตตาให้ข้อมูลไว้ว่านอกจากการจัดสร้างฝายพัชรธรรมขนาดใหญ่แห่งที่1เกิดขึ้นแล้วโครงการพัชรธรรมในพระราชดำริยังได้พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการบริโภคผลิตน้ำดื่มพัชรธรรมตามมาตรฐานอย.ซึ่งนับว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการให้น้ำดื่มสะอาดแก่ประชาชนในพื้นที่ดังที่มีประชาชนมารับน้ำดื่มพัชรธรรมจำนวนมากในแต่ละวันโดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งที่ผ่านมาทั้งนี้ถือเป็นไปตามพระราชประสงค์จึงได้เห็นภาพพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดแผลคลุมป้ายน้ำดื่มพัชรธรรมและน้ำประปาชุมชนพัชรธรรมการพระราชทานสถานีโทรมาตรตรวจวัดระดับน้ำอัตโนมัติทั้งที่ลำน้ำกวงและลำน้ำสารของจังหวัดลำพูนและการเสด็จเปิดแผลคลุมป้ายโครงการฝายพัชรธรรมด้วยพระองค์เองทั้งนี้ทรงมีพระราชดำริให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากรับชุมชนพัชรธรรมจังหวัดลำพูนเข้าเป็นเครือข่ายชุมชนเตือนภัยพิบัติในชุมชนเพื่อนพึ่งพาเพื่อขยายผลการดำเนินงานภายใต้โครงการจากการบริหารจัดการน้ำชุมชนโดยครอบคลุมถึงการเฝ้าระวังภัยและการเตือนภัยพิบัติในระดับชุมชนเป็นการป้องกันและลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในชุมชนพัชรธรรมและลุ่มน้ำกวงของจังหวัดลำพูนภาพรวมนับว่าเป็นภารกิจสำคัญอย่างยิ่งต่อการให้การสนับสนุนจัดตั้งโครงการพัชรธรรมตามแนวพระราชดำริในพื้นที่ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของจังหวัดลำพูนในการฟื้นฟูจิตวิญญาณลุ่มน้ำกวง ซึ่งนับว่าเป็นสัญญาณอันดียิ่งต่อการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจลุ่มน้ำกวงให้กลับมามีความสำคัญอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่หลับไหลมายาวนาน
4: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
5: ประกันภัยบัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปค้นกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE OFFICIAL @OIC CONNECT คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
6: ภัยพิบัติอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อคุณรู้หรือไม่ว่าควรประเมินสถานการณ์ภัยในระดับต่างๆอย่างไรมาทำความเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงที่มีเพื่อให้คุณปรับตัวและเตรียมรับมือกับภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเมื่อเกิดภัยพิบัติแต่ละชนิดเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและคนที่คุณรักรู้ภัยเข้าใจรับมือได้คือก้าวแรกความปลอดภัยที่ยั่งยืนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: เธอดูนี่สิเพจเนี้ยโพสต์ขายรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่แกรนด์มากบอกมีเล่มทะเบียนครบรถไม่ผิดกฎหมายราคาสบายกระเป๋าเดี๋ยวลองแชทไปถามดูก่อนนะอยากได้อ่ะ
8: ดูดีๆนะมิจฉาชีพหรือเปล่าทำไมขายถูกอะไรขนาดนั้น
7: เขาบอกอยู่แถวนี้เลยนะเดี๋ยวลองโทรไปถามก่อน
8: เนี่ยเพจปลอมแน่นอนปิดคอมเมนต์ปิดยอดผู้ติดตามชื่อเพจก็สะกดไม่ถูก
7: นี่ไงลองโทรไปแล้วเขารับสายแล้วนี่ไงนี่ไงสวัสดีค่ะ
9: ครับผม
7: สนใจรถค่ะ
9: ตอนนี้มีคนสนใจเยอะเลยถ้าพี่สนใจเดี๋ยวผมให้เด็กเอารถไปให้ดูแต่พี่ต้องโอนมัดจำมาก่อนนะครับ
8: เธอหยุดตั้งสติวางสายเลยอย่าลงเชื่อฟังเสียงพูดก็ไม่ชัดแล้วนี่ถ้าโอนเงินมัดจำไปเดี๋ยวก็ติดต่อไม่ได้หายทั้งเงินมัดจำหายทั้งรถแน่นอน
7: นั่นสิจริงด้วยพอรู้ว่าเรารู้เท่าทันกลโกงปุ๊บนะโทรไม่ติดไม่รับสายบล็อกแชทหายไปเลยจ้าเกือบไปแล้วไหมล่ะเนี่ย
8: ท่านผู้ฟังครับเจอแบบนี้อย่าไปหลงเชื่อนะครับการโพสต์ขายสินค้าในสื่อออนไลน์ระบุราคาสินค้าไม่แพงแต่คุณภาพดีๆเป็นกลโกงของมิจฉาชีพที่หลอกให้เราสนใจอยากได้เร่งรัดให้โอนมัดจำเมื่อไหร่ที่เราหลงเชื่อโอนมัดจำไปแล้วเราจะติดต่อเขาไม่ได้ทันทีป้องกันตนเองด้วยการตรวจสอบข้อมูลทุกครั้งใช้ความระมัดระวังในทุกการติดต่อออนไลน
7: ์ไม่ได้เป็นหมอแต่เป็นห่วงนะคะด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ท่านกำลังรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์กระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการรอบรู้แรงงานรายการวิทยุตามโครงการประชาสัมพันธ์การจัดการแรงงานต่างด้าวแรงงานถูกกฎหมายมั่นใจปลอดภัยค้ามนุษย์

สวัสดีเจ้าสวัสดีคุณผู้ฟังนะเจ้าก็ขออภัยในข้อขัดข้องน่าจะเกิดข้อผิดพลาดทั้งเทคนิคนิดหน่อยนะเจ้าคุณผู้ฟังเนื่องจากว่ามีเพลงสะดุดไปบอกว่าเป็นที่ไฟเพลงหรือว่าเป็นเตี้ยอย่างนะเจ้าสุมาอภัยคุณผู้ฟังตัวละกันเนาะเจ้าเนาะเดี๋ยวดีจะลองปิดโปรแกรมแล้วก็เปิดแถบใหม่แถบรอบละกันนะเจ้าแล้วเผื่อว่าจะได้อันฟังเพลงเพราะๆนะเจ้าตัวกันนะเจ้าเนาะทางวิทยุประเทศไทยจังหวัดละปุ่นกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าก็ช่วงนี้อยู่ตัวกันเจ้าคุณผู้ฟังเจ้ากับดีเจออยนันทพรนะเจ้าดีเจออยนันทพรทำหน้าที่ดำเนินรายการในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปุ่น FM 95เมกะเฮิรตซ์นะเจ้าเข้ารายการแบบสะดุ้งฟังเพลงอยู่ก็อืดไปเหี้ยอ่ะฟังเห็นไหมก่อนแล้วกันเนาะก็มาฟังเนาะรับฟังงานเพลงลูกทุ่งเพราะๆแต่กันในช่วงเช้านี้นะเจ้ากับรายการวิทยุรอบรู้แรงงานนะเจ้าอาจจะเสียอรรถรสไปนิดหน่อยนะเจ้าแต่ว่าเดี๋ยวขอเริ่มใหม่ลองเทสโปรแกรมก่อนละกันนะเจ้า

เป็นยังหาเกิดอะไรขึ้นนะเจ้าสุมาตวยเนอร์กุมโมฟังเนอร์น่าจะมีปัญหานิดนึงอ่ะเดี๋ยวระหว่างนี้ดีจะออยลองรีสตาร์ทเครื่องใหม่ก่อนแล้วกันนะเจ้าอาจจะมีปัญหาเรื่องของไฟล์เพลงอย่างไปเนาะเจ้าเนาะก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะเจ้าต้อนรับคุณผู้ฟังเจ้าเข้าสู่รายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูนนะเจ้า FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์นะเจ้าอยู่ด้วยกันครับดีเจออยนันทพรนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าในช่วงของรายการเช้านี้นะเจ้ารับฟังรายการกันอยู่ที่ไหนตั้งใดนะเจ้าคุณผู้ฟังก็ทักทายอู้จ๋ากันเข้ามาได้เนาะวันนี้เราเจอกันวันอังคารที่16มิถุนายนนะเจ้าอังคารที่16มิถุนายน2569นะเจ้าหลายท่านบอกว่าวันนี้นะถ้าจะได้เสียงสตางค์หลายน่าจะได้เสียงสตางค์หลายเพราะว่ามีหมายเลขในดวงใจเยอะไปหน่อยเป็นอย่างเนาะคุณผู้ฟังเนาะก็หลายท่านก็บอกว่ามีตั๋วเลขในหลายๆตั๋วนะเจ้าช่วงก่อนนี้ก็จะมีเรื่องของงานวันครูบานะเจ้ามีตั๋วเลขอย่างที่คาบเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตนะเจ้าประจำวันของแต่ละท่านก็อาจจะมีนักมีหลายแต่ก็เอามอกปอหายพอดีปอประมาณการละกันนะเจ้าคุณผู้ฟังเล่นมอกปอม่วนปอประมาณการเนาะคุณผู้ฟังถ้าไปนักล้ำไปเนี่ยก็บ่ดีบ่ท่านะเจ้าอาจจะกลายเป็นทุนที่ควรจะไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นก็บ่ได้เป็นทุนที่จะไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นเหี้ยนี่นะคุณผู้ฟังอ่ะอยู่ในการนะเจ้ากับรายการวิทยุทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูน FM 95 MHz นะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้า DJ ออยนันทพรเนาะฮับนาตี้ดำเนินรายการในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าตะวานี่ปั้นมีกิจกรรมที่โรงพยาบาลลำปูนเจ้าคุณผู้ฟังเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องของการส่งเสริมเพื่อพ่อแม่เนี่ยหอบหูอีกว่ารอบรู้ส่งเสริมเพื่อพ่อแม่รอบรู้นะเจ้าสร้างลูกที่มีพัฒนาการ

100ปีการสาธารณสุขไทยของโรงพยาบาลละปูนเนี่ยนะเจ้ามีท่านนายกเหล่ากาชาติจังหวัดละปูนประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดละปูนท่านณัฐพรชูวงศ์มีท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดละปูนหัวหน้าส่วนราชการผู้อำนวยการโรงพยาบาลนะเจ้าหน่วยงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่มีครูพี่เลี้ยงจากศูนย์พัฒนาการเด็กๆตัวนะเจ้าผู้ปกครองอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเนาะแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้อง200กว่าคนนะจะไปร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เปิ้นมีซีรีส์ออนไลน์นะจ้าเป็นซีรีส์ในชุดครอบครัวสุขสันต์ซึ่งจัดทำขึ้นโดยคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลในโครงการที่จะ

คุณหมอก็บอกว่าการกินน้ำเนี่ยกระเพาะละอ่อนมันน้อยนะเจ้าเวลาฮื้อละอ่อนทารกเนี่ยกินน้ำเข้าไปเนี่ยนะเจ้ามันก็จะทำให้เปิ้นอิ่มและเปิ้นก็บ่ได้สารอาหารครบถ้วนเนาะต้องกินนมแม่อย่างเดียวเนี่ย6เดือนเต็มนะเจ้าไม่กินน้ำเตื้อเนี่ยนะเพื่อที่จะให้ร่างกายเนี่ยได้เจริญเติบโตเต็มที่ได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนตามวัยนะเจ้าตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เป็นข้อมูลนะเจ้าทางการแพทย์การดูแลเด็กนะเจ้าตั้งแต่0ถึง5ปีเนาะเด็กบางช่วงเนี่ยโตขึ้นมาก็จะเริ่มมีพฤติกรรมในการที่จะต่อต้านผู้ใหญ่เอ้นะบ่าเอาบ่าเอาฮือฮาฮือฮาอีเนาะเป็นให้เป็นฮ้องเป็นกรีดนะจ๊ะเป็นทรงเสียงดังเป็นขว้างเข้าขว้างของอะไรอย่างเงี้ยนะผู้ปกครองจะมีวิธีรับมืออย่างไรนะจ๊ะสำหรับการที่จะดูแลกลุ่มเด็กเนาะที่มีพฤติกรรมในลักษณะแบบนี้สังเกตพอบางบ้านเป็นบางบ้านบ่เป็นเอ้นะจ๊ะตรงเนี้ยก็จะเป็นแหมสื่อที่จะใช้สร้างความเข้าใจให้กับผู้ปกครองที่จะเลี้ยงดูบุตรเลี้ยงดูเหล็กเลี้ยงดูเด็กนะเจ้าโครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากกรมอนามัยและก็องค์การยูนิเซฟประเทศไทยนะเจ้าถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ถูกต้องน่าเชื่อถือและก็เข้าถึงง่ายจากผู้เชี่ยวชาญสู่ภาคครัวเรือนโดยตรงจังหวัดละปูนเฮาเนี่ยเจ้าได้รับการคัดเลือกคือเป็น1ใน5จังหวัดนำร่องนะเจ้าร่วมกับจังหวัดพิษณุโลกฉะเชิงเทราชัยภูมินราธิวาสนะเจ้าซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตและการดำเนินงานด้านอนามัยแม่และเด็กของจังหวัดละปูนเจ้ากิจกรรมภายในงานนั้นก็มีการมอบสื่อซีรีส์ออนไลน์ชุดครอบครัวสุขสันต์โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนนั้นคือกับสถานพยาบาลในจังหวัดละปูน10แห่งก็จะมีโรงพยาบาลละปูนโรงพยาบาลแม่ทาโรงพยาบาลบ้านโฮงโรงพยาบาลลีโรงพยาบาลทุ่งหัวช้างโรงพยาบาลป่าซางนะเจ้าโรงพยาบาลบ้านทิโรงพยาบาลเวียงหนองล่องโรงพยาบาลหริพุนชัยรามแล้วก็โรงพยาบาลปรินซ์ลำพูนมีนิทรรศการโรงเรียนพ่อแม่นะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างรอบด้านสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัวไทยแล้วก็วางรากฐานการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เติบโตอย่างมีคุณภาพนะเจ้านี่ก็ถือว่าเป็นแห่งหนึ่งโครงการที่เกิดขึ้นที่จังหวัดละปูนเฮาวันก่อนเนี่ยดีจอยเปิดพอข่าวก็สะดุ้งเหมือนกันนะเจ้ารู้สึกตะวานี่ก็ว่าใดเนี่ยนะเจ้าเปิดพอข่าวแล้วหันมีน้องนักเรียนชั้นป.2 ป.3 เนี่ยเนาะโมโหนะเจ้าโมโหแล้วก็ไล่เอามีดไปไล่ฟันคุณครูเนี่ยฮกนี่กันนะเจ้าก็พอกันพอว่าเอ๊ะตังใดเนาะเป็นว่าประเทศตังบ้านเฮาเหมือนกันนะเจ้าแต่ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้นะเจ้าคงหมอฟังเป็นส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นจากกระบวนการกันเลี้ยงดูแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะเจ้าของแต่ละแห่งแต่ละที่เนี่ยนะเจ้าที่จะมีสิ่งแวดล้อมหรือว่ามีกระบวนการกันเลี้ยงดูที่อาจจะไม่เอื้อต่อการดำเนินชีวิตของเด็กก็เป็นได้นะเจ้าถ้าเฮาฮู้เฮาหันว่าลูกเฮาสีบ่ค่อยปกติหลานเฮาสีพอถ้าแล้วบ่เหมือนเปิ้นแต้อีเนาะก็อาจจะต้องพิจารณานะเจ้าในการที่จะปรึกษาคุณหมอหาแนวทางในการที่จะกำกับดูแลนะเจ้าเด็กๆนั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีเจริญเติบโตสมวัยแล้วก็มีช่วงชีวิตที่เหมาะสมต่อไปนะเจ้าคุณผู้ฟังอันนี้ก็ถือว่าเป็นแหมโครงการดีๆเนาะละปูนเฮามีโครงการดีๆหลายโครงการเลยนะเจ้าอันนี้ก็เป็นแหม1โครงการที่เฮาได้รับการคัดเลือกนะเจ้าเป็น1ใน5ของของประเทศไทยในการขับเคลื่อนโครงการนี้นะเจ้าสำหรับโครงการที่ชื่อว่าการส่งเสริมให้ครอบครัวนะเจ้ามีความสุขสันต์พ่อแม่รอบรู้สร้างลูกพัฒนาการดีรอบด้านนะเจ้านี่ก็เป็นข่าวสารดีๆเล่าสู่กันฟังในช่วงของรายการเจ้านี้เจ้า

ก็อยู่ด้วยกันนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูน FM 95 MHz นะเจ้าอยู่ด้วยกันครับดีเจออยนันทพรนะเจ้าเนาะในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าก็16มิถุนายน2569นะเจ้าคุณผู้ฟังวันนี้ปะกันกับวันอังคารเนาะผ่านไปป๊อบแป๊บป๊อบแป๊บนะเจ้าครึ่งเดือนไปเห็นละนะเจ้าคุณผู้ฟังก็จากนี้ไปเจ้าตั้งแต่วันที่17มิถุนายนเป็นต้นไปจนถึงประมาณกลางเดือนกรกฎาคมเนี่ยนะเจ้าก็อาจจะมีเรื่องของสภาวะฝนทิ้งช่วงเนาะก็พี่น้องประชาชนก็ต้องเตรียมการนะเจ้าระมัดระวังเรื่องของโดยเฉพาะภาคของเกษตรกรเนี่ยเนาะต้องระมัดระวังเรื่องของการเตรียมการนะเจ้าภาคของน้ำนะเจ้าในภาคของการเกษตรต่างๆนะเจ้าก็เล่าสู่กันฟังนะเจ้าด้วยความห่วงใยกันนะเจ้าเนาะคุณผู้ฟังอู้ถึงเรื่องของน้ำท่าคุณผู้ฟังดีจะออยประชาสัมพันธ์โครงการน้ำดื่มพัชรธรรมของจังหวัดลำปูนนะเจ้าโครงการน้ำดื่มพัชรธรรมนะเจ้าเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาหรือว่าพระองค์พานะเจ้าโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปูนเนี่ยคำว่าพัชรธรรมนะเจ้ามาจากการอัญเชิญพระนามของพัชรกิติยาภามาตั้งชื่อเป็นโครงการนี้นะเจ้าเพื่อสื่อถึงการดำเนินงานด้านสาธารณประโยชน์ตามแนวพระราชดำริของพระองค์โครงการพัชรธรรมอาจารย์คุณผู้ฟังเริ่มดำเนินงานโดยจังหวัดลำปูนร่วมกันกับหน่วยงานราชการภาคเอกชนและที่สำคัญเลยก็คือวัดป่าพุทธพจน์ธริพุนชัยในพระราชูปถัมภ์ของจังหวัดลำปูนซึ่งเป็นวัดที่อยู่ในพระราชูปถัมภ์ของพระองค์พาตยนะเจ้าจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเจ้าคุณผู้ฟังเพื่อเฉลิมพระเกียรติและก็ถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อพระองค์หายจากพระการประชวรในขณะนั้นนะเจ้าซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปูนนะเจ้าก็จัดทำโครงการนี้มาอย่างต่อเนื่องนะเจ้าเพื่อสืบสารพระปณิธานมุ่งเน้นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเช่นภัยแล้งนะเจ้าการลดภาระค่าครองชีพซึ่งสอดคล้องกับพระราชกรณียกิจของพระองค์ในการช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ประสบภัยปัจจุบันนี้มีการเฮื้อบริการน้ำดื่มฟรีนะเจ้าติดตั้งระบบกรองน้ำดื่มที่สะอาดได้มาตรฐานสากลเลยนะเจ้าที่บริเวณหน้าวัดป่าพุทธพจน์ธริพุนชัยตำบลต้นธงอำเภอเมืองลำปูนจังหวัดลำปูนนะเจ้าประชาชนสามารถนำภาชนะมาเติมน้ำได้ตลอด24ชั่วโมงเลยซึ่งจังหวัดลำปูนเนี่ยนะเจ้าก็คอยติดตามกันดำเนินงานเนี้ยเป็นไปอย่างต่อเนื่องนะจะมีการส่งต่อความช่วยเหลือโดยทางวัดป่าพุทธพจน์ธริพุนชัยเนี่ยนะจะได้ผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดภายใต้ชื่อน้ำดื่มพัชรธรรมเพื่อนำไปแจกจ่ายในพื้นที่ห่างไกลโรงเรียนชุมชนที่ขาดแคลนน้ำในจังหวัดลำปูนอย่างต่อเนื่องนะจ๊ะสำหรับโครงการนี้ก็อยากจะประชาสัมพันธ์นะจ๊ะให้กับคุณผู้ฟังได้รู้จักได้รับทราบนะจ๊ะซึ่งมีการขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี2565-66แล้วนะจ๊ะคุณผู้ฟังจังหวัดลำปูนร่วมกับวัดป่าพุทธพจน์ธริพุนชัยในพระราชูปถัมภ์จะทำโครงการตรงนี้ขึ้นมีสถานีน้ำดื่มคุณภาพพัชรธรรมเนี่ยนะจ๊ะ2แห่งเพื่อให้บริการน้ำดื่มมาตรฐานสากลเป็นมาตรฐานที่สะอาดถูกสุขอนามัยนะเจ้าบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในการกินมีเฮือมีน้ำกินน้ำใจเนาะน้ำบริโภคที่สะอาดโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสถานีน้ำดื่มคุณภาพพัชรธรรมทั้ง2แห่งเนี่ยนะเจ้าดำเนินการก่อสร้างโดยอาศัยการบูรณาการของจังหวัดลำปูนองค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันป้อหลวงบ้านประชาชนศิษยานุศิษย์และก็ได้รับพระราชทานพระกรุณาจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพระราชทานเครื่องทำน้ำดื่มตามมาตรฐานสาธารณสุขเพื่อติดตั้งที่สถานีน้ำดื่มที่ลำปูนเฮาเนี่ยนะเจ้า2เครื่องคุณผู้ฟังและที่สำคัญถ้าคุณผู้ฟังจำได้นะเจ้าพระองค์เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดสถานีน้ำดื่มคุณภาพพัชรธรรมแห่งแรก
เมื่อวันที่25กรกฎาคม2563และก่อสถานีน้ำดื่มคุณภาพพัชรธรรมแห่งที่2ถัดมาแห่งปีหนึ่งคือ13ธันวาคม2564ตรงนี้นำมาซึ่งความปิติยินดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของจังหวัดลำพูนเราเลยนะเจ้าตอนนี้สถานีน้ำดื่มคุณภาพพัชรธรรมทั้ง2แห่งเนี่ยนะเจ้าได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาดำเนินการจ่ายน้ำดื่มคุณภาพตั้งแต่31ธันวาคม2564เป็นต้นมาแล้วนะเจ้าปริมาณน้ำที่เฉลี่ยต่อปีเนี่ยจะจ่ายได้1,680,000ลิตรนะเจ้าถ้าคิดเป็นต่อวันเนี่ยจะจ่ายได้ต่อเดือนเนาะเฉลี่ยต่อเดือนจะจ่ายได้138,900ลิตรโดยประมาณต่อวันจะอยู่ที่4,630ลิตรโดยประมาณถือว่าเยอะมากมากนะเจ้าด้วยเหตุนี้พระราชวัชระสุทธิวงศ์นะเจ้าร่วมกับทุกภาคส่วนก็พิจารณาเห็นว่าความต้องการใช้น้ำเพื่อบริโภคของประชาชนมีจำนวนนักนะเจ้าเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำดื่มคุณภาพตามมาตรฐานสาธารณสุขอย่างเพียงพอแล้วก็สามารถบรรเทาความเดือดร้อนลดภาระค่าใช้จ่ายนะเจ้าก็เปิดนะเจ้าสถานีบริการน้ำดื่มคุณภาพพัชรธรรมเนี่ยต่อเนื่องทั้งวันเลยไปจนถึงประมาณ4ทุ่มเนี่ยท่านไปกดได้เลยนะเจ้าไปดื่มน้ำไปกดน้ำถ้าท่านมีขวดน้ำเนาะมีเครื่องตวงน้ำเนี่ยท่านไปกดได้เลยนะเจ้าที่ด้านหน้าวัดป่าพุทธพจน์ธริพุนชัยนี่เป็นโครงการที่นำมาซึ่งความปลื้มปิติยินดีนะเจ้าแล้วก็ด้วยความน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเอาเรื่องนี้มาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะเจ้าโครงการน้ำดื่มคุณภาพพัชรธรรมโครงการน้ำดื่มนะเจ้าในพระราชานุเคราะห์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาตีพระราชทานโครงการนี้คือกับทางจังหวัดลำพูนนะเจ้าผ่านทางวัดป่าพุทธพจน์ธริพุนชัยนะเจ้านี่เป็นเรื่องราวดีๆที่ดีจอยขอนำมาเล่าสู่นะเจ้าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันในช่วงของรายการช่วงนี้เจ้า

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

ก็คุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าครับดีเจออยนันทพรนะเจ้าเนาะดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าวิทยุประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุขนะเจ้าสวทชละปุ่นเฮาส่งกระจายเสียงนั้นในเจ้าเลยนะเจ้าตีห้าถึงเที่ยงคืนทุกวันนะเจ้าก็ท่านสามารถที่จะติดตามรับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีได้นะเจ้าแจ้งเจ้ามานี้หลายท่านบอกว่าเปิดสวทชไว้ก่อนเลยฟังธรรมรับอรุณ เจ้ามาฟังพระเทศก่อนนะเจ้าแล้วก็ติดตามรายการทั้งข่าวยามเช้านะเจ้ารายการอู้ข่าวเล่าความช่วงเจ้าก็จะได้ปะกับดีเจน้องอั้นนะเจ้าดีเจยองอีกหนึ่งท่านเนาะที่เติมเต็มในเรื่องของทีมผู้จัดรายการที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารให้กับท่านได้รับฟังกันนะเจ้ามีข่าวภาคกลางวันมีข่าวภาคค่ำนะเจ้าติดตามกันได้ทั้งข่าวจากส่วนกลางแล้วก็ข่าวสารในพื้นที่จังหวัดลำปูนเฮานะเจ้าอ่ะช่วงนี้มาดูข่าวสารเรื่องของการดำเนินงานนะเจ้าด้านการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวนะเจ้าเพื่อป้องกันการแย่งอาชีพคนไทยและเข้าหื้อความหูเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งเพิ่นมีการจัดเจ้าหน้าที่นะเจ้าบูรณาการร่วมกันจากหลายส่วนเลยนะเจ้าจัดหางานฝ่ายปกครองที่ทำการปกครองสวัสดิการแรงงานนะเจ้าทหารคุณผู้ฟังตำรวจนะเจ้าลงพื้นที่ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวเพื่อป้องกันการแย่งอาชีพคนไทยแล้วก็ฮือความหูเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายประกันสังคมกฎหมายคุ้มครองแรงงานกฎหมายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ต่างๆนะเจ้าก็ตรวจสอบแบบนี้ทุกเดือนอยู่แล้วนะเจ้าจริงๆอาจจะบ่อยกว่านั้นด้วยซ้ำทุกสัปดาห์ทุกวันเนี่ยเปิ้นมีการตรวจติดตามการดำเนินงานของกลุ่มคนทางดาวอยู่แล้วล่าสุดเนี่ยก็มีรายงานอยู่นะเจ้าก็ไปตรวจสอบการทำงานในพื้นที่จังหวัดลำปูนเนี่ยปรากฏว่าพบแรงงานสัญชาติเมียนมา4คนจากการไปตรวจสอบเนี่ยนะเจ้าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยพบการกระทำความผิดกฎหมายฝ่าฝืนพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวพ.ศ. 2560และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยเจ้าหน้าที่ก็ตั้งข้อกล่าวหานะเจ้าฝั่งแรงงานต่างด้าวเนี่ย4รายตั้งข้อกล่าวหาทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานตามมาตราและบทลงโทษซึ่งมีโทษตามมาตรา101ปรับตั้งแต่ 50,000 ถึง 5,000 บาทอันนี้ของคนต่างด้าวนะฝั่งของนายจ้างสถานประกอบการก็โดนตั้งข้อหาฮือคนต่างด้าวทำงานโดยที่คนต่างด้าวไม่มีใบอนุญาตทำงานตามมาตรา9มีบทลงโทษตามมาตรา102คือปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 100,000 บาทต่อคนต่างด้าวที่จ้าง1คนนะมี4คนนี่ก็คูณ4เข้าไปนะเจ้าเจ้าหน้าที่ชุดตรวจค้นได้ทำการคุมตัวแรงงานต่างด้าวส่งพนักงานสอบสวนนะเจ้าตำรวจภูธรเมืองลำปูนเพื่อดำเนินการตามกฎหมายไปแล้วนะเจ้าซึ่งทางสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปูนเนี่ยนะเจ้าก็ขอเน้นย้ำนายจ้างสถานประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเนาะหลักๆเลยก็คือไม่มีใบอนุญาตทำงานทำงานผิดประเภทแล้วก็ทำงานที่แย่งอาชีพคนไทยทำนะเจ้างานที่แรงงานต่างด้าวเข้ามาทำเนี่ยจริงๆมักจะถูกมองว่าเป็นงานที่แย่งอาชีพคนไทยทำนะคืองานสงวนตามกฎหมายที่ห้ามคนต่างด้าวทำเนี่ยเพิ่งก็จะมีบัญชีที่กำหนดต้องห้ามไว้ทั้งหมดประมาณ40อาชีพนะเจ้าเพื่อคุ้มครองโอกาสในการทำงานของคนไทยนะเจ้างานขายของหน้าร้านเนี่ยงานเร่ขายสินค้างานขับขี่ยานยนต์งานตัดผมเสริมสวยงานนวดไทยงานมักคุเทศเนี่ยบัดได้เลยนะเจ้าถ้าแรงงานต่างด้าวทำถือว่าผิดกฎหมายเปิดร้านขายของคนเดียวเนี่ยบัดได้นะเจ้าคุณผู้ฟังขายของหน้าร้านเร่ขายสินค้าเนาะขับรถเร่ไปขายผลไม้ขายไอติมขายไก่ทอดขายอย่างเงี้ยบัดได้ผิดกฎหมายนะเจ้านี่ถือว่าเป็นอาชีพที่คนต่างด้าวเนี่ยมักจะลักลอบการทำงานและถูกร้องเรียนบ่อยที่สุดซึ่งอาชีพพวกเนี้ยเป็นอาชีพสงวนเฉพาะคนไทยเท่านั้นที่ทำได้นะเจ้างานที่ต่างด้าวทำได้ที่บัดได้แย่งอาชีพคนไทยทำเนี่ยมันก็มีกฎหมายที่ผ่อนปลนนะเจ้าคือกับแรงงานสัญชาติเมียนมาลาวและกัมพูชารวมไปถึงเวียดนามทำได้เนื่องจากว่าตลาดแรงงานของไทยนั้นขาดแคลนและคนไทยก็บัดได้นิยมทำงานประเภทนี้เช่นงานกรรมกร
งานก่อสร้างแบกหามนะเจ้างานรับใช้ในบ้านแม่บ้านพี่เลี้ยงเด็กดูแลผู้สูงอายุเนะเจ้างานกสิกรรมงานปศุสัตว์ทำสวนทำไร่เลี้ยงสัตว์งานประมงนะเจ้าหรือว่าโรงงานแปรรูปอาหารทะเลมูเนี้ยคือกลุ่มงานที่ไม่ได้แย่งอาชีพคนไทยทำกฎหมายเปิดให้ทำได้ถ้าพบว่ามีแรงงานต่างด้าวลักลอบทำอาชีพสงวนหรือนายจ้างผิดประเภทก็จะมีโทษตามที่บอกไปผิดเป็นจับปรับเป็นแสนนะจ๊ะเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องประชาชนพบเห็นแรงงานต่างด้าวลักลอบการทำอาชีพที่แย่งงานคนไทยทำคือท่านแจ้งเบาะแสได้ที่กระทรวงแรงงานนะจ๊ะ1506กด2หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน1694นะจ๊ะเจ้าหน้าที่เพิ่นจะเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายนะเจ้าดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเลยนะเจ้าเนาะหรือจะแจ้งเบาะแสโดยตรงนะเจ้ามาที่สำนักงานคุ้มครองคนหางานสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูนก็ได้นะเจ้าเพิ่นมีเบอร์โทรศัพท์เพื่อตวยนะเจ้า0535255543 0535255543หรือ0661139356 0661139356นะเจ้าอันนี้ฝากทุกท่านเนาะช่วยกันเป็นหูเป็นตาติดตามสอดส่องนะเจ้าแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาดำเนินการเข้ามาทำงานในพื้นที่จังหวัดลำพูนแต่ว่าไปทำงานผิดประเภททำงานไม่มีใบอนุญาตทำงานนะเจ้าเปิ้นระบุในใบอนุญาตทำงานที่ทำงานแหมตี้หนึ่งกับมาอยู่แหมตี้หนึ่งเนี้ยการแหมยางหนึ่งนะเจ้าอันนี้ถือว่ามีความผิดซึ่งกระบวนการเหล่านี้ก็อาจจะนำไปสู่ความมั่นคงระหว่างประเทศได้นะจ๊ะซึ่งอาจจะทำให้เกิดปัญหาทางความมั่นคงปัญหาทางอาชญากรรมต่างๆขึ้นมาได้ปัญหาเรื่องของการค้ามนุษย์ก็เป็นไปได้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ฝากกันไว้ตัวละกันนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าเวลารวดเร็วมากนะเจ้าเดี๋ยวช่วงนี้ดีเจออยถ้าจะได้นำรายการลาทุกท่านไปเพียงตะอี้ก่อนนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันใหม่เนาะกับรายการวิทยุทางสวทลปูนเฮา FM 95วิทยุประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุขนะเจ้าช่วงนี้ดีเจออยขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีเจ้า

0: ผลิตจากหลายแหล่งพลังงานและหลายกระบวนการซึ่งต้นทุนค่าไฟก็จะแตกต่างกันทุกท่านทราบอยู่แล้วว่าในประเทศไทยของเรานะครับเราพึ่งพาแหล่งพลังงานหลักในการในภาคไฟฟ้าคือพลังงานจากก๊าซธรรมชาติถึงประมาณ 40% ส่งผลให้นะครับราคาต้นทุนแม้ว่าจะแต่ละแหล่งจะมีความแตกต่างกันแต่โดยเฉลี่ยแล้วนะครับค่าพลังงานค่าต้นทุนค่าไฟของประเทศเนี่ยหน้าโรงไฟฟ้าเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2.92 บาทนะครับข้อมูลนี้จาก
1: ให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
4: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: กระทรวงการคลังเสนอมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์และการเข้าร่วมความตกลงแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อป้องกันการกัดกร่อนฐานภาษีระหว่างประเทศให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันนี
6: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลก่อนจะออกเดินทางไปสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษในเวลา 15:00 น.สำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีมีวาระที่น่าสนใจอาทิกระทรวงการคลังเสนอร่างกฎหมายตามมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์และการเข้าเป็นภาคีความตกลงพหุภาคีเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลตามมาตรการป้องกันการจัดกร่อนฐานภาษีระหว่างประเทศรวมถึงการขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการศึกษาและการกีฬากระทรวงพลังงานเสนอร่างสัญญาแบ่งปันผลผลิตในพื้นที่พัฒนาร่วมไทยมาเลเซียกระทรวงการต่างประเทศเสนอแผนการหารือกับรัสเซียฉบับที่6และเอกสารผลลัพธ์การประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษนอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเสนอร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้ากระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเสนอยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเดิมเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวันในไทยผ่านมหาวิทยาลัยอมตะผลิตนาฏฝันแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าปรับแผนการตลาดและเสริมสภาพคล่องทางการเงินเร่งฟื้นฟูองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยให้มั่นคงและยั่งยืน
7: นายธีรชัยแสนแก้วที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหารพนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.อำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีเพื่อติดตามความคืบหน้าและสนับสนุนการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมโคนมของไทยว่า ได้ติดตามความคืบหน้าและร่วมวางแผนกลยุทธ์ร่วมกับคณะผู้บริหารอสค.โดยเน้นย้ำไปที่การติดตามแผนการตลาดและแผนบริหารจัดการด้านการเงินซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันเสนอแนะและกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานทั้งระยะสั้นระยะกลางเพื่อนำไปปรับปรุงและเพิ่มเติมในแผนฟื้นฟูด้านการตลาดมุ่งเน้นให้การดำเนินงานขององค์กรมีความรัดกุมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนอกจากนี้ยังได้ตรวจเยี่ยมกระบวนการผลิตนมของอสค.ที่ได้การรับรองมาตรฐานสากลอีกด้วยทั้งนี้ยืนยันว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนอสค.อย่างเต็มที่ซึ่งนโยบายสำคัญที่จะเร่งผลักดันคือการสร้างรายได้เพิ่มเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงินซึ่งจะช่วยให้อสค.สามารถดำเนินกิจการและก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน
1: จังหวัดตรังเตรียมการรับมือฤดูฝนมั่นใจจะสามารถบรรเทาความเสียหายและดูแลความปลอดภัยให้ประชาชนได้
8: นายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้เตรียมความพร้อมรับมือหน้าฝนโดยได้ติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดและแจ้งเตือนประชาชนผ่านช่องทางต่างๆขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ติดตามตรวจสอบอาคารสิ่งก่อสร้างป้ายโฆษณาและไม้ยืนต้นที่ไม่มั่นคงแข็งแรงเพื่อป้องกันการพังทลายเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรอุปกรณ์และเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อช่วยเหลือประชาชนทันทีรวมถึงสร้างการรับรู้ให้ประชาชนทราบแนวทางปฏิบัติตัวให้ปลอดภัยเพราะแม้ธรรมชาติเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้แต่การเตรียมการป้องกันจะสามารถบรรเทาความเสียหายและดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนได้นอกจากนี้ได้สั่งการให้ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหากเกิดสถานการณ์ภัยที่ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินในพื้นที่ขอให้เร่งสำรวจความเสียหายให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าดำเนินการแก้ไขไม่ให้กีดขวางพื้นที่สาธารณะและซ่อมแซมให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยด่วนและดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยเร็วด้วยยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: การประหยัดพลังงานจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟัง
9: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
2: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์ซื้อประกันภัยมาดิฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบ่ได้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัวย3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปคนกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ1186 LINE official @OIC connect คปภคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
11: ท่านกำลังรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ระบบ FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปสถานีขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการรอบรั้วกฟก.สาระดีๆเพื่อเกษตรกรลำพูน

0: การเกษตรเป็นภาคเศรษฐกิจที่สำคัญแต่เกษตรกรส่วนใหญ่ของประเทศยังมีฐานะยากจนปัญหาหนี้สินขาดที่ดินทำกินและมีความสามารถในการแข่งขันค่อนข้างต่ำนับว่าเป็นปัญหาใหญ่หลวงที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาฐานรากและเศรษฐกิจของประเทศกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรพ.ศ. 2542เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนและส่งเสริมการฟื้นฟูพัฒนาอาชีพเกษตรกรต่อมาพ.ศ. 2544มีการปรับปรุงพระราชบัญญัติเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรและพ.ศ. 2563มีการแก้ไขอีกครั้งให้ครอบคลุมการแก้ไขปัญหาหนี้สินกรณีหนี้ที่มีบุคคลค้ำประกันโดยมีผลบังคับใช้23กันยายน2563นับเป็นพระราชบัญญัติฉบับล่าสุดภารกิจหลักของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรมี2ด้านดังนี้1ด้านการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรกองทุนฟื้นฟูจะเข้าไปร่วมช่วยเหลือเกษตรกรในการพัฒนาความรู้ในด้านเกษตรกรรมหรือกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับเกษตรกรรมสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรเกษตรกรและให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองและเกื้อกูลระหว่างเกษตรกรด้วยกันให้มีรายได้อย่างเพียงพอในการดำรงชีพ2. ด้านการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรเป็นการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรในระบบโดยเกษตรกรที่รวมตัวกันเป็นองค์กรแล้วหากสมาชิกรายใดมีหนี้สินในระบบที่มีวัตถุประสงค์การกู้เพื่อการเกษตรสามารถขึ้นทะเบียนหนี้ซึ่งกองทุนฟื้นฟูจะชำระหนี้แทนเกษตรกรให้สถาบันเจ้าหนี้หรือเรียกว่าการซื้อหนี้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดการหนี้เมื่อเกษตรกรชำระหนี้คืนครบตามสัญญาแล้วจะได้รับมอบหลักทรัพย์ค้ำประกันกลับคืนไปการบริหารงานของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรและสำนักงานกองทุนฟื้นฟูอยู่ภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการจำนวน3คณะ 1. คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 2. คณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 3. คณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกรสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรมีสำนักงานใหญ่สำนักงานกิจการสาขาภูมิภาค4ภูมิภาคและสำนักงานสาขาจังหวัด77จังหวัดเพื่อให้บริการองค์กรเกษตรกรและเกษตรกรสมาชิกในพื้นที่จังหวัดต่างๆทั่วประเทศการดำเนินงานที่ผ่านมาของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรได้ปฏิบัติงานเต็มความสามารถเพื่อให้บริการเกษตรกรสมาชิกจำนวน 5,725,322 คน 56,149 องค์กรทั่วประเทศได้แก่การอนุมัติแผนและโครงการโดยสนับสนุนงบประมาณให้องค์กรเกษตรกรจัดทำแผนพัฒนาองค์ความรู้เพื่อต่อยอดการเรียนรู้ให้เกิดความเข้มแข็งและเสริมสร้างทัศนคติให้เกษตรกรเกิดความรู้ความเข้าใจในแนวทางการสร้างรายได้รวมถึงสร้างภาคีความร่วมมือเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้านการผลิตและการสร้างอาชีพให้แก่เกษตรกรที่เป็นสมาชิกขององค์กรเกษตรกรในด้านการจัดการหนี้ของเกษตรกรกองทุนฟื้นฟูแก้ไขปัญหาหนี้สินให้เกษตรกรสมาชิกโดยการชำระหนี้แทนเกษตรกรกับสถาบันการเงินต่างๆและซื้อทรัพย์ NPA ทำให้สามารถรักษาที่ดินทำกินให้เกษตรกรสมาชิกได้เป็นจำนวนมากแนวนโยบายคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรคณะกรรมการบริหารวางเป้าหมายในการบริหารงาน2ด้านคือการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพของเกษตรกรเพื่อทำให้เกษตรกรมีรายได้เพียงพอในการดำรงชีวิตและการแก้ปัญหาหนี้สินให้เกษตรกรสมาชิกรวมถึงการรักษาที่ดินทำกินไว้ได้อย่างยั่งยืนโดยให้ความสำคัญในการแก้ปัญหาทั้งสองด้านเท่าๆกันถือนโยบายเร่งด่วนที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูจะเร่งรัดดำเนินการให้เห็นผลโดยเร็วคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกรชุดปัจจุบันมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิกที่เดือดร้อนและไร้ทางออกโดยเฉพาะผู้ที่กำลังจะสูญเสียที่ดินทำกินเพราะถูกยึดทรัพย์ซึ่งจะต้องอาศัยกฎระเบียบใหม่ๆเข้าไปแก้ไขปัญหาจึงเร่งดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมกฎระเบียบขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติต่างๆที่เป็นอุปสรรคต่อการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรเพื่อที่กองทุนฟื้นฟูจะสามารถแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรได้อย่างถูกต้องเป็นธรรมและรวดเร็วสามารถรักษาที่ดินทำกินไว้ให้กับพี่น้องเกษตรกรสมาชิกได้ ก้าวย่างต่อไปของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรคือการมุ่งมั่นพัฒนากองทุนฟื้นฟูให้เติบโตและเข้มแข็งเป็นสถาบันหลักในการส่งเสริมสนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกรในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการพัฒนาความรู้ในด้านเกษตรกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรเกษตรกรและการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรในระบบอันเนื่องมาจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยมีเกษตรกรเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาองค์กรเกษตรกรให้เข้มแข็งรวมกันเป็นเครือข่ายจัดการหนี้ของเกษตรกรในระดับองค์กรโดยการบริหารจัดการสำนักงานตามหลักธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืนต่อไป
1: ค่ะค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เรากลับมากันกับรายการรอบรั้วกฟก.สาระดีๆเพื่อเกษตรกรลำพูนนะคะดิฉันนะคะนางสาวศิริลักษณ์อุทเถินนะคะหัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดลำพูนก็เรากลับมาพบกันทุกวันอังคารนะคะในเวลา10นาฬิกาจนถึง10นาฬิกา30นาทีของทุกวันอังคารนะคะวันนี้วันอังคารที่16มิถุนายนวันนี้เป็นวันสำคัญนะคะก็หลายท่านก็อาจจะต้องรอลุ้นในช่วงของช่วงตอนเย็นนะคะในระหว่างนี้นะคะที่ผ่านมานะคะก็เมื่อสักครู่เราได้รับฟัง VTR แนะนำกองทุนฟื้นฟูอย่างที่เราทราบกันทุกท่านนะคะว่าหน่วยงานกองทุนฟื้นฟูเราเนี่ยนอกจากมีภารกิจนะคะจากที่เรานำเรียนไปก็คือเรื่องของการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรในเรื่องของการจัดการหนี้สินให้กับพี่น้องเกษตรกรนะคะในช่วงรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะสำนักงานกองทุนฟื้นฟูเรานะคะก็ได้จัดกิจกรรมดีๆให้กับสมาชิกองค์กรของเรานะคะก็เรียกว่าโครงการอบรมผู้นำองค์กรเกษตรกรซึ่งเราได้จัดไปทั้งหมด7รุ่นนะคะสัปดาห์ที่แล้วเมื่อวันที่11ถึง12มิถุนายนที่ผ่านมานะคะเราได้จัดรุ่นที่7รุ่นที่7ก็คือรุ่นสุดท้ายมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด90คนนะคะในการอบรมครั้งนี้เราก็ถือว่าสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะคะจากที่เราได้เชิญชวนทุกท่านผ่านในรายการวิทยุของเราก็มีองค์กรต่างๆได้สนใจแล้วก็แสดงความประสงค์อยากจะเข้ารับการอบรมครั้งนี้อย่างมากมายนะคะก็ในของปีงบประมาณนี้ต้องแจ้งไว้ก่อนว่าตอนนี้เราได้อบรมเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว85องค์กร425คนจัดไปทั้งหมด7รุ่นนะคะก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วก็การอบรมครั้งนี้ก็จะสามารถทำให้กับตัวแทนองค์กรเกษตรกรที่ได้เข้ารับการอบรมเนี่ยได้รับทราบภารกิจของกองทุนฟื้นฟูว่าเรามีภารกิจอย่างไรภารกิจเราได้ทำอะไรบ้างท่านสามารถที่จะไปถ่ายทอดให้กับสมาชิกในองค์กรของท่านได้นะคะว่าหลังจากที่ท่านได้มารับการอบรมแล้วไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเขียนแผนและโครงการอย่างถูกต้องนะคะว่าวิธีการเขียนยังไงที่จะขอรับงบสนับสนุนจากกองทุนฟื้นฟูวิธีการเขียนหลักเกณฑ์หลักการมียังไงสองเรื่องของการจัดการหนี้ท่านก็จะทราบว่าการจัดการหนี้เรามีหลักเกณฑ์วิธีการการจัดการหนี้อย่างไรแล้วก็3เทคนิคที่เราได้เชิญวิทยากรมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคนิคในเรื่องของการขายสินค้าเกษตรในยุคปัจจุบันเราจะต้องปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ยังไงนะคะตอนนี้นะคะก็จากที่เราได้ไปอบรมอย่างที่เราได้ทราบที่เราได้เคยนำเรียนว่าเราสำนักงานกองทุนฟื้นฟูเนี่ยนอกจากเรามีเจ้าหน้าที่ด้วยจำนวนที่จำกัดแต่ว่าด้วยภารกิจของที่เราจะต้องดูแลพี่น้องเกษตรกรทั้งหมด8อำเภอเนี่ยเราจึงได้มีเรามีคณะกรรมการอีกชุดหนึ่งนะคะเรียกว่าคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดหรือว่าในทุกๆสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเราได้เชิญท่านประธานอนุกรรมการก็คือท่านพานุพงษ์ชัยวันนะคะแต่ในสัปดาห์นี้นะคะเราจะได้มาแนะนำให้ท่านผู้ฟังได้รู้จักกับอนุกรรมการของเราอีกท่านหนึ่งนะคะโดยที่จะเป็นในช่วงของที่อนุกรรมการจะได้มาเล่าสู่กันฟังว่าท่านอยู่ในพื้นที่อะไรและท่านมีภารกิจอะไรในพื้นที่บ้างนะคะวันนี้นะคะเราก็เลยได้ไปสัมภาษณ์ท่านอนุกรรมการนะคะชื่อว่าคุณสุแก้วฟุงฟูนะคะซึ่งท่านเป็นอนุกรรมการอยู่ในพื้นที่ของเวียงหนองร่องค่ะก็เชิญท่านผู้ฟังนะคะได้ฟังการแนะนำตัวนะคะของคุณสุแก้วฟุงฟูค่ะ
2: ถูกกับผู้หลวงนงครับผมขออนุญาตเรียกผู้หลวงนงนะฮะขออนุญาตแนะนำตัวนิดนึงครับ
3: ผมผู้เป็นกำเมืองเนาะ
2: ได้เลยครับได้เลย
3: พอดีผู้กำภาษากลางนี่มันจะ
2: ได้ครับผมพูดไทยผู้หลวงนงพูดเมืองได้เลยครับ
3: ผมชื่อเหมือนที่ไอพีเป็นถามมาเนาะว่าชื่อผู้หลวงนงแต่ว่าชื่อแต่นี่ชื่อสุแก้วหงกูเป็นอนุกรรมการของภูตีอำเภอเวียงหนองร่องครับ
2: ครับเป็นคณะอนุกรรมการอำเภอเวียงร่องดูแลพี่น้องเกษตรกรอำเภอเวียงร่องเรื่องอะไรบ้างครับแล้วก็ดูแลพื้นที่ไหนบ้างครับ
3: คือการดูแลนี่มันใช่ว่าเวียงหนองร่องนะมันดูแลทั่วไปที่พี่น้องเข้ามาหาแม้แต่เชียงใหม่ก็มานะมาถามมาอย่างเขาก็ได้ให้คำปรึกษาไปที่เขาปวดหูเนาะถ้าเขาปวดหูเขาประหารตั้งหัวหน้าแต่ว่าเพื่อนมาปรึกษาแบบนี้เขาจะเอาอย่างไรกันต้องมาปรึกษากันก่อนนะครับ
2: ครับแล้วทราบว่าในอำเภอเวียงร่องเนี่ยครับสมาชิกเนี่ยครับที่พ่อหลวงนงได้ดูแลอยู่เนี่ยครับได้รับการฟื้นฟูหนี้ได้รับเงินสนับสนุนอะไรเยอะแยะมากมายพอจะเล่าสู่กันฟังยังไงได้บ้างครับ
3: ก็คือเรื่องนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีเนาะที่ส่วนแรกเนี่ยคือที่ได้รับการกระจายหนี้เนาะเมินมาละนะครับเนาะแม้แต่ผมเองนี่ก็ได้ช่วยเหลืออ
2: ๋อโอเคพ่อหลวงนง
3: ไปตีอีกเน
2: า
3: ะ
2: อ๋อเป็นสมาชิกแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือแล้วด้วย
3: ครับช่วยเหลือเลยตั้งแต่แรกมาแต่ว่าในส่วนของเวียงมะล่องเนี่ยก็รู้สึกดีใจนะครับที่เพื่อนมีความกระตือรือร้น
2: ครับ
3: ว่าได้รับความช่วยเหลือนอกจากของคุณครูและแม่แต่ของมีมติครม.ก็ได้ช่วยเหลือมากแล้วก็เรื่องกลุ่มต่างๆเนี่ยที่ได้รับเน
2: า
3: ะได้รับสนับสนุน
2: ครับผม
3: นะครับเยอะมากกลุ่มวัวตะกลุ่มหลายกลุ่มที่ทำแต่ว่าพอจะจำได้เนี่ยคือกลุ่มวัวนี่เป็นหน้าที่สุด
2: อ๋อครับครับกลุ่มวัว
3: ครับ
2: ครับทราบว่าได้รับการช่วยเหลือเรื่องการจัดการหนี้สินเนี่ยเยอะก็แสดงว่าคณะอนุที่ดูแลพี่น้องชาวบ้านมีศักยภาพพอสมควร
3: ก็คือในส่วนของพี่น้องชาวบ้านมีความตั้งใจไงเพราะว่า
2: ครับครับ
3: มันเป็นกระบวนการที่ว่าอย่างในนามของสหพันธ์เกษตรกรทั้งหลายเนาะเพราะว่าเรารวมกลุ่มกันมาเพื่อจะเป็นกลุ่มเพื่อจะแก้ไขปัญหาของพี่น้องชาวบ้านในส่วนของในกลุ่มของผมเนี่ยในนามของสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือเนี่ยมันมีคำขวัญอยู
2: ่คำขวัญด้วย
3: ปลดเปลื้องหนี้สินแล้วก็ที่กระจายกองทุนเลยเนาะ
2: ค
3: ืนดินน้ำปลาดินน้ำปลายังต้องดีเนาะที่เขาต้องมีนะครับพืชผลต้องมีราคาหยุดการค้าเสรีที่มันบดีเขาก็ต่อต้านนะ
2: คร ับ
3: เรื่องที่น้อง
2: อันนี้เป็นที่มาที่ไปของการเข้าสู่โครงการก่อนหน้านั้นนะครับก็แสดงว่ามีศักยภาพพอสมควรแล้วปัจจุบันนะครับเงินที่ได้รับการสนับสนุนในส่วนของกลุ่มต่างที่เอ่ยถึงตะกี้นอกจากว่าวัวแล้วแล้วก็มีอันนี้นี่มากมายนะครับพี่น้องหลังจากได้รับแล้วได้ประโยชน์อย่างไรบ้างครับ
3: ก็ได้ประโยชน์นะครับเพราะว่ายังการกู้ยืมเนาะที่บ่มีดอกเนี่ยพี่น้องชาวบ้านก็พยายามจับตระหนักเนาะที่ผ่านมาเนี่ยเนาะช่วง4-5 ปีที่ผ่านมาที่เพิ่นได้รับมาหมื่นแล้วเนาะได้10 กว่าปีนะครับช่วงนั้นมันดีเนาะราคาวัวก็ดี
2: ครับ
3: ขายวัวนี่มีกำพงกำไพอ่ะเนาะแล้วยังต่อยอดมาอยู่ยังมีอยู
2: ่ครับผม
3: แต่ณปัจจุบันนี่ก่อชาวบ้านก่อเดือดร้อนเหมือนกันว่าได้รับเงินงบประมาณที่เพื่อนสนับสนุนมาเนาะ
2: ครับ
3: วัวช่วงนี้วัวมีปัญหาแต่ชาวบ้านพี่น้องก็เลี้ยงไปอยู
2: ่อ๋อยังเลี้ยงอยู
3: ่ยังเลี้ยงอยู่เพราะว่าคิดว่าเลี้ยงต่อไปนี่สักวันหนึ่งเนี่ยราคาวัวคงอาจจะดีขึ้นมา
2: ครับ
3: จะได้สร้างหนี้แล้วก็ทางกองทุนเพื่อนแล้วก็จะเหลือบางส่วนที่จะต่อยอดต่อไปอ่ะ
2: คร
3: ับ
2: ในนามของคณะอนุกรรมการกองทุนฟูจังหวัดลำพูนนะครับพหลวงอยากจะฝากอะไรกับพี่น้องเกษตรกรที่จะเข้าสู่กระบวนการของกองทุนฟูหรือว่าเข้าสู่กระบวนการแล้วและเชิญชวนมาให้เข้าร่วมกระบวนการในการที่จะดูแลเรื่องหนี้สินอย่างไรบ้างครับเชิญนะครับ
3: ผมว่าไอ้ที่เราจะเชิญชวนกับพี่น้องเนี่ยพี่น้องต้องมีวินัยนะครับต้องมีวินัยนะในการจัดการหนี้ใจหนี้ก็ดีอย่างพอดีต้องเข้ามาช่วยกันมาแก้ไขปัญหานะครับเพราะว่าทางส่วนทางสำนักงานเองก็พร้อมที่จะเข้ามาช่วยแต่เขาก็ต้องมีวินัยเพื่อจะแก้ไขปัญหาให้ตัวเก่าที่ปัญหาที่อันนี้แต่ว่าทางส่วนกองทุนแต่ว่าเราปูนาไม่ต้องเข้ามาช่วยเนาะว่ามันมีปัญหาเรื่องที่น้องเข้าใจเรื่องต่างๆนานาเรื่องโครงการนี่ผมว่ามันไปได้ดีนะครับเพราะว่าจะแก้ไขปัญหาที่กับพี่น้องชาวบ้านเนาะว่าเรื่องทำโครงการดีแล้วก็ลงพื้นที่ไปดูแลพี่น้องชาวบ้านที่ลุกขึ้นมาเพื่อจะมาจัดการเรื่องหนี้ตัวเก่าเนาะก็จะแก้ไขปัญหานะครับคิดว่าพัฒนาดีนะครับ
2: ครับก็ขอบคุณผู้หลวงนงมากนะครับในนามคณะรัฐมนตรีของจังหวัดลำพูนเรา
4: โอ้เป็นอย่างน่ายังมาหน้ามองซอกตอก เฮ้ยก็จะบ่เฮือเครียดได้จะใดล่ะปี่ก็เรื่องนี้เรื่องศีล

0: ถิ่นหรอกเพิ่นจะมีอะหยังมาส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรก่อ
1: มีเหมือนกันเขาก็ไปสมัครเข้าองค์กรหรือจัดตั้งกลุ่มใหม่รวมกันมาน้อยกว่า50คนก็ได้แล้วก็ไปขอรายละเอียดยื่นเสนอแผนและโครงการเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพของเฮาเอ๊ะแต่บ้านเฮาก็รวมกลุ่มกันเป็นสมาชิกอยู่หลายคนแล้วนะ
0: โอ้แต่กะแล้วจะติดต่อยังไงนี่
1: สำนักงานเปิ้นตั้งอยู่ที่ชั้น4ศูนย์ราชการจังหวัดละปุนหลังใหม่ติดถนนซุปเปอร์ไฮเวย์นั่นเนาะจะโทรไปก่อนก็ได้นะเอาจดเบอร์โทรเนอะ053510275หรือเบอร์โทรศัพท์มือถือก็มีเหมือนกัน0800671057
0: โอ้ยขอบคุณหลายเนอะพี่แต่นี่หมู่เฮาก็มีตังออกมาต้องเครียดแล้วเดี๋ยวผมจะฟังจวนจมูไปติดต่อพอเนอะพี่
1: เออขจัยไปเนอขจัยไปเนอเกษตรกรเฮาที่ไปติดต่อบ่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเนอ

0: านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนจากนี้ไปทางสถานีเชิญท่านติดตามรับฟังรายการ95สารพันค่ะ
1: ก็วันนี้เรากลับมาพบกันในช่วงสารพัน95นะคะกับหัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูนะคะที่ชั้นนางสาวศิริลักษณ์อุดเถินนะคะก็ได้ฟังเพลงกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะในวันนี้นะคะเรามีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะก่อนที่เราจะไปให้ท่านได้รับฟังคลิปเสียงนะคะขออนุญาตประชาสัมพันธ์สักครู่นะคะพอดีมีข่าวฝากประชาสัมพันธ์นะคะในวันจันทร์ที่22มิถุนายน2569นะคะหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะได้ร่วมกับเครือข่ายสหกรณ์ในจังหวัดลำพูนขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตนะคะภายใต้โครงการ1ความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงนะคะเราจะเปิดมาบริจาคโลหิตกันนะคะโดยใช้สถานที่ก็คือที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนะคะตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปท่านผู้ฟังหรือท่านใดนะคะอยากต้องการที่จะมาร่วมกันนะคะช่วยกันบริจาคโลหิตนะคะก็มาเจอกันได้ที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนะคะนะคะแล้วก็ข่าวที่2นะคะในสัปดาห์หน้านะคะวันที่24มิถุนายนนะคะทางสำนักงานกองทุนฟื้นฟูเรานะคะจะไปร่วมออกหน่วยเขาเรียกว่าหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขของจังหวัดลำพูนเคลื่อนที่นะคะครั้งที่6ในวันที่24มิถุนายนนะคะที่โรงเรียนบ้านปากคาหมู่1ตำบลดงดำอำเภอลีจังหวัดลำพูนพี่น้องเกษตรกรหรือท่านผู้ฟังท่านใดนะคะที่อยู่ในพื้นที่อำเภอลีหรือใกล้เคียงนะคะท่านสนใจหรือต้องการที่จะมาพูดคุยหรือว่ามาขอรับข้อมูลใดๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการสมัครสมาชิกการเพิ่มการขึ้นทะเบียนหนี้ทั้งหลายนะคะหรือปรึกษาปัญหาต่างๆนะคะก็มาพบกันได้นะคะในงานจังหวัดเคลื่อนที่เรานะคะที่โรงเรียนบ้านป่าคานะคะที่ตำบลดงดำนะคะอำเภอลีก็มาพบกันที่บูธของกองทุนฟื้นฟูเรานะคะส่วนในช่วงต่อไปนะคะหลังจากที่เราได้ออกคลิปสัมภาษณ์รายการวิทยุไปนะคะวันนี้มีหลายท่านนะคะได้โทรเข้ามาสอบถามแล้วก็ฝากข้อความว่าช่วงนี้สถานการณ์พืชผลผลิตหรือสินค้าเกษตรเป็นยังไงมีปัญหาอุปสรรคหรือว่ามีคำแนะนำอย่างใดบ้างนะคะก็วันนี้นะคะในของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูเรานะคะก็ได้ไปสัมภาษณ์คุณพสิทธิ์สุขสวัสดิ์นะคะคุณพสิทธิ์สุขสวัสดิ์เนี่ยเป็นอนุกรรมการนะคะของกองทุนฟื้นฟูเราเป็นคณะอนุกรรมการจังหวัดลำพูนในสัดส่วนของภาคเอกชนก็คือว่าท่านจะมีความเชี่ยวชาญชำนาญในเรื่องของการค้าการขายเรื่องของการตลาดเราก็เลยไปสัมภาษณ์นะคะในเรื่องของทิศทางเรื่องของการตลาดนะคะก็เชิญทุกท่านนะคะรับฟังคลิปเสียงของคุณพสิทธิ์ค่ะ
2: วันนี้นะคะรอบรั้วกปก.สาระดีๆเพื่อเกษตรกรลำพูนเรานะคะหลังจากที่เราได้ออกอากาศไปมีหลังบ้านหลังใหม่นะคะได้สอบถามคำถามเรามาว่าหลังจากที่ได้ฟังพี่ประสิทธิ์ไปเมื่อในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะวันนี้มีคำถามฝากมาถามว่าวันนี้เกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะแก้ไขปัญหาสถานการณ์ผลผลิตสินค้าเกษตรที่มันลดตลาดหรือว่ามีวิธีการยังไงมีแนวทางยังไงที่จะแนะนำพี่น้องเกษตรกรไหมคะ
3: ครับพระจิตสุขสวัสดิ์นะครับคณะกรรมการในโควต้าของเอกชนก็อย่างที่บอกนะครับว่าเกษตรกรต้องปรับเปลี่ยนผลิตเองขายเองสำคัญที่กว่านั้นคือถ้ามันขายหมดทำยังไงก็แปรรูปครับวันนี้มะม่วงสามารถแปรรูปได้หลายๆรูปแบบไม่ว่าจะเป็นแยมเป็นซอสเป็นมะม่วงอบเป็นมะม่วงกวนเป็นมะม่วงแผ่นซึ่งตลาดยังคงมีคนต้องการอยู่ผมบอกนะครับที่ส้มลิ้มที่เขาบอกเนี่ยครับคนอายุเยอะๆเนี่ยในคำนี้นะยังสนใจต้องการกินอาหารกินย่างอยู่มะม่วงกวนก็เช่นเดียวกันต่อมาคือลำไยที่ผมแปรรูปได้เยอะแยะมากมายแปรรูปง่ายๆก็เป็นลำไยอบแห้งทั้งเปลือกอบแห้งสีทองนะครับหรือว่าเป็นน้ำลำไยนึงนั่นแต่ว่ามันมีผลิตภัณฑ์
2: วันนี้มันมีเค้กลำไย
3: ใช่หรือว่าเป็นพวกเครื่องสำอางเครื่องสำอางครับต่อมาพวกกระเทียมหอมไปรูปเยอะมากมายวันนี้เช่นเดียวกันครับถ้าคุณไม่รู้ว่าจะแปรรูปอะไรยังไงคุณไม่มีทุนคุณไม่มีความรู้เข้ามาที่กองทุนฟื้นฟูครับเรามีเจ้าหน้าที่เรามีทีมงานที่จะช่วยพี่น้องเกษตรกรที่จะเรียนรู้ไปด้วยกัน เรียนรู้ตั้งแต่เริ่มต้นว่าเราจะแปรรูปยังไงเราจะไปขายตลาดที่ไหนเรามีการส่งเสริมพิดาเอาองค์ความรู้เอาคณาจารย์เอามหาวิทยาลัยหรือเอาอะไรก็ตามเข้ามาสอนการแปรรูปเรามีตลาดของกปก.เองที่จะมาช่วยเหลือยกตัวอย่างเช่นวันนี้ทุกสุขสิ้นเดือนก็จะมีการประชุมหัวหน้าส่วนของที่สำนักงานของสารกลางของผู้ว่าราชการจังหวัดเราเอามาขายได้ครับขายได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นเกษตรกรที่สนใจจะแปรรูปวันนี้นึกไม่ออกนะครับว่าจะแปรรูปทำไงอยากจะบอกเอ้ยเขาทำกันเยอะแยะแล้วใช่ครับแต่เขาไม่มีที่ขายเหมือนกองทุนผู้เรามีทั้งการสอนให้เรามีทั้งตลาดให้ที่สำคัญที่สุดเรามีทุนให้ครับทุนในที่นี้
2: ทำยังไงคำถามต่อไปทำยังไงถึงจะได้ทุนนี
3: ้มาด้วยกัน1ทุนเนี่ยครับก็เริ่มจากเป็นสมาชิกหลักสำคัญของกองทุนคือฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรให้มีศักยภาพในการชำระหนี้ได้เพราะนั้นเรามีเงินอุดหนุน
2: ค่ะ
3: เงินอุดหนุนที่บอกว่าสนับสนุนให้เปล่าก็ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไปจนถึง 70,000 บาทหรืออะไรก็ตามแต่คุณต้องเขียนแผนธุรกิจ
2: ว่าคุณจะทําอะไรเขียนแผนและโครงการจะยื่นแผนและโครงการ
3: ใช่ครับ
2: ค่ะ
3: อันนี้ต่อมาเมื่อมีศักยภาพคุณเงินแค่นี้ไม่พอคุณก็ขอเป็นลักษณะเงินกู้ที่ปลอดดอกเบี้ยโดยแผนธุรกิจเดิมเนี่ยครับซึ่งตัวอย่างที่ประสบผลสำเร็จในจังหวัดเรามีเยอะแยะมากมาย
2: ค่ะใช่
3: กลุ่มปลาสังขวาสที่ทางอำเภอปลายแห่งอำเภอลีกลุ่มในส่วนของทำปลาส้ม
2: ใน
3: ส่วนของอำเภอเหลืองร่องกลุ่มง่ายๆครับถั่วเน่าแผ่นอำเภอวันโฮงเนี่ยครับถือว่าประสบผลสำเร็จแล้วกลุ่มสมุนไพรที่เอาสมุนไพรมาทำเป็นพวกยาชูกำลังเป็น
2: รูป
3: ด
2: วง
3: ยาหมอดมครับอันนี้เรามีเพราะนั้นอย่าเพิ่งคิดว่าสิ่งที่คุณอยู่ข้างๆคุณทำอะไรไม่ได้เข้ามาคุยกับเราครับเข้ามาคุยกับของฟื้นฟูล้อมที่จะให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยได้เรียนรู
2: ้
3: วันนี้คุณไม่รู้จะทำอะไรมานั่งคุยกันคุณอาจจะมีไอเดียก็ได้โดยที่ไอเดียนี้อย่างที่บอกว่าเฮ้ยฉันก็ทำได้ฉันมีความรู้อยู่แล้ว
2: ไม่ต้องใช้งบอะไรก็ได้
3: ใช้
2: ไอเดียใช้ความรู้ความสามารถเราก่อน
3: ฉันทำอยู่แล้วนี่เฮ้ยแต่ฉันไม่รู้จะไปขายใครหรือฉันอย่างนี้จะมีคนกินเหร
2: อ
3: มีครับมะม่วงกวนเนี่ยผมให้ง่ายเลยมะม่วงกวนเนี่ยเหลือเนี่ยครับมะม่วงกวนเนี่ยองความรู้นะครับมีทั้งกวนแล้วต้องนึ่งก่อนไหม
2: เทคนิค
3: หลายๆกวนแล้วกวนแล้วทำไมเคี้ยวแล้วแบบไม่ติดฟันเนี่ยแล้วก็ยังมีคนต้องการครับมีคนต้องการแล้วก็ตลาดยังว่างอยู่ครับกวนพวกนี้ต้องการอยู่เพราะว่าผมบอกอะไรด้วยครับเขาไม่สามารถหาซื้อได้ที่ไหนเพราะในท้องตลาดทั่วไปใส่แพ็กกิ้งสเกตดีๆอะไรดีๆเข้าไม่ถึงอบแห้งแล้วมันกินยังไงแต่ถ้าเป็นบ้านๆตอนนี้ครับคนไทยทุกคนเนี่ยหรือว่าชาวบ้านกลับย้อนกลับมาเข้าสู่เพราะว่ากลับไปสู่ย้อนยุคอยากกินของที่เด็กๆเคยกินมาเอ้ยหาไม่ได้
2: ค่ะเพราะฉะนั้นก็วันนี้ก็จะฝากว่าเกษตรกรทั่วไปที่เป็นทั้งที่เป็นสมาชิกนะคะที่เป็นสมาชิกกลุ่มก็แนะนำกลุ่มคุณก็สามารถเข้ามาติดต่อเพื่อประสาทเราก็คือกองทุนฟื้นฟูในเรื่องของการสนใจในเรื่องของการเขียนแผนและโครงการก็ขอรับเงินสนับสนุนนะคะหรือสมาชิกที่หรือเกษตรกรท่านใดหรือท่านผู้ฟังที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูท่านก็ติดต่อสอบถามว่าเอ๊ะเช็คตัวเองว่าเป็นหรือไม่เป็นสมาชิกหากยังไม่เป็นท่านก็เข้าสู่กระบวนการการเป็นสมาชิกนะคะลักษณะของการเขียนแผนและโครงการนี้เราต้องย้ำว่าเป็นลักษณะกลุ่มเราเป็นลักษณะกลุ่มทีนี้แต่ในรายละเอียดปลีกย่อยต้องประสานก็ต้องขออนุญาตให้มาติดต่อที่สำนักงาน
3: ใช่ครับ
2: นะ
3: คะเราพร้อมครับสำนักงานเราพร้อมเรามีบุคลากรถึงจะไม่เยอะนะครับแต่ว่าบุคลากรเรามีความรู้ความสามารถทั้งเรื่องของการตลาดทั้งเรื่องขององค์ความรู้ถ้าเราไม่มีเราก็เชิญอาจารย
2: ์
3: ที่นี่มาให้ความรู้ครับพร้อมครับเพราะฉะนั้นมาเป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูด้วยกันเพื่อที่จะฟื้นฟูอาชีพที่ท่านจะไม่ได้มีศักยภาพในการที่จะปลดหนี้และก็ชำระหนี้ได้ตามเรื่องนโยบายหรือสโลแกนของกองทุนฟื้นฟูครับที่จะช่วยให้พี่น้องเกษตรกรยิ้มได้ไม่มี
2: ค่ะก็สุดท้ายนี้นะคะก็รายการรอบรั้วกฟก.สาระดีๆเพื่อเกษตรกรลำพูนนะคะท่านผู้ฟังสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรนะคะตั้งอยู่ที่สารกลางจังหวัดลำพูนหลังใหม่นะคะชั้น4ตำบลศรีบัวบานนะคะก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะแล้วก็สำนักงานพนักงานเจ้าที่ยินดีให้บริการวันนี้ต้องขออนุญาตลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะต้องขอบพระคุณท่านพี่ประสิทธิ์นะคะที่มาให้ความรู้ สะอาดแล้วก็เทคนิคดีๆกับพี่น้องเกษตรกรนะคะโอกาสหน้าเราจะขออนุญาตไปสัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่ง
3: ได้ครับด้วยความยินดีครับองค์ความรู้ดีๆเยอะมากมายกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดลำพูนครับ
2: ขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับคลิปสัมภาษณ์คุณพสิทธิ์สุขสวัสดิ์นะคะท่านคณะท่านอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูจังหวัดลำพูนเรานะคะก็จะเป็นในเรื่องของเทคนิคหรือว่าความคิดเห็นต่างๆนะคะก็ท้ายสุดนี้นะคะช่วงในช่วงสารพัน95นะคะก็ทางสำนักงานกองทุนฟื้นฟูนะคะก็อยากจะเชิญชวนฝากประชาสัมพันธ์นะคะสมาชิกหรือท่านเกษตรกรพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดลำพูนท่านใดนะคะที่สนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขึ้นทะเบียนหนี้เรื่องของการสมัครสมาชิกของกองทุนฟื้นฟูนะคะก็ขอทุกท่านนะคะสามารถติดต่อเราได้ในวันเวลาราชการนะคะจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะได้ที่ศูนย์ราชการสารกลางจังหวัดศูนย์ราชการจังหวัดลำพูนชั้น4นะคะอยู่ที่ตำบลศรีบัวบานอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนะคะขออนุญาตฝากเบอร์โทรศัพท์นะคะ0800671057นะคะ0800671057นะคะและอีกเบอร์ก็คือ0535102750535102755053510275นะคะก็ท่านสามารถติดตามข่าวสารของกองทุนฟื้นฟูเรานะคะไม่ว่าจะในเพจของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดลำพูนผ่านช่องทางไลน์ก็ไลน์แล้วก็ขึ้นว่ากองทุนฟื้นฟูนะคะหรือว่าเพจสำนักงานกองทุนนะคะก็ท่านสามารถติดตามข่าวสารภาพกิจกรรมข่าวต่างๆที่เราได้ไปดำเนินมาดำเนินกิจกรรมในห้วงเวลาต่างๆนะคะวันนี้นะคะในช่วงสารพัน95ก็ต้องสุดท้ายแล้วขออนุญาตนะคะก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปนะคะเราเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะเดี๋ยวก็จะพานำข่าวสารพันดีๆข่าวที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรนะคะเกษตรกรแล้วก็พี่น้องเกษตรกรในลำพูนเรานะคะวันนี้ลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเพื่อลำพูนนะคะขออนุญาตลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
4: สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรหนึ่งในองค์กรสนับสนุนความมั่นคงทางด้านอาชีพเกษตรกรรมเน้นการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาภายใต้วัตถุประสงค์ดูแลฟื้นฟูอาชีพและจัดการปัญหาหนี้สินเกษตรกรดังนั้นสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดลำพูนขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรในจังหวัดลำพูนสมัครขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกหรือจัดตั้งองค์กรเกษตรกรโดยมีสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับคือ 1. องค์กรเกษตรกรมีสิทธิขอรับการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรโดยเสนอแผนหรือโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 2. สมาชิกองค์กรเกษตรกรที่เป็นหนี้ในระบบและประสงค์ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฟื้นฟูสามารถยื่นคำขอขึ้นทะเบียนหนี้ได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดลำพูนที่ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูนชั้น4ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางหรือโทรศัพท์053510275และ0800671057ทั้งนี้เกษตรกรที่มาติดต่อสำนักงานจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นขอย้ำไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

0: ประกันภัยบัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปค้นกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE official @oicconnect คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
1: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพฤฒแก้วพิบูลครับไทยมาเลเซียเตรียมเจรจาปลดล็อกนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์แลกเปลี่ยนเกณฑ์นำเข้าปลากระพงย้ำมาตรฐานต้องถูกต้องและรวดเร็วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
4: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: ไทยมาเลเซียเตรียมเจรจาปลดล็อกนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์แลกเปลี่ยนเกณฑ์นำเข้าปลากระพงย้ำมาตรฐานต้องถูกต้องและรวดเร็ว
6: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเตรียมเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียเพื่อเจรจาขออนุมัตินำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์จากประเทศไทยโดยระบุว่าได้ส่งหนังสือประสานงานไปยังทางการมาเลเซียเรียบร้อยแล้วซึ่งทางมาเลเซียตอบรับว่าอยู่ระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของมาเลเซียปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศหากเดินทางกลับมาแล้วจะเร่งนัดหมายวันและเวลาเพื่อหารือร่วมกันทันทีสำหรับประเด็นสำคัญที่จะนำไปเจรจาจะมุ่งเน้นการขอให้มาเลเซียเปิดตลาดนำเข้ากุ้งจากไทยขณะเดียวกันฝ่ายไทยจะพิจารณาปรับหลักเกณฑ์การนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียเพื่อทำข้อตกลงร่วมกันในการกำหนดมาตรฐานสินค้าทั้งมาตรฐานกุ้งที่มาเลเซียต้องการและมาตรฐานปลากระพงที่ไทยกำหนดเพื่อให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ถูกต้องพร้อมทั้งจะหารือแนวทางลดระยะเวลาขั้นตอนทางธุรการให้เกิดความสะดวกรวดเร็วต่อทั้งสองฝ่ายมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ในส่วนของการเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินและการหาตลาดส่งออกใหม่เพื่อบรรเทาผลกระทบของผู้ประกอบการขณะนี้กระทรวงพาณิชย์กำลังเร่งหาแนวทางช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเพื่อลดความเดือดร้อนในระยะเร่งด่วนต่อไปอติพลสัตพรมมารายงาน
1: พลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ย้ำเตือนผู้ได้รับสิทธิ์รายเดิมและผู้ยื่นขอรับสิทธิ์รายใหม่เร่งลงทะเบียนร่วมโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ภายในวันที่21มิถุนายนนี
7: ้นางสาวกนกกรเอี่ยมเพชรคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้อยู่ในช่วงของการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์โครงการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐปี2569จึงได้ประชาสัมพันธ์ย้ำเตือนให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์รายเดิมเร่งดำเนินการภายในวันที่21มิถุนายนนี้โดยได้ขอความร่วมมือให้ร้านค้าที่รับชำระเงินค่าสินค้าในโครงการสวัสดิการแห่งรัฐช่วยแจ้งผู้ได้รับสิทธิ์อีกทางหนึ่งเพื่อไม่ให้ลืมยืนยันสิทธิ์ร่วมโครงการเพราะหากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ขณะเดียวกันในส่วนของกลุ่มตกหล่นตามระบบฐานข้อมูลของรัฐซึ่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีประชาชนกลุ่มนี้กว่า 12,000 รายจะต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ภายในวันที่21มิถุนายนนี้เช่นกัน สามารถลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐของกรมการปกครองหรือให้ผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนช่วยดำเนินการจากนั้นจะมีการคัดกรองคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ทั้งผู้ได้รับสิทธิ์รายเดิมและผู้ยื่นขอรับสิทธิ์รายใหม่ก่อนประกาศผลในวันที่17กรกฎาคมนี้และเปิดให้ผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองยื่นอุทธรณ์สิทธิ์ตั้งแต่วันที่17ถึง31กรกฎาคมนี้สมิทธ์รัตนชัยชตะสวท.ประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: ยอดผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย800รายท่ามกลางความกังวลว่าตัวเลขที่แท้จริงอาจสูงกว่านี้กระทรวงสาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกรายงานเมื่อวานนี้ว่าจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวที่ได้รับการยืนยันเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย808รายในจำนวนนี้เสียชีวิต192รายโดยการระบาดยังคงจำกัดอยู่ใน3จังหวัดทางตะวันออกของ DR คองโกได้แก่จังหวัดอิตูรินอร์ทคีวูและเซาท์คีวูขณะที่องค์การแพทย์ไร้พรมแดนองค์การการกุศลทางการแพทย์และมนุษยธรรมระดับโลกระบุว่าตัวเลขผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตด้วยโรคอีโบลาของรัฐบาลดีอาร์คองโกอาจจะต่ำกว่าตัวเลขที่แท้จริงเนื่องจากขอบเขตที่แท้จริงของการระบาดระลอกนี้ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดหลังมีข้อมูลที่สำคัญขาดหายไปจำนวนมากประกอบกับการต่อต้านจากคนในชุมชนจนกลายเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินมาตรการรับมือการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤทธ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
2: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยม
8: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
9: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
11: ซื้อประกันภัยมาดิฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดนี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัวย3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปค้นกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ1186 LINE Official @OICConnect คปภคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
12: ภัยพิบัติอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อคุณรู้หรือไม่ว่าควรประเมินสถานการณ์ภัยในระดับต่างๆอย่างไรมาทำความเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงที่มีเพื่อให้คุณปรับตัวและเตรียมรับมือกับภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเมื่อเกิดภัยพิบัติแต่ละชนิดเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและคนที่คุณรักรู้ภัยเข้าใจรับมือได้คือก้าวแรกความปลอดภัยที่ยั่งยืนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
13: เธอดูนี่สิเพจเนี้ยโพสต์ขายรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่แกรนด์มากบอกมีเล่มทะเบียนครบรถไม่ผิดกฎหมายราคาสบายกระเป๋าเดี๋ยวลองแชทไปถามดูก่อนนะอยากได้อ่ะ
14: ดูดีๆนะมิจฉาชีพหรือเปล่าทำไมขายถูกอะไรขนาดนั้น
13: เขาบอกอยู่แถวนี้เลยนะเดี๋ยวลองโทรไปถามก่อน
14: เนี่ยเพจปลอมแน่นอนปิดคอมเมนต์ปิดยอดผู้ติดตามชื่อเพจก็สะกดไม่ถูก
13: นี่ไงลองโทรไปแล้วเขารับสายแล้วนี่ไงสวัสดีค่ะ
15: ครับผม
13: สนใจรถค่ะ
15: ตอนนี้มีคนสนใจเยอะเลยถ้าพี่สนใจเดี๋ยวผมให้เด็กเอารถไปให้ดูแต่พี่ต้องโอนมัดจำมาก่อนนะครับ
14: เธอหยุดตั้งสติวางสายเลยอย่าลงเชื่อฟังเสียงพูดก็ไม่ชัดแล้วนี่ถ้าโอนเงินมัดจำไปเดี๋ยวก็ติดต่อไม่ได้หายทั้งเงินมัดจำหายทั้งรถแน่นอน
13: นั่นสิจริงด้วยพอรู้ว่าเรารู้เท่าทันกลโกงปุ๊บนะโทรไม่ติดไม่รับสายบล็อกแชทหายไปเลยจ้าเกือบไปแล้วไหมล่ะเนี่ย
14: ท่านผู้ฟังครับเจอแบบนี้อย่าไปหลงเชื่อนะครับการโพสต์ขายสินค้าในสื่อออนไลน์ระบุราคาสินค้าไม่แพงแต่คุณภาพดีๆเป็นกลโกงของมิจฉาชีพที่หลอกให้เราสนใจอยากได้เร่งรัดให้โอนมัดจำเมื่อไรที่เราหลงเชื่อโอนมัดจำไปแล้วเราจะติดต่อเขาไม่ได้ทันทีป้องกันตนเองด้วยการตรวจสอบข้อมูลทุกครั้งใช้ความระมัดระวังในทุกการติดต่อออนไลน์
13: ไม่ได้เป็นหมอแต่เป็นห่วงนะคะด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนกรมการขนส่งทางบกร่วมกับสถานีวิทยุ

0: ส่งทางบกทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น.สนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนความสุขทั่วไทยส่งความปลอดภัยให้ทุกคน
1: ขับขี่ปลอดภัยกปท.ห่วงใยคุณด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม

0: ฟังก่อนขับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทาง
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz รายการนี้เกิดจากความร่วมมือกับสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนกรมการขนส่งทางบกและสวท.ลำพูนกรมประชาสัมพันธ์เพื่อส่งต่อความห่วงใยในการใช้รถใช้ถนนกับพี่น้องชาวลำพูนพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 11:10 น.ถึงเที่ยงตรงครับอุบัติเหตุป้องกันได้ด้วยวินัยและความรู้ทางวิชาการที่ถูกต้องครับสวัสดีครับผมนายพีรศักดิ์พงดาจากกลุ่มวิชาการขนส่งพบกับสาระน่ารู้จากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนวันนี้ผมในฐานะนักวิชาการขนส่งจะมาพูดคุยเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนและวิธีการที่ถูกต้องซึ่งเป็นมาตรการสำคัญในการสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนครับอีกสักครู่กลับมาพบกันอีกครั้งกับสาระดีๆจากกรมการขนส่งทางบกครับ

0: ฟังก่อนขับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทาง
1: กลับมาพบกับรายการสัญจรปลอดภัยในหัวข้อเรื่องขับขี่ปลอดภัยเลี้ยวซ้ายไม่ผ่านตลอดขับขี่ปลอดภัยเลี้ยวซ้ายไม่ผ่านตลอดความเชื่อผิดๆที่ไม่สามารถทำได้ทุกแยกมาดูกันว่าคุณเป็นหนึ่งในผู้เข้าใจผิดหรือไม่และเมื่อพบป้ายจราจรดังต่อไปนี้ควรทำอย่างไรป้ายเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดความเชื่อผิดๆเลี้ยวซ้ายผ่านไปทันทีหรือหยุดรอไฟเขียวแล้วจึงเลี้ยวซ้ายสิ่งที่ควรปฏิบัติคือควรชะลอหากมีคนข้ามถนนให้หยุดก่อนและต้องรอดูรถจากทางเอกที่ตรงมาจากด้านขวาขับผ่านไปก่อนจึงเลี้ยวซ้ายได้อย่างปลอดภัยป้ายเลี้ยวซ้ายรอสัญญาณไฟสิ่งที่ควรปฏิบัติคือผู้ขับขี่ต้องหยุดรอเมื่อสัญญาณไฟเขียวจึงเลี้ยวได้หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรที่ติดตั้งไว้มีโทษปรับสูงสุด 4,000 บาทไม่มีป้ายจราจรติดตั้งบริเวณทางแยกสิ่งที่ควรปฏิบัติคือหยุดรอจนกว่าจะได้สัญญาณไฟเขียวพร้อมกับรถในด้านเดียวกันและควรมองรถจากทางตรงให้แน่ใจว่าปลอดภัยจึงจะเลี้ยวได้สิ่งที่ไม่ควรทำคือบีบแต่เร่งเพื่อไล่รถคันหน้าให้เลี้ยวซ้ายทันทีอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุแก่รถคันข้างหน้าได้เมื่อถึง3แยกหรือ4แยกอยากให้ผู้ขับขี่ทุกท่านสังเกตให้ดีก่อนตัดสินใจเลี้ยวว่ามีป้ายจราจรติดตั้งอยู่หรือไม่ขับรถอยู่ถูกเลนหรือเปล่าเลี้ยวซ้ายเมื่อปลอดภัยกันนะครับพักฟังเพลงกันสักครู่แล้วช่วงหน้ามาฟังสาระดีๆกับกรมการขนส่งทางบกนะครับ

ติกรรมเสี่ยงขณะจอดติดไฟแดงครับเช่นจอดล้ำเส้นหยุดรถเสี่ยงอันตรายรถที่วิ่งมาจากแยกทางอื่นอาจชนได้ครับการจอดทับทางม้าลายกีดขวางไม่ให้คนเดินข้ามต้องเดินอ้อมหลบรถที่จอดล้ำเส้นห้ามจอดรถทับเส้นทางม้าลายโดยนับจากเส้นก่อนถึงหลังทางม้าลาย3เมตรกรณีจอดติดไฟแดงใกล้รถบรรทุกอาจถูกเฉี่ยวชนหากจอดใกล้ด้านหน้ารถบรรทุกเกินไปอาจโดนเหยียบเกิดอุบัติเหตุรุนแรงได้เพราะเป็นจุดอับที่รถบรรทุกมองไม่เห็นเราครับการเล่นมือถือขณะจอดติดไฟแดงทำให้ขาดสติในการรับรู้สิ่งรอบข้างไม่สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ขับขันได้ทันทีครับการเล่นเกมพิมพ์ข้อความถ่ายเซลฟี่ระหว่างติดไฟแดงถือว่ามีความผิดนะครับเพราะถือว่ายังอยู่ระหว่างการขับขี่เครื่องยนต์ยังติดอยู่เว้นแต่การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่โดยใช้อุปกรณ์เสริมสำหรับการสนทนาครับการขับรถฝ่าไฟแดงอาจสูญเสียไม่คาดคิดอาจเกิดการเฉี่ยวชนหรือชนประสานงากับรถที่ขับมาจากช่องทางอื่นเมื่อมีผู้ขับขี่ลัดไปอีกช่องทางเลี่ยงการติดไฟแดงอาจถูกเฉี่ยวชนจากรถในช่องทางที่ขี่เข้าไปและยังอาจถูกเฉี่ยวชนกับรถที่ขับมาจากช่องทางอื่นครับขับรถเคารพกฎลดเสี่ยงลดอุบัติเหตุเพิ่มความปลอดภัยให้กับตัวคุณและเพื่อนร่วมทางครับ

0: ับขี่ปลอดภัยกปท.ห่วงใยคุณด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
1: กลับมาพบกับการประชาสัมพันธ์ข่าวดีๆกับกรมการขนส่งทางบกนะครับขับเคลื่อนความปลอดภัยใส่ใจบริการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเพราะทุกการเดินทางที่มีความสุขเริ่มต้นจากการให้มาร่วมขับเคลื่อนความปลอดภัยไปด้วยกันกับกรมการขนส่งทางบกนะครับกรมการขนส่งทางบกชวนส่งต่อพลังแห่งความปลอดภัยผ่านแนวคิด4ให้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคนนะครับให้ใจเจ้าหน้าที่ทุกท่านพร้อมบริการด้วยรอยยิ้มสุภาพและจริงใจเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในทุกขั้นตอนครับให้ทางขับขี่อย่างมีน้ำใจเคารพกฎจราจรเพราะการให้ทางคือการให้โอกาสในการเดินทางอย่างปลอดภัยให้ชีวิตเข้มงวดตรวจสภาพรถรณรงค์ง่วงไม่ขับและยกระดับรถสาธารณะเพื่อเซฟทุกชีวิตบนท้องถนนให้ความสุขพัฒนาระบบดิจิตอลให้เข้าถึงง่ายบริการรวดเร็วโปร่งใสให้ทุกการเดินทางอุ่นใจและประทับใจประชาชนมั่นใจการเดินทางปลอดภัยสังคมไทยน่าอยู่ยิ่งขึ้นครับพักสักครู่เดี๋ยวมาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการครับ

วิธีขับขี่รถจักรยานยนต์ให้ปลอดภัยเรียนรู้และฝึกฝนทักษะในการขับขี่อย่างปลอดภัยเพราะหลายครั้งที่อุบัติเหตุเกิดขึ้นกับรถจักรยานยนต์เกิดจากผู้ขับขี่ที่ไม่ได้ผ่านการเรียนรู้และฝึกฝนทักษะการขับขี่อย่างปลอดภัยแต่เรียนรู้วิธีการขับขี่จากสมาชิกครอบครัวหรือฝึกขับขี่ด้วยตนเองดังนั้นในชีวิตประจำวันผู้ขับขี่จะต้องหมั่นเรียนรู้และฝึกฝนทักษะการขับขี่อย่างปลอดภัยอยู่เสมอและต้องมีสติไม่ประมาททุกครั้งที่ต้องขับขี่ตรวจสภาพความพร้อมของรถก่อนการเดินทางตรวจสอบระบบเบรกระบบไฟส่องสว่างสภาพยางระบบไฟและอุปกรณ์อื่นๆควรอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอหากมีชิ้นส่วนใดที่ไม่น่าไว้วางใจให้รีบปรับเปลี่ยนทันทีปฏิบัติตามกฎจราจรเช่นไม่ขับขี่รถเร็วขับรถย้อนสอนอย่าขึ้นทางเท้าไม่แทรกรถไปในช่องทางแคบๆหรือช่องว่างระหว่างรถยนต์โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยเมาไม่ขับไม่ดื่มแอลกอฮอล์และพักผ่อนให้เพียงพอหากผู้ขับขี่สภาพร่างกายไม่พร้อมไม่ควรขับขี่เด็ดขาดไม่ควรขับแซงเปลี่ยนเลนกระทันหันหรือตัดหน้ากระชั้นชิดควรให้สัญญาณไฟล่วงหน้าทุกครั้งที่จะมีการเปลี่ยนเลนหรือเลี้ยวเมื่อเห็นว่าปลอดภัยค่อยเปลี่ยนทิศทางของรถหลีกเลี่ยงการขับขี่เข้าใกล้รถบรรทุกขนาดใหญ่หรือเข้าไปอยู่ในพื้นที่จุดบอดในทุกกรณีได้แก่บริเวณด้านขวาและด้านหน้าเพราะความสูงใหญ่ของตัวรถจะทำให้มองไม่เห็นรถเล็กด้านหน้าด้านหลังของรถบรรทุกเนื่องจากกระจกมองหลังจะไม่สามารถเห็นด้านหลังของรถได้และด้านซ้ายของรถบรรทุกมีทัศนวิสัยแคบย่อมมีโอกาสเสี่ยงอันตรายสูงสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายต้องสวมหมวกกันน็อกที่มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพจากมอก.และใส่สายรัดคางให้แน่นกระชับพอดีในขณะขับขี่ทุกครั้งและควรแต่งกายด้วยเสื้อผ้าถุงเท้ารองเท้าที่รัดกุมเพื่อช่วยป้องกันไม่ให้ผิวหนังถลอกหรือเป็นแผลรุนแรงเมื่อเกิดอุบัติเหตุได้และสุดท้ายคือห้ามดัดแปลงสภาพรถล้อและยางกระจกมองข้างท่อไอเสียควรเป็นไปตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิตไม่ควรดัดแปลงหรือถอดชิ้นส่วนใดออกเนื่องจากอุปกรณ์ส่วนควบของรถทุกชิ้นที่ติดตั้งมาจากโรงงานผู้ผลิตผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานความปลอดภัยในการใช้งานและช่วยให้ผู้ขับขี่ใช้รถใช้ถนนได้อย่างปลอดภัยการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยต้องไม่ใช่แค่ขับแต่ต้องขับด้วยการคำนึงถึงองค์ประกอบด้านความปลอดภัยในทุกมิติ8วิธีนี้เป็นเพียงส่วนสำคัญส่วนหนึ่งเท่านั้นความตระหนักและจิตสำนึกในตัวผู้ขับขี่ถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดหยุดประมาทเพื่อความปลอดภัยของทุกคนท่านกำลังฟังรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกสนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์

0: ับมา
1: ฟังก่อนครับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทาง
2: ใช้ถนนร่วมกันต้องรู้จักแบ่งปันน้ำใจไม่แซงไม่เบียดไม่เร่งไปสังคมไทยจะน่าอยู่ครับความสุขของการทำงานของพวกเราคือการได้เห็นพี่น้องชาวลำพูนเดินทางออกบ้านอย่างปลอดภัยความสุขของการทำงานของพวกเราคือการได้เห็นพี่น้องชาวลำพูนเดินทางออกจากบ้านด้วยรอยยิ้มและกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยในทุกๆวันเวลาของรายการในวันนี้เดินมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับตลอดรายการที่ผ่านมาหวังว่าสาระดีๆที่เรานำมาฝากจะช่วยให้ทุกท่านเดินทางได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้นสิ่งสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดที่สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนกรมการขนส่งทางบกอยากฝากไว้คือความไม่ประมาทเพราะเราเชื่อว่าทุกชีวิตที่รอท่านอยู่ที่บ้านนั้นมีค่ามหาศาลขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งเข้ามาให้กันนะครับและต้องขอขอบคุณสวท.ลำพูนที่ให้โอกาสเราให้ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนมากขึ้นหากมีข้อสงสัยอย่าลืมโทรสายด่วน1584นะครับสำหรับวันนี้ผมพีรศักดิ์พงดาและทีมงานสัญจรปลอดภัยต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้โครงการไทยช่วยไทยพลัสล่าสุดมียอดใช้จ่ายรวมกว่า 31,000 ล้านบาทใช้จ่ายผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่วันแรกกว่า90ล้านบาทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเดินทางเจรจามาเลเซียผลักดันส่งออกกุ้งแลกเปลี่ยนเกณฑ์นำเข้าปลากระพงผู้นำสหรัฐยืนยันว่ารัฐบาลสหรัฐไม่ได้เตรียมจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูประเทศอิหร่านวงเงิน 300,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐบาสเกตบอลเยาวชนชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน18ปีคว้ารองแชมป์การแข่งขันฟีบ้า U18 เอเชียคัพซีบ้าควอลิฟายเออร์กระบี่2026พร้อมคว้าสิทธิ์ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายที่ประเทศอินเดียได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: หน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังวันสุดท้ายอย่างต่อเนื่อง
2: บรรยากาศวันสุดท้ายที่สำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เปิดการถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังได้มีคณะบุคคลหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาตลอดจนประสบนิกรจากทั่วทุกสารทิศแต่งกายด้วยชุดไว้ทุกทยอยเดินทางมารอเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามแสดงความอาลัยบริเวณทางเข้าท้องสนามหลวงจำนวนมากด้วยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้นายเดชสมพรพงศ์ชาวบางพลีจังหวัดสมุทรปราการกล่าวว่าตั้งใจเป็นตัวแทนของครอบครัวมาลงนามแสดงความอาลัยด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่ต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างใกล้ชิด
3: อยากสานต่อความตั้งใจเจตนาดีๆก็เหมือนโดยมีพระองค์ท่านเป็นต้นแบบเหมือนกันคือเราเห็นในพระกรณียกิจของท่านของทุกๆพระองค์ก็คืออยากบอกว่าก็ยังทำหน้าที่เท่าที่กำลังตัวเองมีนอกจากเพื่อนพึ่งพายามยากแล้วเนี่ยพระองค์ข้าทั้งทรงสานงานต่อจากรัชกาลที่9หลายโครงการเหมือนกัน
2: ขณะเดียวกันยังมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนนำอาหารและน้ำดื่มมาแจกจ่ายแก่ประชาชนที่เดินทางมาเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปหนึ่งในนั้นคือสมาคมครัวเชฟจิตอาสาสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โครงการน้ำพระทัยพระราชทานนายอนุรุธผินสุวรรณอุปนายกครัวเชฟจิตอาสากล่าวว่าได้นำไข่เจียวทรงเครื่องพระราชทานซึ่งเป็นผลผลิตจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริปรุงสุกใหม่มาแจกให้แก่ประชาชนพร้อมตั้งใจจะสืบสานพระปณิธานในการจัดทำโรงทานในโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศต่อไป
4: เราน้อมส่งเสด็จพระองค์ท่านทั้งสองพระองค์เลยโดยการผลิตอาหารปรุงสุกก็คือไข่เจียวทรงเครื่องพระทานทั้งหมดนี้มาจากโครงการอันเนื่องมาจากผลิตคือต้องการให้ประสบนิกรท่านอิ่มด้วยฝีมือของเชฟจิตอาสาเราถวายงานตั้งแต่โครงการน้ำพระทัยพระทานนั้นเป็นเชฟของพระราชินีอยู่แล้วของพระพันปีอยู่แล้วนั้นตรงนี้เราก็จะผูกพันกับองค์ท่านอยู่แล้ว
2: ทางนี้ประชาชนยังสามารถเดินทางเข้ามาถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามแสดงความอาลัยวันสุดท้ายได้จนถึงเวลา16นาฬิกาซึ่งตลอดเส้นทางการเข้าถวายสักการะจะมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและผู้พิการที่จะมีรถวีลแชร์พร้อมจิตอาสารองรับการเดินทางเข้าไปภายในพระบรมมหาราชวังมาริชโยรายงาน
1: วันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ891 kHz จะเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์ร่วมถ่ายทอดเสียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาตั้งแต่เวลา 18:45 นาทีเป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นพิธีส่วนสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดที่ต้องการรับสัญญาณการเสนอข่าวภาค 19:00 นและ 20:00 นสามารถรับสัญญาณการถ่ายทอดเสียงข่าวได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 MHz กระทรวงการคลังเสนอมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และการเข้าร่วมความตกลงแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อป้องกันการกัดกร่อนฐานภาษีระหว่างประเทศให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันนี้การประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมวันนี้มีวาระที่น่าสนใจอาทิกระทรวงการคลังเสนอร่างกฎหมายตามมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์และการเข้าเป็นภาคีความตกลงพหุภาคีเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลตามมาตรการป้องกันการกัดกร่อนฐานภาษีระหว่างประเทศรวมถึงการขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการศึกษาและการกีฬากระทรวงพลังงานเสนอร่างสัญญาแบ่งปันผลผลิตในพื้นที่พัฒนาร่วมไทยมาเลเซียกระทรวงการต่างประเทศเสนอแผนการหารือกับรัสเซียฉบับที่6และเอกสารผลลัพธ์การประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษซึ่งหลังจากประชุมคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษในเวลา 15:00 น.โครงการไทยช่วยไทยพลัสล่าสุดมียอดใช้จ่ายรวมกว่า 31,000 ล้านบาทใช้จ่ายผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่วันแรกกว่า90ล้านบาทสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าล่าสุดของโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ล่าสุดพบว่าจากผู้ได้รับสิทธิ์กว่า26ล้านรายมียอดการใช้จ่ายรวมแล้วกว่า 31,600 ล้านบาทซึ่งแบ่งเป็นยอดจากร้านค้าปกติกว่า 31,500 ล้านบาทและยอดจากร้านค้าผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มอีกกว่า91ล้านบาทมีจำนวนผู้ใช้จ่ายสำเร็จทั้งสิ้นกว่า25ล้านรายและมีจำนวนผู้ใช้จ่ายที่ใช้สิทธิ์ครบ 1,000 บาทในเดือนนี้จำนวนกว่า 3,600,000 รายคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ย้ำเตือนผู้ได้รับสิทธิ์รายเดิมและผู้ยื่นขอรับสิทธิ์รายใหม่เร่งลงทะเบียนร่วมโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ภายในวันที่21มิถุนายนนี
5: ้นางสาวกนกกรเอี่ยมเพชรคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้อยู่ในช่วงของการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์โครงการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐปี2569จึงได้ประชาสัมพันธ์ย้ำเตือนให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์รายเดิมเร่งดำเนินการภายในวันที่21มิถุนายนนี้โดยได้ขอความร่วมมือให้ร้านค้าที่รับชำระเงินค่าสินค้าในโครงการสวัสดิการแห่งรัฐช่วยแจ้งผู้ได้รับสิทธิ์อีกทางหนึ่งเพื่อไม่ให้ลืมยืนยันสิทธิ์ร่วมโครงการเพราะหากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ขณะเดียวกันในส่วนของกลุ่มตกหล่นตามระบบฐานข้อมูลของรัฐซึ่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีประชาชนกลุ่มนี้กว่า 12,000 รายจะต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ภายในวันที่21มิถุนายนนี้เช่นกันสามารถลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ตกสำรวจการได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐของกรมการปกครองหรือให้ผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนช่วยดำเนินการจากนั้นจะมีการคัดกรองคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ทั้งผู้ได้รับสิทธิ์รายเดิมและผู้ยื่นขอรับสิทธิ์รายใหม่ก่อนประกาศผลในวันที่17กรกฎาคมนี้และเปิดให้ผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองยื่นอุทธรณ์สิทธิ์ตั้งแต่วันที่17ถึง31กรกฎาคมนี้สมิทธ์รัตนชัยชตะสวท.ประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเชื่อมั่นอุตสาหกรรมไทยขยายตัวได้ต่อเนื่องในครึ่งปีหลังโดยมีปัจจัยสนับสนุนสำคัญจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยถึงทิศทางเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมไทยในช่วงครึ่งหลังของปี2569ว่าแม้ยังมีความท้าทายจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อราคาพลังงานต้นทุนการขนส่งและห่วงโซ่อุปทานระดับโลกแต่ยังคงเชื่อมั่นว่าภาคอุตสาหกรรมจะสามารถขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องโดยคาดการณ์ว่าดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมหรือ MPI และผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรมหรือ Industrial GDP ในช่วงครึ่งปีหลังจะขยายตัวได้ที่ร้อยละ 1.5 ถึง 2.0และเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 1.0 ถึง 2.0 ตลอดทั้งปีปัจจัยบวกสำคัญส่วนหนึ่งมาจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยช่วยไทยพลัสที่เข้ามาช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายและการบริโภคภายในประเทศส่งผลให้ความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะกลุ่มอาหารเครื่องดื่มและสินค้าเกษตรแปรรูปเพิ่มสูงขึ้นซึ่งไม่เพียงช่วยเพิ่มกำลังการผลิตแต่ยังก่อให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนที่ช่วยพยุงการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมไทยได้อย่างมีนัยยะสำคัญ
6: GDP ในช่วงครึ่งปีหลัง นะครับเราคาดการณ์ว่าจะเติบโตประมาณ 1.5-2% นะครับซึ่งการเติบโต 1-2% นี้นะครับน่าจะมาจากการสนับสนุนการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่รวมไปถึงการบริโภคภายในประเทศและที่สำคัญก็คือมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องไทยช่วยไทยพลัสที่มีการดำเนินการระหว่างวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาจนกระทั่ง30กันยายนนะครับจะเป็นตัวกระตุ้นให้มีการใช้จ่ายแล้วก็การบริโภคในประเทศทำให้มีความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคมากขึ้น
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเดินทางเจรจามาเลเซียผลักดันส่งออกกุ้งแลกนำเข้าปลากระพง
7: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงการเตรียมเดินทางพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของมาเลเซียเพื่อเจรจาอนุญาตนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ว่าได้ทำหนังสือติดต่อไปยังทางการมาเลเซียเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยทางมาเลเซียได้แจ้งตอบกลับมาว่าขณะนี้รัฐมนตรีเกษตรของมาเลเซียติดภารกิจเดินทางไปต่างประเทศหากเดินทางกลับมาแล้วจะเร่งประสานงานเพื่อนัดหมายวันและเวลาที่สะดวกในการหารือร่วมกันทันทีสำหรับรายละเอียดสำคัญที่จะนำไปเจรจากับทางมาเลเซียนั้นจะมุ่งเน้นไปที่การขอให้ทางมาเลเซียเปิดทางและอนุญาตการนำเข้ากุ้งจากประเทศไทยขณะเดียวกันไทยจะพิจารณาปรับหลักเกณฑ์นำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียเช่นเดียวกันซึ่งจะเป็นการทำข้อตกลงร่วมกันในการกำหนดมาตรฐานสินค้าทั้งมาตรฐานของกุ้งที่ทางมาเลเซียต้องการและมาตรฐานของปลากระพงที่ทางไทยกำหนดไว้เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามมาตรฐานที่ถูกต้องพร้อมทั้งจะมีการหารือแนวทางในการปรับลดระยะเวลาขั้นตอนการพิจารณาต่างๆให้มีความรวดเร็วและเกิดความสะดวกต่อทั้งสองฝ่ายมากยิ่งขึ้น
8: ก็คงเป็นเรื่องที่ว่าจะขอให้เขาให้อนุญาตให้กุ้งของเราเข้าไปในขณะเดียวเราก็จะอนุญาตปลากระพงของเขาเข้ามาเหมือนกันครับคงหลักๆคงเป็นแบบนี้นะครับคือก็คงเป็นเรื่องของมาตรฐานนะครับที่เราจะต้องกำหนดมาตรฐานยังไงที่ให้มาตรฐานกุ้งที่เขากำหนดมากับมาตรฐานปลากระพงที่เรากำหนดไปก็คงจะต้องให้เป็นไปตามมาตรฐานแต่ว่าจะช่วงเวลาการพิจารณาอาจจะให้เร็วขึ้นได้อย่างไรเพื่อเกิดความสะดวกครับ
7: ส่วนการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินหรือกรณีที่อาจเกิดปัญหาซ้ำรอยจนทำให้ต้องเร่งหาตลาดใหม่เพื่อการส่งออกสินค้านั้นนางสุปฏิสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กำลังเร่งหาแนวทางช่วยดูแลและเยียวยาผู้ประกอบการที่กำลังได้รับผลกระทบในช่วงเวลานี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนต่อไปในระยะเร่งด่วนปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: กระทรวงการต่างประเทศออกแถลงการแสดงความยินดีต่อการที่สหรัฐอเมริกากับอิหร่านบรรลุข้อตกลงเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางกระทรวงการต่างประเทศออกแถลงการว่าประเทศไทยยินดีเป็นอย่างยิ่งต่อการบรรลุข้อตกลงระหว่างสหรัฐอเมริกากับสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางและชื่นชมบทบาทที่สร้างสรรค์ของปากีสถานและโอมานในฐานะผู้ไกล่เกลี่ยในการเจรจารวมถึงความพยายามของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการใช้การทูตเพื่อคลี่คลายความตึงเครียดและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อตกลงจะได้รับการปฏิบัติอย่างสมบูรณ์บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศและกฎบัตรสหประชาชาติและจะนำไปสู่การเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างทุกฝ่ายเพื่อนำมาซึ่งสันติภาพในภูมิภาคและความมั่นคงของเศรษฐกิจโลกรวมถึงเสรีภาพการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุสอย่างยั่งยืนด้านนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.เชื่อว่าจากสถานการณ์นี้จะส่งผลให้เศรษฐกิจดีขึ้นแต่ยอมรับว่าสถานการณ์ยังคงมีความไม่แน่นอนสูงเนื่องจากช่วงที่ผ่านมาได้มีการประกาศหยุดการสู้รบอยู่หลายครั้งแต่สถานการณ์ยังคงกลับมารุนแรงจึงต้องรอประเมินสถานการณ์พร้อมปัจจัยอื่นๆโดยเฉพาะเงินเฟ้อที่ส่งผลต่อภาพรวมเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครจัดกิจกรรมรวมพลังกทม.เลือกตั้งโปร่งใสบริสุทธิ์ยุติธรรมย้ำจุดยืนข้าราชการให้วางตัวเป็นกลางดำเนินการเลือกตั้งอย่างถูกต้องพร้อมปล่อยขบวนคาราวานทั่วกรุงเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลสำคัญให้เข้าถึงประชาชนมากยิ่งขึ้น
9: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานในกิจกรรมรวมพลังกทม.เลือกตั้งโปร่งใสบริสุทธิ์ยุติธรรมโดยมีว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์แสงคำเลิศผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครพร้อมข้าราชการเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครกว่า700คนร่วมกิจกรรมณลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าโดยปลัดกรุงเทพมหานครกล่าวว่าได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการเลือกตั้งอย่างบริสุทธิ์โปร่งใสยุติธรรมและวางตัวเป็นกลางยึดหลักกฎหมายที่ถูกต้อง เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของชาวกรุงเทพมหานครรวมทั้งจะมีการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเรื่องการย้ายหน่วยเลือกตั้งในบางพื้นที่ซึ่งฝากถึงประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประมาณ 4,500,000 คนให้ศึกษารายละเอียดต่างๆเช่นตำแหน่งของหน่วยเลือกตั้งที่จะเดินทางไปใช้สิทธิ์หากพบว่ามีจุดใดที่ไม่สามารถเข้าถึงได้สะดวกหรือมีความกังวลด้านความปลอดภัยสามารถแจ้งได้ที่ศูนย์อำนวยการการเลือกตั้งของกรุงเทพมหานครหรือสายด่วน1444
10: ในส่วนของกรุงเทพมหานครเนี่ยเราก็เน้นย้ำในเรื่องที่จะให้ทางเจ้าที่เราเนี่ยในการที่ดำเนินการเลือกตั้งให้บริสุทธิ์โปร่งใสยุติธรรมวางตัวเป็นกลางในส่วนนี้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยึดหลักกฎหมายที่ถูกต้องเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร
9: จากนั้นปลัดกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยผู้แทนคณะกรรมการการเลือกตั้งและคณะผู้บริหารได้ร่วมปล่อยขบวนรถรณรงค์ประชาสัมพันธ์แบงคอกโหวตเพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนทั่วกรุงเทพมหานครออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้โดยขบวนรถจะกระจายลงพื้นที่ทั้ง50เขตเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับวันเวลาและความสำคัญของการเลือกตั้งครั้งนี้ให้เข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเดินหน้าแก้ไขปัญหาที่ดินทับซ้อนอุทยานแห่งชาติทับลานโดยยึดหลักกฎหมายและให้ความเป็นธรรมแก่ประชาชนผู้ยากไร
12: ้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยถึงความคืบหน้าการปรับปรุงแนวเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานเพื่อแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินของประชาชนและชุมชนดั้งเดิมโดยระบุว่าจากการพิสูจน์ข้อเท็จจริงร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมและผู้ตรวจการแผ่นดินได้แบ่งกลุ่มที่ดินที่มีปัญหาจำนวน 260,000 ไร่ออกเป็น5กลุ่มเพื่อบริหารจัดการอย่างเป็นธรรมซึ่งมีพื้นที่ที่ต้องคืนให้ตามกฎหมายและปฏิคณะรัฐมนตรีรวมถึงพื้นที่นอกเขตสปกที่มีคดีความโดยกลุ่มนี้ยังไม่มีการสัญญายกที่ดินให้แต่จะให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเร่งพิสูจน์สิทธิ์เป็นรายแปลงภายใน6เดือนเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านดั้งเดิมที่อยู่มาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าและกลุ่มที่เป็นพื้นที่เขตทหารสำหรับการฝึกซ้อมรบซึ่งมีรั้วรอบขอบชิดอย่างชัดเจนและต้องส่งมอบคืนพร้อมย้ำว่าการตัดลดพื้นที่อุทยานจำนวนกว่า 155,000 ไร่นั้นกระทรวงได้ทวงคืนพื้นที่ป่าไม้และพื้นที่คาบเกี่ยวกลับมาเติมเต็มเป็นเขตอุทยานอีกเกือบ 90,000 ไร่และการโอนที่ดินดังกล่าวเป็นการโอนระหว่างหน่วยงานรัฐคือจากอุทยานไปสปก.เพื่อให้ประชาชนผู้ยากไร้กว่า 20,000 ถึง 30,000 ครัวเรือนได้ทำสัญญาเช่าอย่างถูกต้องสามารถยื่นขอรับรองมาตรฐาน GAP เพื่อส่งออกสินค้าเกษตรได้ยืนยันว่าไม่ได้เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทุนใดแต่หากพบกลุ่มทุนบุกรุกทำรีสอร์ทหรือโรงแรมจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด
13: หลังจากที่เรารื้อครั้งนี้เราจะไม่เหมือนเดิมแล้วครับเราจะชุดป่าไม้ชุดอุทยานชุดฉลามขาวของเราเนี่ยพยัคฆ์ภัยต่างๆเนี่ยไปรวมอยู่เป็นชุดเฉพาะกิจอยู่ที่นั่นเลยใครจะเข้ามาติดต่อไม่ได้แล้วก็ให้ประชาชนใช้ประโยชน์ประมงใช้ประโยชน์ได้ไม่ใช่พี่น้องประชาชนมาหาปลาแล้วมีมาเฟียมาปืนมายิงชาวบ้านอย่างนี้ยิงเรือเขาอย่างนี้มันไม่ถูกถูกไหมฮะเราต้องเอาคืนให้กับประชาชนแล้วก็ไม่ใช่ที่หลวงชาวบ้านนักท่องเที่ยวเดินลงเก็บ300อย่างนี้ไม่ได้เดี๋ยวเราจะเอาคืนให้หมด
12: นายสุชาติยังกล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาบุกรุกที่ดินสาธารณะในจังหวัดภูเก็ตหรือภูเก็ตโมเดลว่าจากการรายงานเบื้องต้นพบยังมีกลุ่มอิทธิพลเข้ามาครอบครองและมีการออกโฉนดโดยไม่ถูกต้องในเขตอุทยานแห่งชาติสิรินาถซึ่งอยู่ระหว่างการประสานงานกับกรมที่ดินเพื่อทำการเพิกถอนสิทธิ์และเตรียมส่งชุดเฉพาะกิจร่วม3กรมลงพื้นที่ตึงกำลังเป็นการถาวรเพื่อทวงคืนชายหาดให้เป็นของประชาชนและนักท่องเที่ยวศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศช่วงสัปดาห์นี้จากอิทธิพลร่องมรสุม
14: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.คาดการณ์ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง19มิถุนายน ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพัดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังและรับข้อมูลข่าวสารจากการแจ้งเตือนภัยจากทางราชการอย่างใกล้ชิดทั้งนี้พบแหล่งน้ำขนาดใหญ่ต้องเฝ้าระวังน้ำมากหรือมีปริมาณน้ำสูงกว่าระดับเก็บกักสูงสุด5แห่งคือเขื่อนแม่งัดเขื่อนกิ่วลมอ่างเก็บน้ำแม่จางเขื่อนน้ำพุงเขื่อนลำปาวสำหรับมาตรการรับมือฤดูฝนปี2569สธนช.ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการเช่นกรมชลประทานเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำโดยเร่งกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในคลองสายสำคัญหลายพื้นที่เช่นคลองเปรมประชากรและคลองระพีพัฒน์จังหวัดปทุมธานีทำให้สามารถระบายน้ำอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวช่วยตัดวงจรการแพร่ขยายของผักตบชวาป้องกันปัญหาน้ำเน่าเสียและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพขึ้นเพื่อเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์น้ำช่วงฤดูฝนและลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: กรมฝนหลวงและการบินเกษตรตั้งวอลลุ่มวิเคราะห์สถานการณ์ล่วงหน้าเพื่อรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญร่วมกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเปิดเผยว่าสถานการณ์เอลนีโญสร้างความกังวลในหลายพื้นที่ทั่วไทยโดยเฉพาะพื้นที่ทางการเกษตรและแหล่งน้ำสำคัญสำหรับภาพรวมในปัจจุบันมีผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างชัดเจนฝนตกน้อยกว่าค่าปกติปริมาณน้ำฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยและมีช่วงฝนทิ้งช่วงมากขึ้นปริมาณน้ำที่จะไหลลงเขื่อนมีปริมาณน้อยกว่าปกติในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและลุ่มน้ำเจ้าพระยาซึ่งจะมีผลกระทบต่อพืชผลที่ใช้น้ำเช่นข้าวนาปีข้าวนาปรังทุเรียนปาล์มน้ำมันและยางพาราเพื่อเฝ้าติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือประชาชนกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้จัดตั้งวอลลุ่มโดยมีมาตรการเชิงรุกและการทำงานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาเช่นจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงทั้ง8ศูนย์ทั่วประเทศเฝ้าระวังและเข้าช่วยเหลือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเตรียมเครื่องบินพร้อมปฏิบัติการจำนวน26ลำและได้รับความร่วมมือจากกองทัพอากาศอีก2ลำการจัดการแหล่งน้ำดำเนินการเติมน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาเตรียมความพร้อมสำหรับฤดูฝนหน้าและเร่งปฏิบัติการในพื้นที่นอกเขตชลประทานเพื่อลดความเสียหายต่อพืชผลของเกษตรกร
15: ศูนย์วอร์รูมเราได้ติดตามพื้นที่แล้วก็วิเคราะห์ forecast ล่วงหน้าไปให้ในการดำเนินการปฏิบัติการฝนหลวงให้เกิดประสิทธิภาพนะครับตามข้อสั่งการและก็ช่วยเหลือเกษตรกรไม่ให้เกิดความเสียหายในพื้นที่เกษตรนอกเขตชลประทานนะครับแบ่งเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือเพื่อเป็นแหล่งน้ำปลายฤดูฝนปีหน้ามีความมั่นคงนะครับในส่วนของพื้นที่นอกเขตชลประทานนะครับตอนนี้ก็เห็นชัดเจนว่าเริ่มจะมีการทิ้งช่วงของฝนที่ตกในประเทศไทยแล้วนะครับช่วยปฏิบัติการฝนหลวงนะครับนอกเขตชลประทานนะครับเพื่อไม่ให้กระทบกับพืชของเกษตรกรนะครับ
0: จังหวัดอำนาจเจริญเร่งสำรวจแหล่งน้ำที่ใช้เป็นแหล่งน้ำต้นทุนผลิตน้ำประปาป้องกันปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ
16: นายมนต์สง่าลีลาสง่างามหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญร่วมกับอปท.ในพื้นที่ลงสำรวจในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำสูงสุดของจังหวัดคือพื้นที่ตำบลนาผืออำเภอเมืองอำนาจเจริญตำบลหนองไฮอำเภอเสนาคณิคมและตำบลหนองข่าอำเภอปทุมราชวงศาเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือและวางมาตรการแนวทางในการแก้ปัญหาหากเกิดสถานการณ์ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคจากการสำรวจพบว่าตำบลหนองไฮอำเภอเสนาคณิคมและตำบลนาผืออำเภอเมืองอำนาจเจริญปริมาณน้ำยังเพียงพอสำหรับผลิตน้ำประปาไปจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ส่วนตำบลหนองข่าอำเภอปทุมราชวงศาแหล่งน้ำผลิตประปาเริ่มเหลือน้อยและจะได้วางแผนในการให้ความช่วยเหลือต่อไปอย่างไรก็ตามได้เน้นย้ำถึงมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านเร่งสำรวจแหล่งน้ำสำรองเพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำต้นทุนในการผลิตน้ำประปาของชุมชนเพื่อนำข้อมูลมาใช้วางแผนในการให้ความช่วยเหลือต่อไปพงศิริศรีหานามสวทอมนักเจริญรายงาน
0: ทุกหน่วยในจังหวัดนราธิวาสเดินหน้าแก้ปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังต่อเนื่องตามนโยบายรัฐบาลพร้อมเตรียมเปิดแผนนราธิวาสพิฆาตยาเสพติด
17: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลภายใต้กรอบบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานในพื้นที่ปฏิบัติงานอย่างเข้มข้นจริงจังและต่อเนื่องเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาต่างๆให้เกิดผลเป็นรูปธรรมตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะปัญหายาเสพติดซึ่งถือเป็นปัญหาอันดับหนึ่งที่ประชาชนชาวจังหวัดนราธิวาสต้องการให้ภาครัฐเร่งแก้ไขทั้งนี้หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเตรียมจัดประชุมแถลงแผนนราธิวาสพิฆาตยาเสพติดในวันที่18มิถุนายนนี้เพื่อให้ศูนย์ปฏิบัติ

0: ครูหลักสูตรนานาชาติมุ่งยกระดับการศึกษาไทยให้มีความเป็นสากลณกระทรวงศึกษาธิการพร้อมกล่าวว่าการหารือครั้งนี้มุ่งผลิตครูที่มีพื้นฐานการสอนด้วยภาษาอังกฤษเนื่องจากปัจจุบันทักษะด้านภาษาเป็นปัจจัยสำคัญในการคัดกรองผู้เรียนเข้าสู่หลักสูตรที่พัฒนาตามยุคสมัยโดยได้มอบหมายให้ครุสภาออกแบบกระบวนการเตรียมความพร้อมนักเรียนเพื่อเข้าสู่ระบบการผลิตครูคุณภาพและให้มศวรับช่วงต่อในการดำเนินงานร่วมกันซึ่งอาจมีการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาหรือสิทธิประโยชน์พิเศษแก่นักเรียนที่สนใจศึกษาต่อสาขาครุศาสตร์เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เด็กที่มีศักยภาพเลือกเส้นทางวิชาชีพครูในอนาคตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการยังย้ำว่าการหารือในครั้งนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการออกแบบระบบที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้เรียนที่มีความสนใจในวิชาชีพครูโดยมุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรครูไทยหากการดำเนินงานในระยะนำร่องประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้จะพิจารณาขยายผลการดำเนินงานให้ครอบคลุมและเข้าถึงบุคลากรครูในวงกว้างยิ่งขึ้นต่อไปเสียระวันช่วยเท้ารายงาน
1: สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับกระทรวงกลาโหมขับเคลื่อนโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยมุ่งพัฒนาเยาวชนสู่นวัตกรเพื่อสังคม
2: นางสาววราพรรุ่งตระการรองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เปิดเผยถึงการหารือร่วมกับนาวาเอกสูงศักดิ์อัครปรีดีรองเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมและคณะในประเด็นความร่วมมือโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยว่าโครงการนี้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนเข้าสู่ปีที่18เปรียบเสมือนเวทีที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้เข้ามาเรียนรู้และพัฒนาตัวเองผ่านการประกวดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ต่อสังคมภายใต้คำขวัญที่ส่งเสริมความร่วมมือว่าร่วมคิดร่วมทำสร้างสรรค์สังคมไทยนอกจากนี้ยังช่วยดึงศักยภาพของเยาวชนออกมาใช้อย่างเต็มที่ช่วยเสริมสร้างทักษะในการแก้ปัญหาซึ่งสามารถนำไปต่อยอดในการประกอบอาชีพในอนาคตได้เพราะมองว่ากิจกรรมของนักศึกษาคือเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะสังคมรวมทั้งเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ฝึกฝนทักษะการทำงานร่วมกันการบริหารจัดการโครงการการแก้ปัญหาการนำความรู้เฉพาะทางเพื่อให้คนรุ่นใหม่สามารถนำองค์ความรู้มาสร้างสรรค์เป็นโครงการที่มีความเป็นไปได้คุ้มค่าและมีประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อชุมชนและก้าวสู่การเป็นนวัตกรที่สร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของสังคมได้อย่างแท้จริงชวนันท์มาลีรายงาน
3: ผู้แจ้งเบาะแสไม่ใช่คนสร้างปัญหาแต่คือคนที่กล้าปกป้องสังคม
4: ผมพลวัตรีสิริวัตรดีพอครับผู้กำกับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในฐานะรองโฆษกสำนักงานแห่งชาติครับตำรวจเนี่ยได้หลายคดีมีการสืบสวนสอบสวนจับกุมผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีนะครับจุดเริ่มต้นมาจากคนที่แจ้งเบาะแสกล้าที่จะให้ข้อมูลตำรวจก็ปกปิดข้อมูลคนที่แจ้งเบาะแสเป็นความลับชั้นสูงสุดขอให้ทุกท่านนะครับกล้าที่จะปกป้องสังคมของเรามาร่วมกันทำให้สังคมไทยโปร่งใสและปลอดภัยหากพบเห็นการทุจริตสามารถแจ้งเบาะแสที่สายด่วนหน่วยงานที่รับผิดชอบครับความกล้าหาญของท่านในวันนี้เนี่ยคือการสร้างสังคมที่ดีให้กับลูกหลานของเราในวันหน้าครับ
3: เมื่อคนกล้าปลอดภัยสังคมก็โปร่งใสส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช. 1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
5: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
6: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าการที่บรรดาสื่อหลายสำนักรายงานว่ารัฐบาลสหรัฐกำลังพิจารณาจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูประเทศอิหร่านวงเงิน 300,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงสันติ

0: ภาพที่นำไปสู่การยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางถือเป็นข้อมูลเท็จที่เผยแพร่โดยนักการเมืองพรรคเดโมแครตความคิดเห็นของผู้นำสหรัฐมีขึ้นหลังนายเจดีแวนส์รองประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวว่าอิหร่านสามารถอาจได้รับสิทธิ์เข้าถึงกองทุนฟื้นฟูประเทศมูลค่า $300,000,000หากปฏิบัติตามเงื่อนไขของข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งกับสหรัฐซึ่งกองทุนนี้จะได้รับการสนับสนุนจากประเทศในอ่าวเปอร์เซียประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ TF เอิงของฝรั่งเศสเมื่อวานนี้ก่อนเริ่มการประชุมกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 ที่เมืองเอวิยองเลแบงของฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการโดยระบุว่ามาตรการภาษีศุลกากรของสหรัฐไม่เคยเป็นประโยชน์ต่อใครเลยโดยเฉพาะการตั้งมาตรการภาษีระหว่างประเทศสมาชิก G7 ด้วยกันเองพร้อมย้ำว่าฝรั่งเศสจะไม่ยอมจำนนต่อแรงกดดันจากภัยคุกคามด้านภาษีจากสหรัฐถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐขู่ว่าจะเรียกเก็บภาษีสำหรับสินค้าไวน์และแชมเปญจากฝรั่งเศสทั้งหมดในอัตราร้อยละ100หากฝรั่งเศสไม่ยกเลิกการจัดเก็บภาษีบริการดิจิทัลอัตราร้อยละ3จากบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่หลายแห่งของสหรัฐสำนักนายกรัฐมนตรีอังกฤษรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์แห่งอังกฤษในวันนี้ที่ระบุว่าอังกฤษจะดำเนินการจัดหายูเรเนียมเสริมสมรรถนะให้แก่ยูเครนเพื่อใช้สำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ซึ่งจะช่วยให้ยูเครนผ่านพ้นวิกฤตในช่วงฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึงสำนักนายกรัฐมนตรีอังกฤษกล่าวเพิ่มเติมว่านายกรัฐมนตรีสตาร์เมอร์ยังประณามปฏิบัติการโจมตีของรัสเซียเมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาที่ยิงขีปนาวุธในหลายพื้นที่ทั่วยูเครนจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11รายนอกจากนี้อังกฤษยกระดับมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียเพิ่มเติมโดยตัดเส้นทางการเงินที่หล่อเลี้ยงสงครามของรัสเซียที่มุ่งเป้าไปยังกองเรือเงาและเครือข่ายทางการเงินที่ผิดกฎหมายซึ่งจะช่วยบั่นทอนความพยายามที่จะทำสงครามในหลายแนวรบของรัสเซียสำนักข่าว BBC รายงานโดยอ้างแถลงการของกองทัพอากาศสหรัฐที่ระบุว่าเกิดเหตุเครื่องบินทิ้งระเบิดรุ่น B-52 ของกองทัพอากาศสหรัฐประสบอุบัติเหตุตกหลังบินขึ้นจากฐานทัพอากาศเอ็ดเวิร์ดซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้นักบินและลูกเรือเสียชีวิตทั้งหมด8รายอย่างไรก็ตามกองทัพอากาศสหรัฐกล่าวว่ายังไม่สามารถเปิดเผยถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุของเครื่องบินลำดังกล่าวได้ในตอนนี้จนกว่าจะเสร็จสิ้นกระบวนการสอบสวนหลายขั้นตอนซึ่งอาจใช้เวลานานถึง30วันด้านนายเควินนิวซัมผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของนักบินและลูกเรือที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุครั้งนี้ที่เกิดขึ้นในฐานทัพอากาศเอ็ดเวิร์ดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม H นัดแรกทีมชาติสเปนลงสนามพบกับทีมชาติเคปเวิร์ดน้องใหม่ในศึกฟุตบอลโลกครั้งนี้โดยในเกมนี้ทัพกระทิงดุครองเกมได้เหนือกว่าแต่เจาะเกมรับของเคปเวิร์ดไม่เข้าโดยเฉพาะโวซินยาผู้รักษาประตูจอมเก๋าวัย40ปีของเคปเวิร์ดโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเซฟช่วยทีมไว้ได้หลายครั้งจบเกมเสมอกันไปแบบไร้สกอร์0ประตูต่อ0แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนส่วนอีกคู่ในกลุ่ม H อุรุกวัยพบซาอุดิอาระเบียเกมนี้ทัพสิงห์ทะเลทรายขึ้นนำไปก่อนจากอับดุลเลลาเอาอัมรีในนาทีที่41จากนั้นอุรุกวัยมาตามตีเสมอจากมาร์คซิมิเลียนอาราโคจบเกมเสมอกัน1ประตูต่อ1แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนสำหรับเกมนัดต่อไปซาอุดิอาระเบียพบสเปนวันที่21มิถุนายนเวลา 23:00 นตามเวลาประเทศไทยส่วนอุรุกวัยพบเคปเวิร์ดวันที่22มิถุนายนเวลา 17:00 ตามเวลาประเทศไทยด้านการแข่งขันในกลุ่ม G นัดแรกทีมชาติเบลเยียมพบอียิปต์เกมนี้ทีมมัมมี่ขึ้นนำไปก่อนจากลูกยิงสุดสวยของเอมัมอาชูในนาทีที่19จากนั้นทีมปีศาจแดงแห่งยุโรปมาได้ประตูตีเสมอในนาทีที่66จากจังหวะที่โรเมลูลูกากูกองหน้าตัวสำรองของเบลเยียมยิงใบฉลับโมฮัมเหม็ดฮานี่กองหลังของอียิปต์เข้าประตูไปจบเกมเสมอกัน1ประตูต่อ1แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนส่วนอีกคู่อิหร่านเสมอนิวซีแลนด์2ประตูต่อ2ส สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปเบลเยียมพบอิหร่านในวันที่22มิถุนายนเวลา2นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยและอียิปต์พบนิวซีแลนด์เวลา8นาฬิกาในวันเดียวกันทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบคัดเลือกในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้โดยโค้ชเอกวัชพลแก้วผลึกหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย U17 เปิดเผยว่าเบื้องต้นได้วางแผนเก็บตัวแคมป์แรกระหว่างวันที่22ถึง28มิถุนายนที่ไดนามิกฟุตบอลแคมป์จังหวัดสมุทรปราการกลุ่มนักเตะจะมาจากหลากหลายเนื่องจากต้องการเปิดโอกาสให้กับทุกคนได้มาแสดงฝีเท้าให้มากที่สุดโดยนักเตะจะมาจากฟุตบอลเยาวชนรายการต่างๆรวมถึงจากโครงการ FIFA Talent ID ฟุตบอลโค้กคัพ U17 รอบภูมิภาครวมถึงเด็กที่อยู่ในฐานข้อมูลของทีมงานในทุกตำแหน่งสำหรับฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปี2027รอบคัดเลือกจะนำทีมแชมป์กลุ่มไปเล่นในรอบสุดท้ายที่ประเทศซาอุดิอาระเบียต่อไปการแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพเก็บคะแนนสะสมดิวิชั่น1ไทยแลนด์แรงกิ้งรายการที่4พังงาครับระหว่างวันที่15ถึง20มิถุนายนวันแรกในรอบไวการ์ดมิงสระบุรีนัชชารัตน์วงหฤทัยดีกรีแชมป์โลกหญิงเมื่อปี2565เอาชนะพีพีสารคามพีรพัฒน์ขาขันมารีนักสอยคิวดาวรุ่ง4ต่อ2เฟรมผ่านเข้าสู่รอบ16คนไปพบกับท็อปจันยุทธภพภาคพจน์อันดับ10ประเทศไทยในวันพรุ่งนี้ต่อไปการแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพโลกรายการไชน่าโอเพ่น2026ที่ Riverside Sport Center เมืองไทหยวนประเทศจีนระหว่างวันที่8ถึง16สิงหาคมล่าสุดได้ทำการประกบคู่รอบ32คนออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วผลปรากฏว่าหมูปากน้ำนพพลแสงคำมือ46ของโลกต้องเจองานยากไปพบกับเพชฌฆาตปืนกลจัดทรัมป์มือ1ของโลกชาวอังกฤษนายโสรัตน์อัศวประภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดหรือแจ๊สพร้อมด้วยผู้บริหารโมโนแม็กร่วมมอบเงินสนับสนุน 200,000 บาทให้กับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสู้ศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026ซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพสนามที่2ระหว่างวันที่17ถึง21มิถุนายนนี้โดยมีนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยรวมทั้งนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยร่วมรับมอบเงินสนับสนุนนายโสรัตน์กล่าวว่าทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยได้สร้างความสุขให้กับคนไทยมาอย่างยาวนานซึ่งการมอบเงินสนับสนุน 200,000 บาทในครั้งนี้เนื่องจากได้พูดคุยกับสมาคมแล้วต้องการจะสนับสนุนเรื่องอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการฟื้นฟูร่างกายของนักกีฬา
2: เป็นความภูมิใจที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงของเราเนี่ยได้สร้างกีฬาวอลเลย์บอลของเราให้มีชื่อเสียงในเวทีระดับโลกวันนี้ก็จริงๆมามอบเงินสนับสนุนนะครับสำหรับการแข่งขันเฟสนี้สนามนี้ที่ประเทศไทย 200,000 บาทนะครับเพราะว่าคุยกับทางสมาคมแล้วอยากให้สนับสนุนเรื่องการฟื้นฟูร่างกายเรื่องอุปกรณ์ต่างๆนะครับ
1: นอกจากนี้นายพิษโพธารามิกผู้ถือหุ้นใหญ่บริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดหรือแจ๊สและบริษัทโมโนแม็กจำกัดได้ประกาศเงินอัดฉีด1ล้านบาทต่อแมตช์หากทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสามารถคว้าชนะในการแข่งขันเนชั่นลีก2026สนามที่2ที่จัดขึ้นในประเทศไทยและสนามที่3ที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่นักกีฬาไทยสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกสัปดาห์ที่2นัดแรกที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากวันที่17มิถุนายนพบยูเครน18มิถุนายนพบเบลแกเรีย20มิถุนายนพบแคนาดาและ21มิถุนายนพบเนเธอร์แลนด์ทุกแมตช์แข่งขันเวลา20:30 น.การแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนชายรุ่นอายุไม่เกิน18ปีรายการFIBA U18 เอเชียคัพ FIBA Qualifier กระบี่2026ระหว่างวันที่10ถึง14มิถุนายนในรอบชิงชนะเลิศยัดห่วงหนุ่มไทยพยายามสู้อย่างเต็มที่แต่แพ้ฟิลิปปินส์70-85จบรองแชมป์พ พร้อมคว้าสิทธิ์ผ่านเข้าไปแข่งขันในรอบสุดท้ายที่ประเทศอินเดียในฐานะทีมตัวแทนจากอาเซียนได้สำเร็จในรอบ8ปีทัพนักกีฬาวีลแชร์ฟันดาบคนพิการทีมชาติไทยชุดเยาวชนได้ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองเมอร์ซินประเทศตุรกีเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคนพิการเยาวชนโลกรายการ World Ability Sport Youth Game ชิงชัยระหว่างวันที่15ถึง22มิถุนายนโดยมีนักกีฬาและผู้ฝึกสอนรวม5คนประกอบด้วยอภิญญาทองแดงปนัดดาสีทองวิโรจน์สุขใจภูผาแซ่ซิมและผู้ฝึกสอนวีรพลสรัสสมิทธ์ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
6: ์วันนี้เสนอคำว่าเครื่องเบญจรงค์ตอนที่2เครื่องเบญจรงค์เป็นเครื่องกระเบื้องเคลือบเขียนสีหลายสีโดยมากเขียนเป็น5สีได้แก่ขาวดำเขียวเหลืองและแดงในชั้นแรกราชสำนักสยามสมัยอยุธยาได้เครื่องเบญจรงค์เป็นของตอบแทนเครื่องบรรณาการที่กษัตริย์สยามทรงไปถวายพระเจ้าจักรพรรดิจีนต่อมาสยามก็สั่งเครื่องเบญจรงค์เข้ามาเป็นเครื่องใช้สำหรับพระมหากษัตริย์แต่เนื่องจากทรงภาชนะและลวดลายเป็นแบบจีนราชสำนักสยามจึงสั่งช่างจีนผลิตเป็นภาชนะที่มีรูปทรงลวดลายและการให้สีแบบไทยๆโดยให้แบบแก่ช่างจีนเป็นตัวอย่างดังนั้นเครื่องเบญจรงค์จึงเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเครื่องถ้วยให้อย่างสันนิษฐานว่าราชสำนักสยามคงส่งช่างไทยไปกำกับการผลิตถึงเมืองจีนทำให้ได้เครื่องเบญจรงค์ที่มีรูปทรงแบบลายและสีสันเป็นอัตลักษณ์ไทยแท้
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
8: ้ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านและตากอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเลยหนองคายบึงกาฬนครพนมชัยภูมิอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 36-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุนิยมวิทยากองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 22:21 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.47 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 15:01 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.23 เมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 น.
0: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก 26 มิถุนายน 2569 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขอเชิญชวนนักเรียนและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมการประกวดเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์ในวันพุธที่17มิถุนายน2569แบ่งเป็นประเภททีมนักเรียนมัธยมศึกษาปวช.หรือเทียบเท่าทีมละไม่เกิน5คนผลงานเครื่องแขวนไทยชนิดกลิ่นจระเข้และประเภทคณะบุคคลหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาผลงานเครื่องแขวนไทยชนิดโคมจีนผู้ชนะเลิศทั้ง2ประเภทจะได้รับถ้วยรางวัลประธานสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกส่งใบสมัครภายในวันอังคารที่16มิถุนายน2569ณสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมอาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำหลังที่1ชั้น3อีเมล ria.onab@gmail.com หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024417973และ024417988สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการจำนวน82อัตรานักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการด้านทันตสาธารณสุขจำนวน5อัตรานิติกรปฏิบัติการ7อัตรานักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ36อัตราเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน12อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน18อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน33อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน21อัตรานายช่างโยธาปฏิบัติงาน11อัตรานายช่างเทคนิคปฏิบัติงานด้านโยธาจำนวน6อัตราและตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงานด้านไฟฟ้าจำนวน12อัตราผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ moph.jobthaigov.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง17มิถุนายนนี้ตลอด24ชั่วโมงสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ4อัตรานักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ1อัตรานายช่างโยธาปฏิบัติงาน2อัตรานายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน2อัตราเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน1อัตราผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกอของสำนักงานกพในระดับวุฒิการศึกษาที่ยื่นใบสมัครเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บคอมหรือ www.moj.go.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง16มิถุนายนนี้ตลอด24ชั่วโมงต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
9: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องคนรักรถยนต์ท่านผู้ฟังครับสำหรับคนรักรถแล้วการดูแลรักษารถยนต์ของท่านไม่ได้แค่เป็นการดูแลทรัพย์สินแต่อาจนับได้ว่าเป็นความชื่นชอบความหลงใหลความผูกพันและการแสดงออกถึงสไตล์ของตัวเองซึ่งหลายๆท่านอาจมองว่าการใส่ใจรถยนต์เป็นเรื่องไร้สาระเกินไปหรืออาจสงสัยว่าเพราะอะไรคนรักรถถึงใส่ใจเรื่องรถมากกว่าเรื่องอื่นๆท่านผู้ฟังครับรถยนต์ก็เปรียบเสมือนสมาชิกของท่านในครอบครัวเพราะไม่ว่าเราจะไปไหนรถยนต์ของเราก็จะไปกับเราด้วยทุกที่ซึ่งก็แน่นอนว่าถ้าท่านอยากให้รถยนต์อยู่กับท่านไปนานๆก็ควรต้องมีวิธีดูแลรถยนต์ที่ถูกต้องและเหมาะสมเพื่อให้สมาชิกที่เรารักไม่ด่วนจากโลกนี้ไปก่อนวัยอันควรการดูแลรักษารถยนต์เป็นสิ่งที่ผู้ใช้รถทุกคนควรศึกษาและปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอเพราะถ้าเราทุกคนใช้รถยนต์โดยไม่ใส่ใจและดูแลแล้วแน่นอนว่ารถยนต์ของเราก็จะต้องมีอันชำรุดทรุดโทรมแทนที่จะใช้งานได้อย่างยาวนานกลับต้องเอาเข้าไปซ่อมในศูนย์เสียทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายมากมายอีกด้วยครับท่านผู้ฟังครับวิธีที่จะสามารถยืดอายุการใช้งานรถยนต์คันโปรดของเราได้เริ่มจากไม่ควรอุ่นเครื่องรถด้วยการสตาร์ททิ้งไว้นานๆซึ่งความเข้าใจผิดของผู้ใช้รถทั้งในอดีตและปัจจุบันนั่นก็คือความเชื่อที่ว่าก่อนจะใช้งานรถควรสตาร์ทเครื่องทิ้งเอาไว้อย่างน้อย 5-10 นาทีเพื่อให้เครื่องพร้อมที่จะทำงานซึ่งจริงๆแล้วเป็นความเชื่อที่ผิดนะครับและอาจจะส่งผลเสียให้กับตัวเครื่องยนต์การดูแลรักษาดูแลเครื่องยนต์ที่ถูกต้องก็คือควรสตาร์ทก่อนเริ่มใช้งานไม่กี่นาทีก็เพียงพอการสตาร์ทรถเอาไว้นานๆก่อนใช้งานอาจจะทำให้เครื่องยนต์รวนและสตาร์ทรถครั้งต่อไปยากมากขึ้นด้วยแถมยังเปลืองน้ำมันอีกด้วยจากนั้นสังเกตความผิดปกติของรถยนต์แต่ละส่วนอย่างสม่ำเสมอนี่คือสิ่งที่จะทำให้ผู้ใช้รถทั้งหลายรู้ว่ารถยนต์ของเราควรปรับปรุงและแก้ไขส่วนใดบ้างด้วยการสังเกตความผิดปกติต่างๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์หม้อน้ำแบตเตอรี่ระบบไฟระบบเบรกถังน้ำมันหรืออื่นๆที่เป็นส่วนสำคัญต่างๆของรถยนต์ซึ่งถ้าท่านหมั่นสังเกตท่านอาจจะเห็นความผิดปกติและสามารถส่งรถเข้าศูนย์ซ่อมเพื่อบำรุงรักษาได้ทันท่วงทีเพราะถ้าหากท่านละเลยความผิดปกติต่างๆของรถยนต์นานๆเข้าก็อาจจะส่งผลให้ชิ้นส่วนนั้นๆชำรุดและทำให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างยากต่อการซ่อมแซมได้ครับท่านผู้ฟังครับนอกจากนั้นแล้วการหมั่นเช็คลมยางให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ลมยางรถยนต์เป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้รถยนต์ของท่านผู้ฟังทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเพราะถ้าหากท่านไม่หมั่นเช็คลมยางและพบว่าลมยางไม่เพียงพอก็อาจส่งผลให้ยางเสื่อมสภาพก่อนกำหนดแถมยังเปลืองน้ำมันและส่งผลให้เกิดผลกระทบต่างๆในการขับรถอีกด้วยเช่นอาจจะสูญเสียการทรงตัวเมื่อใช้รถจากความผิดปกติของลมยางดีไม่ดีอาจจะทำให้ยางเส้นนั้นระเบิดระหว่างที่ใช้งานก็เป็นไปได้ซึ่งถือว่าอันตรายมากๆ เพราะฉะนั้นควรหมั่นเช็คลมยางให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมพร้อมใช้งานอยู่เสมอโดยไม่ควรขับรถเร็วเกินไปการขับรถเร็วเป็นอีกหนึ่งสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุอันนำมาซึ่งความเสียหายต่อรถยนต์ของท่านผู้ฟังอีกทั้งยังเป็นสาเหตุของการทำให้เบรกและยางเสื่อมสภาพเร็วขึ้นด้วยทางที่ดีควรขับรถด้วยความเร็วที่เหมาะสมไม่ช้าหรือเร็วเกินไปเพื่อลดอัตราความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ

0: และเพื่อรักษาสมรรถนะของรถยนต์ให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นท่านผู้ฟังครับเรื่องสุดท้ายถือว่าสำคัญไม่แพ้กันก็คือการดูแลความสะอาดของรถยนต์อยู่เสมอซึ่งท่านผู้ฟังควรทำความสะอาดรถยนต์เป็นประจำเนื่องจากปัจจัยสำคัญที่ทำให้รถยนต์ของท่านผู้ฟังใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะถ้าหากท่านผู้ฟังปล่อยให้ฝุ่นจับตะไคร่เกาะหรือคราบสกปรกอันไม่พึงประสงค์ที่ฝังตัวแน่นอยู่ส่วนใดส่วนหนึ่งของรถยนต์ก็อาจจะนำมาซึ่งความเสียหายที่ท่านไม่สามารถจะคาดคิดก็เป็นไปได้ทางที่ดีควรเช็คความสะอาดของทุกซอกทุกมุมไม่ว่าจะภายในหรือภายนอกของรถยนต์ด้วยนะครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับและนี่ก็คือข้อปฏิบัติพื้นฐานง่ายๆสำหรับผู้ใช้รถยนต์ทั้งหลายที่ต้องการใช้รถยนต์ของท่านอยู่กับเราไปนานๆเมื่อเราได้ลองปฏิบัติตามข้อสำคัญดังกล่าวนี้แล้วเชื่อได้เลยว่าเราจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมกับการบำรุงซ่อมแซมรถยนต์ของท่านผู้ฟังบ่อยๆอีกทั้งยังเป็นวิธีที่ทำให้รถยนต์ของท่านผู้ฟังเหมือนรถยนต์ที่เพิ่งถอยออกมาใหม่อยู่ตลอดเวลาอีกด้วยครับจบบทความประจำวันเรื่องคนรักรถยนต์เรียบเรียงและนำเสนอโดยธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ท่านผู้ฟังที่สนใจบทความประจำวันดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
1: Bangkok Board Bangkok Board เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok Board Bangkok Boardมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
2: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Board เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
1: Bangkok Board มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
3: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอานนท์นันตสุคนและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน

ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์ก็แดดมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะทนออมเงินแบบเดิมทุกวันถ้าอยากได้อะไรที่ออมแล้วคุ้มต้องนี่เลยสลากออมทรัพย์ทอส.ใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอส.ไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอส.ทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
3: พระธาตุเด่นพระรอดคลังลำไยดังกระเทียมดีประเพณีงามจามเทวีสีหริพุนชัยท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีเชิญท่านรับฟังรายการมองลำพูนค่ะ

0: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมอยู่กับน้องอั้นอธิวัตรกันทปิงนะครับผมกับรายการมองละปูนนะครับผมวันนี้วันอังคารแล้วเนาะจะได้แล้วใครกินข้าวหรือยังนะครับผมหรือกําลังรับฟังเพลงนะครับผมแบบว่าย่อยอาหารเนาะจะได้แล้วก็ทักทายกันเข้ามาไทยนะครับผมวันนี้สายหน้าไมค์ก็ฮับอยู่เนาะแต่จะขออนุญาตเป็นเพลงจ้าละกันนะครับผมในช่วงนี้นะครับแต่จะได้แล้วช่วงนี้เตือนกันสักหน่อยนึงตะกี้ออกไปตะนอกมาเห็นบรรยากาศมืดครึ้มแฮมแล้วนะครับผมอุตุนิยมวิทยาเป็นเตือนนะครับไทยช่วงนี้จะมีฝนอย่างต่อนะเฝ้าระวังในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะครับผมอุตุนิยมวิทยาเป็นรายงานสภาพอากาศในวันนี้เนาะ16นะครับผมระบุว่าประเทศไทยของเฮานะครับผมยังคงมีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ด้วยกันแล้วก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งจากอิทธิพลนะครับของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนาะที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันแล้วก็ประเทศไทยนะแล้วก็อ่าวไทยอย่างต่อเนื่องส่งผลทำให้อาจจะเกิดฝนตกแบบช่วงนี้ต่อเนื่องนะครับผมระวังละกันสำหรับท่านไหนที่อยู่คิมน้ำนะหรือว่าจะอยู่ไกลดอยนะครับผมก็จะต้องระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันนะครับผมช่วงนี้ก็ภาคเหนือเป็นเฝ้าระวังกันเนอะบ้านเฮาก็เป็นอีกหนึ่งตีที่จะต้องเฝ้าระวังนะครับฮับหนึ่งสายละกันเนาะช่วงนี้ไม่ค่อยได้ฮับสายหนังไม้กันเลยนะสวัสดีครับ
2: สวัสดีเจ้า
1: สวัสดีครับผม
2: วันนี้อุ้ยจะฝากกรรมอะไรแหมละเนอ
1: ะได้เลยครับผมยายพรครับ
2: รักพันปีจากไปไม่ถึงปีความเศร้านี้ยังไม่หายคลายโศกสันองค์หญิงใหญ่พลันจากไปให้จาบันกลับสวรรค์ลาไกลไทยอาดูลทรงสถิตในใจไทยทุกดวงน้ำตาร่วงแสนอะไรไม่หายสูญนางฟ้าสู่สวรรค์ฉันเทิดทูนเพราะมีบุญเกิดเป็นไทยใจรื่นรมวันนี้อุ้ยจะขอฟังผลงานเพลง
1: ครับผม
2: ส่งนางฟ้ากลับสวรรค์เนอ
1: ะได้เลยครับ
2: แล้วเป็นกำลังใจคือกับอดีเจน้องอั้มด้วยเนาะ
1: ครับผม
2: ฝากผลงานเพลงไปหาสาวรอแดงขนมจีนเน
1: า
2: ะ
1: สาวรอแดงขนมจีน
2: งาม
1: ครับ
2: ผมแกเนาะ
1: ครับ
2: แล้วก็สาวมันยูดใส่หก
1: ประ
2: มาณหมูฮกไปเนาะ
1: ครับผม
2: แล้วก็ทุกเสียงทุกสายบ่เว้นบ่ว่างไผสักคนนะเจ้า
1: ได้เลยครับผมขอบคุณอวยพรครับ
2: สวัสดีเจ้า
1: สวัสดีครับหนึ่งสายในช่วงนี้นะครับผมจะได้แล้วก่อส่งนางฟ้ากลับสวรรค์นะครับผมจะได้แล้วเพลงนี้ก่อเป็นเพลงตีเราตอนนี้เราก็จะเปิดบ่อยหน่อยนะครับผมเนื่องจากว่ายังอยู่ในบรรยากาศของการแสดงถึงความอาลัยเนาะแล้วก็น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณขององค์ยิ่งใหญ่เมื่อตะกี้มันบอกนะพัดจะเจ้าฟ้าพัชรกิตติยภานะครับผมส่งนางฟ้ากลับสวรรค์เนาะจะได้รับเพลงนี้เป็นเพลงตีขอเข้ามาจากอุ้ยพรนะมอบเพิกตาทุกเสียงทุกสายเนาะพิเศษไปตังพัชรินคนงามนะบรรยูซอยฮกประมาณแล้วก็คนอื่นๆที่อาจจะไม่ได้เอ่ยเนาะจะได้แล้วก็ขอบคุณจันดักจัดหลายนะครับวันนี้ก็มาแต่งก้อนเหอกันฟังช่วงนี้จะได้แล้วนะครับผมเหมือนที่เน้นย้ำกันไว้ว่าเหอเรามาระวังกันสักหน่อยเนอะเปินเตินกันแล้วนะอุตุนิยมพิทยาเปินเตินว่าบาเดลนี้อยากจะเหอเฝ้าระวังในเรื่องของน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันนะครับผมใครที่อยู่ติดดอยก็ระวังในเรื่องของดินโคลนถล่มใครที่อยู่ติดน้ำก็เหอระวังในเรื่องของน้ำป่าที่มันจะมากับน้ำต่างๆเนอะจนตอนนี้มันระวังหนักแล้วนั่นเกินก็คือสำคุณอันบานมีตอระบายน้ำเนาะสมมติมันย้อนขึ้นมามันก็จะเข้ามาตั้งนั้นมดนะครับจะได้แล้วก็เรามาระวังกันตัวให้หากใครอยู่ที่ไหนเนอะแจ้งกันมาได้นะครับว่าฝนตกก่อนเนาะแต่กี้ผอกไปตั้งนอกมืดทึกมืดถืนนะฟังสักหนึ่งเพลงสองเพลงนะครับผมส่งนางฟ้ากลับสวรรค์เป็นเพลงแรกละกันนะครับผม

2บทเพลงนะครับผมในช่วงนี้ก่อนละกันนอกจากเมสซีนวลขอสาวเพชรบุรีแต่เป็นคอเวอร์ชันของอันตุนข่าวนะครับผมอันเซาะไปแล้วแต่กี้มาเป็นคอนเสิร์ตไปเห็นนะครับผมจะได้ละขออนุญาตเป็นเวอร์ชันเนาะเป็นเวอร์ชันอันของต้นฉบับเนาะอันนี้จะเป็นต้นฉบับก่อนคัทริยามาลาสีนะครับผมแล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับผมอันเพลงของอันอุ้ยพรนะครับผมส่งนางฟ้ากับสวรรค์เนาะในเวอร์ชันของพี่เบิร์ดนะครับผมช่วงนี้จะได้แล้วตะกี้ไอ้บ่าวสีบุบานโทมานนะครับผมช่วงนี้อาจจะขออนุญาตน้องงดเว้นเพลงอันเร็วเพลงกำเมิงอย่างที่โจ๊ะโจ๊ะกันสักหน่อยนะครับผมช่วงนี้เฮายังอยู่ในบรรยากาศของการแสดงความอาลัยนะครับผมต่อพระองค์พาเนาะหรือว่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยภานะครับผมจะได้แล้วก็ช่วงนี้จะเป็นเพลงจ้าๆละกันนะครับผมมีข่าวมาประชาสัมพันธ์นะครับผมเฮ้ยพี่น้องได้ฟังกันสักหน่อยแต่ตะกี้นี่อันก่อนเตงนี่ฮันสัก11โมงเฮาได้ไปอันตีศูนย์การเรียนรู้นะเศรษฐกิจพอเพียงตีอุโมงค์นะครับผมไปมีการอบรมเนาะสำหรับคนติปิ๋นอันบนห้องวัจันคนดูแลตุ่นพระขี้เล็กหลายคนจะงงว่าเอ้ยอย่างเปิ้นถึงมาดูแลตุ่นพระขี้เล็กมันเดี๋ยวนี้มันปูเป็นร้อยเก่าสิบกว่าตุ่นแล้วนะครับผมตลอดเส้นทางของตังอุโมงค์เนาะเปิ้นก็จะอนุรักษ์ไว้บ่ว่าจะเป็นการดูแลต่างๆนี่นะครับผมเปิ้นก็มีอันเป็นของว่าพ่อทอสอมอนี่นะครับผมที่จะมาดูแลกันนะครับผม55คนด้วยกันนะวันนี้ก็ได้ไปอุปจากันนะอีปอยแม่เปิ้นก็บอกโอ้นะจะได้แล้วเปิ้นก็จะจอยเลิกกันนอนเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องสำคัญนะครับผมรวมไปถึงเนาะเปิ้นอาจจะต้องการในเรื่องของการสนับสนุนต่างๆนะครับผมว่าจะเป็นการประชาสัมพันธ์เนาะเฮาก็ได้เข้าไปพอเปิ้นอ้อเปิ้นแบบว่าพยายามกําลังจะทําคือมันเป็นโครงการต่างๆอันนี้เป็นเรื่องดีเนาะในการที่จะช่วยกันอนุรักษ์ไม่ว่าจะเป็นตุ่นขี้เล็กก็ตามหรือว่าพืชพันธุ์ต่างๆก็ตามบ้านเฮาเนาะใครที่ปลูกได้นะครับผมแล้วก็ได้เดือดร้อนเนาะซัมเตอร์เฮาปลูกนะบ้านเฮาเอ้ยมันไปกายไปกึ่งโหเปิ้นอีน่ะอันนี้อาจจะต้องแบบว่าช่วยเหลือกันตัดให้หน่อยเนาะเดี๋ยวเป็นลุมเป็นฝุ่นนะใครที่อยู่บ้านเนาะปลูกตุ่นไม้เก้าใหญ่เก้าโลมเดี๋ยวมันเจริญเติบโตเร็วเนาะซัมฝุ่นตกมาจากอีแล้วโอ้ปุ๋งออกมาติ๊กๆนะครับผมอันว่าจะมีตุ่นไม้ใหญ่ตุ่นไม้น้อยยานี่สำเร็จเนาะยานี่จะเริ่มเติบโตเร็วขนาดนะผลใดน้ำฝุ่นน้ำฝุ่นนี่มันเป็นเหมือนแบบพอเอาหยาดน้ำติบเนาะซัมเตอร์มันตกลงมาหูอันยังก็ปุ๋งอันยังก็เขียวไปเห็นหมดนะครับผมแต่ใครที่ปลูกตุ่นไม้ตีมันไปกายโห่เปิ่นมันล่ำไปแดนเปิ่นอันนี้อาจจะต้องแบบว่าไม่ได้พิษไม่ได้เทงกันเน้อนะไปตัดหือเปิ่นเหเฮาก็ทำให้มันสะอาดเรียบร้อยเนาะซ้ำเติมเดี๋ยวนี้ลุมมามันปึ่งไปมันไปปาดโห่เปิ่นไปตกใส่หลังคาเปิ่นอันนี้แฮมมันน่าจะมาชดใช้กันแฮมหลายอย่างเนาะลงไปถึงเวลามันปิ้นจะอีปุ๊บเฮาจะค่อนข้างพิษกันนะครับนั้นแล้วก็แก่ตอนนี้ดีกว่าป้องกันไว้ก่อนนะครับก่อนที่มันจะเสียหายวันนี้นะ

เนาะโดยเปิ้นอ้างอิงจากข้อแนะนำของแพทยสภาจึงได้กำหนดเกณฑ์นะครับผมการปฏิบัติทดสอบสมรรถภาพร่างกายในกระบวนการขอรับใบอนุญาตขับรถณสำนักงานขนส่งตังนี้เนาะฟังดีๆนะครับผมอย่างแรกเปิ้นบอกว่าการทดสอบการมองเห็นสีทดสอบเฉพาะการขอรับใบอนุญาตขับรถในครั้งแรกเท่านั้นนะครับผมแถมรอบหนึ่งก็คือทดสอบสายตาไปพอสีตาบอดสีนะแค่ตอนแรกที่เขาไปขอใบอนุญาตนะในการต่ออายุใบขับขี่นะครับใบอนุญาตขับรถเนี่ยมันต้องทดสอบการมองเห็นแล้วเนอะมองเห็นสีนะครับผมการต่ออายุใบอนุญาตขับรถนะครับสำหรับกลุ่มที่มีอายุเกิน55ปีบริบูรณ์ตีใบขับขี่นะครับผมใบอนุญาตขับขี่ขาดต่ออายุไม่เกิน1ปีจะได้รับสิทธิ์ยกเว้นบ่ต้องทดสอบความสามารถของปฏิกิริยาทางเท้านะเหยียบเบรกนั่นเองโดยเขารับการทดสอบเฉพาะสายตาทางกว้างและทางลึกเท่านั้นแต่ที่จริงแล้วเราไปทดสอบสายตาทางกว้างทางลึกนี่น้องอันว่ามันยากเนอะไม่ซ้ำเติมมาอันน้อยนะครับผมจะได้แล้วก็เอาปิ้นกำลังใจเห็นว่าใครจะไปสอบนะอันนี้ก็ฝากกับไว้ตัวนะครับผมสำหรับข้อต่อมาการขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถกลุ่มผู้ที่มีอายุเกิน55ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบข้อมูลอายุและก็ยังคงต้องเข้ารับการทดสอบความสามารถของปฏิกิริยาทางเท้าก็คือเหยียบเบรกนั่นเองควบคู่กับการทดสอบสายตาทั้งกว้างแล้วก็ทางลึกตามปกติเนอะการต่ออายุใบอนุญาตขับรถกลุ่มผู้ที่ขาดต่ออายุใบอนุญาตขับรถเกิน1ปีเป็นต้นไปนะครับผมจะต้องเข้ารับการทดสอบความสามารถของปฏิกิริยาเท้าหรือว่าเหยียบเบรกแล้วก็ทดสอบสายตาทางกว้างทางลึกเช่นเดียวกันนะครับผมการปรับปรุงเกณฑ์เตือนนี่นะมุ่งหวังที่จะช่วยลดภาระแล้วก็ประหยัดเวลาเนาะสำหรับคุณที่เดินทางมาติดต่อราชการที่ขนส่งนี่แหละครับผมโดยการที่เป็นลดนะครับในการที่จะทดสอบสมรรถภาพเนาะในเรื่องของตาบอดสีต่างๆนะครับผมทางนี้ก็กรมการขนส่งทางบกเปิ้นก็อยู่ระหว่างหารือนะครับรวมกับกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็แพทยสภาเพื่อจะเร่งพัฒนาระบบนะครับต่ออายุใบอนุญาตขับรถผ่านอิเล็กทรอนิกส์ให้มันสมบูรณ์แบบมากขึ้นเนาะตามกฎกระทรวงนะครับผมการขอแล้วก็การออกใบอนุญาตขับรถนะครับแล้วก็การต่ออายุใบอนุญาตขับรถนะครับอันนี้ก็เอามาฝากไว้อันนี้เปิ้นมีการบังคับใช้นะซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่5มีนา2568อันนี้เป็นเรื่องของการออกอิเล็กทรอนิกส์นะที่เปิ้นจะเริ่มมาพัฒนากันนะครับผมจะได้แล้วก็กฎระเบียบนี้เนาะหากใครมีข้อสงสัยก็มีสายด่วนนะครับผม1584นะหรือ www.dlt.go.th นะอันนี้ก็มีทางข้อมูลข่าวสารเหมือนกันเนอะที่จริง 11:00 นเฮาก็จะมีขนส่งเนาะมาหือข้อมูลเฮาว่าจะเป็นการขับรถการต่อใบขับขี่หรือว่าความรู้ต่างๆหรือมันมีแคมเปญนะครับหรือว่ากิจกรรมอะหยังของขนส่งเปิ้นก็จะนํามาบอกกันสัก 11:00 นเนาะใครติดตามนะครับผมก็จะได้ทางความรู้สาระเนาะเดี๋ยวเรื่องนี้นะครับที่น้องนํามาแจ้งอาจจะมีของทางขนส่งนะมาอู่มาจ้ากันเพื่อขยายความในตอน 11:00 นแหมสักกรัมนึงนะจะได้แล้วก็ฝากบอกต่อกันตัวให้เปิ้นปรับเกณฑ์ทดสอบร่างกายอายุ55ปีขาตอมเกิน1ปีต้องทดสอบตาบอดแล้วก็ต้องเหยียบเบรกแล้วนะครับผมฝากกันไว้ตัวละกันเนาะแต่กี้ไอ้ศิลป์สักกำแพงไปขอเพลงขมาโปรดเถิดดวงใจเปิ้นบอกว่าขอเป็นเวอร์ชั่นผู้หญิงร้องแต่กี้เฮาเสาะได้ก็คือของยุยญาติเยอะขออนุญาตเป็นเวอร์ชั่นของยุยญาติเยอะละกันเนาะถ้าฟังกันสัก1เพลง2เพลงแล้วก็มาอยู่ด้วยกันครับมองหลับปูนนะครับ

หูนทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานอง อกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: อยู่ละปูนหมุนคลื่น FM 95
1: อยู่ละปูนต้องมุนมาฟังคืนนี้นะครับผม95เมกะเฮิรตซ์สวทชละปูนกรมประชาสัมพันธ์นะครับผมหับสายนาไมค์กันสัก1สายนะครับผมก่อนที่จะไปฟังข้อมูลข่าวสารกันเน้อสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีเจ้า
1: สวัสดีครับผม
2: ไม่ได้ยินเสียงหลายวันเนาะ
1: นั่น
2: รายการเนี่ยนุ่นมาแตนอ่ะ
1: นะครับช่วงนี้ก็จะมีสารคดีแล้วก็เพลงพระองค์พาครับผมที่จะได้มาเปิดให้กัน
2: น่ากับ
1: ครับผมแต่วันนี้ก็เริ่มเหอขอเพลงได้ละแต่เป็นเพลงจ้าหน่อยครับผม
2: วันนี้ได้ฟังเสียงกระใจดีแล้วเนาะ
1: ครับ
2: แน่ตึงวันเนี่ยเปิดคืนเดียวอย่าไหวเนี่ยพ
1: ัก
2: พูดไปเลยอ่ะผ่านนี้นี่นะ
1: ขอบคุณครับ
2: ตึงเปิดนะลูกแม่ก็เปิดลูกแม่ก็เปิด
1: ครับเนาะตีห้าเริ่มเลยเนาะ
2: ข่าวน้องบางวันก็ได้ฟังบางวันก็ไม่ได้ฟังเพราะว่ามันรับลืมตื่น
1: ครับผม
2: ถ้าตื่นมาได้เวลาโอเวอร์ทอมาแล้วมาแล้ว
1: อ่ะครับนั่นแหละครับขอบคุณจันนะครับ
2: ฟังจะไม่เจ้าถึงมาตอนเลยเนี่ย
1: ด่าขอบคุณครับ
2: จะขอเพลงอยู่ในใจเสมออ
1: ยู่ในใจเสมอเน
2: าะข่าวแบบเพลงเจ้าจ้าเพราะว่าเอาเพลงงูไปได้เน
1: า
2: ะ
1: ครับผมช่วงนี้ขอเป็นเพลงจ่าก่อนครับผม
2: มาเพื่อเสียงทุกสายนะเจ้า
1: ครับผม
2: พี่เพชรก็ดีไหมเสียงรอนี่เนอะ
1: ขอบคุณจันนักครับผม
2: เจ้าสวัสดีเจ้า
1: สวัสดีครับนะหนึ่งสายตอนนี้นะครับผมอยู่ในใจเสมอนะครับผมถึงแม้ว่าจะอันไม่ได้โทรมาอู่กันก็ยังอยู่ในใจเสมอแอนแล้วนะครับผมจะได้แล้วเฮาก็จัดเพลงนี้เหอกันนะครับแต่ช่วงนี้เอาข่าวๆมาฝากกันสักหน่อยตะกี้เฮาอู่กันต้นรายการเนาะว่าช่วงนี้ฝนจะนักจะหลายน้ําก็จะน้องใครที่อยู่ไกลน้ําใครที่อยู่ไกลดอยเฮอระมัดระวังกันไว้นะครับสําหรับพี่น้องชาวจังหวัดลําปูนของเฮารวมไปถึงพี่น้องที่อันอาจจะอยู่ตังหมู่ไหลปิ้งอยู่ติดน้ําอีเนาะเปิ้นว่าอยู่ติดน้ำนะเปิ้นบอกให้ระวังนะครับฝนตกนักระวังไข้ตีนเหลี่ยงกระชังป่าเนื้อป่าอาจจะนอกน้ำได้ในช่วงนี้นะครับผมเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนนะครับสภาพอากาศก็จะแปรปรวนเนาะแต่เจ้านี่ก็ยังแดดอยู่ดีๆไข้ตีสักผ่าตอนนี้เต็มกันเนาะเต็มเก็บผ่าตะกี้ไปพอนี่เอ้ยเริ่มมืดมากันแล้วนะครับผมคุณภาพน้ำเนาะตามแหล่งน้ำต่างๆอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงกระทันหันเนาะไม่ว่าจะเป็นคุณภาพในเรื่องของอุณหภูมินะหรือว่ากระแสน้ำต่างๆนะครับผมความขุ่นนะสูงขึ้นจากน้ำหลากแน่หรือว่าออกซิเจนนะครับในน้ำอาจจะลดลงทำให้ป่าเกิดการขาดออกซิเจนในน้ำอย่างรุนแรงใดจนทำให้มันตายหรือว่าใครในข่าวเราจำนวนหนักๆเนาะไม่ถึงว่าเสริมเติมคำมาพอเอ้ยนานอนไงเต็นแว่นนะครับผมในระยะเวลาสั้นๆเนาะหรือตีให้ห้องว่าป่านอกน้ำนั่นเองนะครับผมโดยเฉพาะป่าในกระชังตีอยู่ในพื้นที่ที่มันจำกัดนะครับผมดังนั้นแล้วช่วงนี้นะครับผมจึงออกมาเตือนการว่างดการหื้ออาหารนะครับเพื่อลดการเน่าเสียของแหล่งน้ำตีเลี่ยงอยู่นะครับผมจำกัดความหนาแน่นเนาะควรปล่อยป่าในปริมาณตีมันพอเหมาะพอดีตามกระชังตีเฮามีนะครับผมมันคือมันหนาแน่นจนเกินไปนะแล้วก็เพิ่มออกซิเจนนะครับผมควรติดตั้งซัมเตอร์ก็จะปิ้นการปิ้นทั้งออกซิเจนหรืออากาศซื้อเริ่มคูณก็จะปิ้นเพื่อห้องว่าอย่างก็ตีมันปิ้นใบพัดนั่นเนาะตีน้ำคือมันมีออกซิเจนเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อรักษาภาวะออกซิเจนในน้ำหืมต่ำกว่า3มิลลิกรัมต่อลิตรนะครับผมเตรียมพร้อมรับมือเนาะหากเกิดภาวะป่าร้อยโตเกษตรกรต้องเปิดเครื่องหืออากาศนะครับหรือว่าออกซิเจนนะอย่างทันท่วงทีนะเพิ่นบอกว่าขอแนะนำเพิ่มเติมเนาะผู้ที่เลี้ยงป่ากระชังนะครับผมสามารถรับมือในช่วงของฝนนะครับฝนตกแรกๆนะตีส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำใดนะโดยการเปิดเครื่องตีน้ำเพื่อที่เพิ่มออกซิเจนเข้าไปนะครับควรลดปริมาณอาหารงดหื้ออาหารกันสักหน่อยหรือว่าลดปริมาณมันลงเพื่อหื้อน้ำมันเน่าเสียนะครับผมรวมไปถึงนะถ้าตอนนี้ฝนมันจะตกจะได้เราจะลืมกันเนาะในการที่จะไปอันปล่อยพอไปกอยมันสักหน่อยนะครับผมบางเติมเดี๋ยวนี้ฝนมันต่างต้มตันซัมเตอร์แจ้งอยู่จะดีเนาะสักก้ามนึงโอ้มาบึ้มบึ้งนะครับผมแต่จะได้รับฝนชงนี้เนาะก็จะมาผมก็ลุ่มวานี่ก็ลุ่มแฮงเหมือนกันเนาะเฮานั่งพอตอนแรงอีนะนั่งอยู่ปากตัวอีนี่ลุ่มมาบุ้มบึ้งบึ้งไอ้นะอันนี้ต้องระวังกันตัวใครที่ซักผ้าซักโคใครที่จะออกไปไหนเนาะอาจจะต้องระมัดระวังกันตัวเก็บผ้าก่อนออกบ้านเนาะหรือว่าย่ายมันเข้ามาตั้งตีหุ่มนะครับผมเฮาแหนมเนาะแต่แหละว่าเฮาออกบ้านไปเนี่ยมันจะตกก่อซ้ำเติมไหวหลังมากรรมเดียวเอ้ยตันละผ้าเป๊ะหมดเวลาผ้ามันเป๊ะมันจะมีอย่างนึงก็คือกลิ่นแอบเนาะจะได้แล้วก็ฝากกันตัวนะครับผมหากใครตากผ้าไอ้เนาะตอนนี้ก็อาจจะต้องใจพออันบุญราคากันสักหน่อยว่ามันอันมีเมฆ ฝุ่นหนักก่ออีนะครับผมฝากไว้ตัวละกันเนาะอยู่ในใจเสมอละกันนะครับผมในวันในช่วงนี้นะครับผมกันที่โฮมคอมานะครับผมแล้วก็เปิดเฮือน1เพลงเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาอยู่กันกับข้อมูลข่าวสารกันต่อนะครับ

นิรันดร นะครับผมเพลงที่จบไปนอนในเวอร์ชันของพี่ต่ายอรทัยนะครับผมกับไอ้ไผ่พงศธรน้องหองกูกันไว้นะครับผมแล้วก็เห็นเพลงที่จบไปนะที่ขอเข้ามากันนะครับผมอยู่ในใจเสมอนะครับผมจากคันที่โฮมเนาะถึงแม้จะอันเพื่อบอกว่าจะได้ยินเสียงได้ยินเสียงก็อยู่ในใจเสมอเองนะครับผมแต่จะได้ลาช่วงนี้นะครับผมฝากนะครับความห่วงใยนอกจากสบทละปูนละกันช่วงนี้เป็นช่วงตีฝุ่นตกหนักตกหลายนะครับผมไข้ติดเตียวรัดฝุ่นอีเนาะอาจจะต้องระมัดระวังกันตัวนะครับผมอย่างแรกเลยที่มาย่ำเตือนกันนะครับเลิกรองเท้าหุ้มส้นนะครับผมหรือว่าที่มันมีดอกยางลึกๆ กันให้หน่อยเนาะเพื่อป้องกันการเต้านะเต้าก็คือการหกล้มนะครับผมหลีกเลี่ยงนะครับรองเท้าที่มันรองเท้าที่มันแบบเรียบหรือว่ามีส้นสูงเนาะพอช่วงนี้มันอาจจะแบบต้องการการทรงตัวดีๆไข้ตีไปทางไหนแล้วมันมีเขี้ยวไข้คู่นะหรือตาไข้น้ำอีเนาะระวังกันนะครับผมมันจะมือหน่อยเนิ่นตรงหันนะครับผมหรือเดินนะครับอย่างเรามาระวังเนาะห้ามวิ่งนะครับผมหรือห้ามก้าวเร็วก้าวยาวเกินไปนะครับผมสำคุณฟังนะครับผมรีบจนแบบว่าโกเป๊ะเนาะก็เลยวิ่งมันเปลิดปุ๊บมันจะเจ็บนักนะครับผมมันก็จะช่วยลดในเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุลื่นล้มเนาะถ้าใครวิ่งเร็วมันก็จะล้มนะครับผมหลีกเลี่ยงการเดินไปไกลตุ่นไม้ใหญ่เนาะหรือว่าป้ายโฆษณาในช่วงนี้นะครับผมเนื่องจากว่าเดี๋ยวนี้ฝุ่นมันมาครับฝุ่นเนาะมันเอาลุมมาโตยนะครับผมซ้ำเตอนะครับผมลุมมันแห้งมันก็ปัดกิ่งมงกิ่งไม้หักหรือซ้ำเตอป้ายโฆษณาเนี่ยแหละครับผมมันเหมือนมันโครงเครงอีเนาะหรือมันอาจจะแบบมันโตลมครับธรรมดามันเป็นไวนิ่วหรืออย่างอีนามันโตลมมาปุ๊บมันลุดลงมามันโดนเฮามันอันตรายขนาดเลยนะครับรวมไปถึงบ่เดินลุยน้ำติโถมขังเนอะโดยเฉพาะเวลากลางคืนเพราะไอ้ยังน้องอ้านี่นะครับผมเนื่องจากว่าเฮาหู้มันลึกโดใดเนาะซ้ำเตอลงไปจุ่มผิวไอ้นะอันนี้อันตรายนะครับผมจะต้องระวังตอซ้ำเตอฟ้าตอเปิดไวเฮาหันยำไปปุ๊บนะครับผมมีใครหันกลางคืนอันนี้อันซ้ำอันตรายเนอะรวมไปถึงงูเงี้ยวเขี้ยวคอหรือว่าสัตว์มีพิษที่มันจะอยู่ในน้ำนะครับผมอันนี้อาจจะต้องระวังเนาะใครมีเกือบอกเดี๋ยวนี้เกือบอกเกือบบูดนะครับผมจะไปตรงไปนาหรือออกจากบ้านซ้ำเติมเนาะจะเตี้ยวเข้าไปมันปิ้นป่าปิ้นหยาดก็ใส่เกือบอกกันให้เนอะนะครับผมมันใจรมนะครับหรือว่าจ่องนั่นแหละตีเป็นโลหะปลายแหลมเพราะมันใส่แล้วก็มันใส่เครื่องประดับเนาะตีอาจจะทำเหือมันเป็นสื่อน้ำไฟฟ้านะครับพอช่วงนี้เหมือนตีเกิดขึ้นไปนะในเรื่องของฟ้าพงฟ้าผ่ามันเกิดขึ้นมาแล้วเนาะระวังอันตรายกันไว้ตัวรวมไปถึงนะครับผมเมื่อถึงตีหมายแล้วเนาะซ้ำเติมเนาะโหก็เป๊ะเสื้อผ้าก็เป๊ะนะไอ้อันเท้าก็เป๊ะอ่ะเราก็ต้องทำเหมือนโต๊ะเก่าแห้งด้วยการอาบน้ำกันก่อนอีกอย่างต้องฟังอาบน้ำเนื่องจากว่าไม่มีสิ่งสกปรกมีเชื้อโรคเนาะหรือมีเชื้อแบคทีเรียต่างๆที่มันลอยอยู่ในอากาศหรือว่าลอยอยู่ในฝุ่นนั่นแหละครับผมมันตกลงมาโดนตัวเรามันเอาเข่าบานมาปุ๊บสำคุณอาบน้ำเตอไปกอดไปหวานลูกนะมันจะติดเจอกันไปใหญ่นะครับผมดังนั้นแล้วอาบน้ำล้างตัวใส่สบู่ทำความสะอาดแล้วก็เช็ดโต๊ะเหือแห้งเพื่อ1ป้องกันเหือโต๊ะเก่าปิ่นวัดปิ่นเมยสองเอาเจอโรคไปติดคนในบ้านโดยเฉพาะลูกเด็กเล็กแดงแล้วก็คนชราเนอะเพราะว่ากลุ่มเหล่านี้เป็นกลุ่มเปราะบางเนาะเวลาเกิดอะไรยังขึ้นมาเปิ้นก็จะปิ่นหนักกว่าเฮานะครับผมฝากไว้ตัวละกันเนาะในช่วงของหน้าฝุ่นจะอี้นะครับผลการเดินลอยฝุ่นไปก็ระมัดระวังประมาทละกันนะครับผมจะได้แล้วก็ฝากความห่วงใยนะครับผมจากน้องอั้นแล้วก็จากทีมงานสวทละปูนนะครับไปถึงทุกท่านกันต้วยนะวันนี้นะครับผมประชาสัมพันธ์กันสักหน่อย4โมงแรงนะอู่ข่าวเจ้าเหนือของเฮานะสวทละปูนเฮาเป็นแม่ขายเนาะอย่าลืมติดตามน้องอั้นแล้วก็น้องโอมกันต้วยนะครับผมก็จะมีอีก1รายการเนาะ4โมงเดี๋ยวเฮามาอู่จ๋ากันมีข่าวคราว8จังหวัดภาคเหนือมาฝากกันว่าที่ไหนมีอีหยังกันพ่องนะครับผมแต่วันนี้มองละปูนต้องลากันไปก่อนลั่นเนอร์ลาไปกับเพลงนี้ละกันของตั๊กกะแตนชลดาทุ่งนางคอยนะครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีเตรียมหารือประธานาธิบดีรัสเซียผลักดันความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนพลังงานเพิ่มโอกาสการซื้อขายสินค้าระหว่างกันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมหารือประธานาธิบดีรัสเซียผลักดันความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนพลังงานเพิ่มโอกาสการซื้อขายสินค้าระหว่างกัน
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการนำแผนหารือกับรัสเซียเข้าหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ว่ามีหลายเรื่องที่ต้องพูดคุยกับรัสเซียทางด้านการเกษตรด้านอุตสาหกรรมการลงทุนซึ่งไทยได้ซื้อสินค้าจากรัสเซียเป็นจำนวนมากและต้องการให้รัสเซียเพิ่มการสั่งซื้อสินค้าจากประเทศไทยจึงถือเป็นโอกาสดีและในวันที่18มิถุนายนนี้ช่วงเย็นตนเองจะได้หารือทวิภาคีกับนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียจะนำประเด็นต่างๆเข้าหารือรวมถึงเรื่องน้ำมันด้วยเพราะรัสเซียเป็นหนึ่งในประเทศที่ผลิตแหล่งพลังงานหลายประเภทส่วนการหารือครั้งนี้จะเน้นการซื้อหรือขายสินค้าจากรัสเซียย้ำว่าทุกอย่างต้องเป็นไปในลักษณะทูเวย์หรือเกิดประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่ายซึ่งสินค้าที่รัสเซียให้ความสนใจมีทั้งสินค้าเกษตรอาหารอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมและไทยได้หาแหล่งพลังงานจากหลายแห่งสำหรับการดึงดูดการลงทุนจากรัสเซียเข้ามาในประเทศไทยนายกรัฐมนตรีระบุว่าก่อนหน้านี้ประธานหอการค้าแห่งรัสเซียได้เดินทางเข้าพบและมีการหารือเกี่ยวกับโอกาสการลงทุนร่วมกันแล้วพดิษฐ์นาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: วุฒิสภาเสนอแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายชูวาระแห่งชาติสร้างสมดุลความมั่นคงและเศรษฐกิจ
7: การประชุมวุฒิสภาวันนี้พิจารณารายงานการศึกษาเรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและการประกอบอาชีพสงวนสำหรับคนไทยกรณีศึกษาจังหวัดสมุทรสาครของคณะกรรมการการแรงงานซึ่งศึกษาพิจารณาแล้วเสร็จโดยระบุว่าไทยกำลังก้าวสู่สังคมสูงวัยขณะที่ภาคธุรกิจยังต้องพึ่งพาแรงงานจากเมียนมากัมพูชาและสปป.ลาวแต่การบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติยังเผชิญปัญหาการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายและการประกอบอาชีพสงวนของคนไทยส่งผลกระทบต่อความมั่นคงสังคมสาธารณสุขและเศรษฐกิจโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครส จากนั้นสมาชิกวุฒิสภาอภิปรายว่าประเด็นสำคัญไม่ใช่จำนวนแรงงานต่างด้าวแต่เป็นการปล่อยให้แรงงานจำนวนมากอยู่นอกระบบซึ่งก่อความเสี่ยงด้านความมั่นคงชายแดนการแย่งอาชีพคนไทยภาระงบประมาณท้องถิ่นปัญหาสาธารณสุขและการสูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศพร้อมเสนอให้ยกระดับการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติเป็นวาระแห่งชาติจัดทำระบบข้อมูลแรงงานแบบ One ID กำหนดโควต้าความต้องการของแต่ละอุตสาหกรรมยกระดับทักษะแรงงานไทยและปราบปรามขบวนการนำเข้าแรงงานผิดกฎหมายรวมถึงยึดหลักสิทธิมนุษยชนโดยแยกผู้กระทำผิดออกจากเหยื่อการค้ามนุษย์อย่างชัดเจนเพื่อสร้างสมดุลระหว่างความมั่นคงการพัฒนาเศรษฐกิจและการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานวาสนาตระเกตรายงาน
1: เกิดแผ่นดินไหวขนาด 6.7 ในจังหวัดสุลาเวสีกลางทางตอนกลางของอินโดนีเซียสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานสำรวจทางธรณีวิทยาของสหรัฐที่ระบุว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 6.7 ในจังหวัดสุลาเวสีกลางทางตอนกลางของอินโดนีเซียเมื่อเวลา 11:27 ของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวอยู่ลึกลงไปใต้ดินราว10กิโลเมตรและอยู่ห่างจากเมืองปาลูซึ่งเป็นเมืองเอกของจังหวัดสุลาเวสีกลางไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ46กิโลเมตรอย่างไรก็ตามไม่มีประกาศเตือนภัยสึนามิและยังไม่พบรายงานความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวทั้งนี้เมืองปาลูของอินโดนีเซียเคยเผชิญกับเหตุแผ่นดินไหวและสึนามิรุนแรงในปี2561โดยฆ่าชีวิตผู้คนไปมากกว่า 4,000 รายซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ประชาชนในเมืองแห่งนี้มีความอ่อนไหวและตื่นตัวเป็นพิเศษต่อเหตุแผ่นดินไหวในภูมิภาค1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
8: ข้าพเจ้าขอเชิญชวนทุกท่านทุกฝ่ายในมหาสมาคมนี้และประชาชนชาวไทยทุกคนได้ตั้งความปรารถนาร่วมกันกับข้าพเจ้าในอันที่จะร่วมกันปฏิบัติงานตามฐานะและหน้าที่ของตนโดยยึดเอาประโยชน์คือความเจริญมั่นคงของประเทศชาติและความผาสุกร่มเย็นของประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุดพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการออกมหาสมาคมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562วันที่4พฤษภาคม2562ณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยมหิศูลพิมานท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงทุกวันตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนสื่อรัฐพัฒนาประชาชน

0: านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์จากนี้ไปสถานีเชิญท่านรับฟังการถ่ายทอดการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำสัปดาห์ค่ะ
1: สวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนที่กำลังติดตามการแถลงมติคณะรัฐมนตรีประจำวันอังคารที่16มิถุนายนนะคะดิฉันขอเริ่มต้นด้วยข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะจริงๆก็มีหลายเรื่องด้วยกันแต่ว่าขอหยิบประเด็นที่ เรื่องหลักๆที่ท่านนายกสั่งให้ต้องกลับมารายงานคณะรัฐมนตรีเป็นการสำคัญเลยนะคะเรื่องแรกค่ะเป็นเรื่องของการแก้กฎหมายคนกระทำผิดส่งกลับประเทศให้ไวที่สุดตามที่เป็นที่รับทราบโดยทั่วไปนะคะว่ารัฐบาลได้ดำเนินการปราบปรามคนต่างด้าวที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องอาชญากรรมข้ามชาติแก๊ง call center นอมินีการลักลอบประกอบธุรกิจผิดกฎหมายและการกระทำความผิดในรูปแบบต่างๆมาอย่างต่อเนื่องซึ่งปัจจุบันก็เห็นผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็ได้มีการแถลงข่าวการดำเนินการอยู่หลายครั้งนะคะซึ่งในเรื่องนี้ท่านนายกรัฐมนตรีได้ย้ำว่าแม้ว่าจะมีการจับกุมและดำเนินคดีไปแล้วแต่ก็ยังมีข้อจำกัดในกระบวนการส่งตัวชาวต่างชาติที่กระทำความผิดกลับประเทศหรือที่เราจะใช้คำศัพท์ว่า deportation และหลายกรณีนะคะยังใช้เวลานานกว่าที่ผู้กระทำผิดจะเดินทางกลับเมื่อได้รับการปล่อยตัวแล้วจะเดินกลับไปยังประเทศแม่เดินทางกลับไปยังประเทศแม่ของตนเองจึงทำให้กลุ่มบุคคลเหล่านี้ยังออกไปใช้ชีวิตได้ตามปกติและอาจจะมีการกระทำความผิดซ้ำอีกในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีท่านนายกจึงมอบหมายให้รองนายกปกรณ์นินประพันธ์นะคะซึ่งดูแลในเรื่องของกฎหมายและก็ท่านก็ได้นายกมอบหมายให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและกระทรวงมหาดไทยร่วมกันพิจารณาการปรับปรุงกฎหมายคนเข้าเมืองและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้กระบวนการส่งตัวคนต่างด้าวที่กระทำความผิดกลับประเทศมีความเร็วคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะในเรื่องที่2นะคะเป็นเรื่องของการเกาะติดสภาพภูมิอากาศค่ะซูเปอร์เอลนีโญนะคะจากที่เราได้รับทราบกันดีว่าในปีนี้จะมีสถานการณ์ของเอลนีโญเกิดขึ้นและท่านนายกก็ได้ติดตามเรื่องนี้มาโดยตลอดรวมถึงได้แสดงความห่วงใยต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะและที่ผ่านมาก็ได้มีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมและกำหนดมาตรการรองรับผลกระทบไว้แล้วซึ่งมาตรการที่จะดูแลประชาชนนะคะที่คาดว่าจะได้รับผลจากซูเปอร์เอลนีโญนั้นก็จะครอบคลุมไปถึงเรื่องของน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคภาคการเกษตรภาคอุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับความเป็นอยู่ของประชาชนและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศค่ะเพื่อสร้างความมั่นใจกับทุกภาคส่วนนะคะท่านนายกจึงได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบนำแผนปฏิบัติการและมาตรการที่ได้ดำเนินการหรือกำลังจะดำเนินการรวมถึงความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมนำมารายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ทราบในสัปดาห์หน้าค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเวลา 15:00 นท่านนายกจะนำคณะไปเยือนประเทศรัสเซียค่ะจะบินจากสนามบินบน .6 ไปยังกรุงคาซานประเทศรัสเซียเพื่อร่วมประชุมในการประชุมที่เรียกว่าการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษหรือว่าอาเซียนรัสเซีย commemorative summit นะคะการประชุมจะมีในวันที่17และ18มิถุนายนค่ะการประชุมอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษครั้งนี้นะคะถือเป็นการจัดงานที่จัดขึ้นในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียค่ะซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่ปี2534ครับถือเป็นเวทีสำคัญในการกำหนดทิศทางความร่วมมือระหว่างอาเซียนและรัสเซียในระยะยาวค่ะซึ่งในส่วนประเทศไทยของเรานะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็จะใช้เวทีดังกล่าวนี้เป็น พื้นที่ในการส่งเสริมความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะทั้งในเรื่องของการเมืองความมั่นคงเศรษฐกิจพลังงานและความมั่นคงทางอาหารรวมถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยนะคะตลอดจนการรักษาผลประโยชน์ของประเทศภายใต้บริบทโลกที่มีความผันผวนจากปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์และภูมิเศรษฐศาสตร์ค่ะในวันที่18นะคะในช่วงเย็นก็จะได้มีการหารือทวิภาคีระหว่างท่านนายกและรัฐมนตรีและประธานาธิบดีปูตินด้วยซึ่งก็จะเป็นโอกาสสำคัญที่เราจะได้หยิบยกประเด็นที่เป็นประโยชน์กับทางด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศของประเทศไทยกับรัสเซียค่ะสำหรับดิฉันมีเพียงเท่านี้ค่ะเชิญรองลลิดาค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะมีมติสำคัญนะคะหลายเรื่องด้วยกันอยากจะแจ้งให้ทราบค่ะทั้งในเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะมิติด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศค่ะรวมถึงมาตรการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลค่ะซึ่งล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชนทุกคนนะคะและทิศทางการพัฒนาประเทศด้วยค่ะโดยจะขออนุญาตนำเข้าสู่รายละเอียดทีละเรื่องค่ะในวันนี้นะคะคณะรัฐมนตรีพิจารณาขยายมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ต่อเนื่องตั้งแต่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2570ค่ะเพื่อสนับสนุนภาคธุรกิจเข้าสู่ระบบดิจิทัลมากขึ้นสาระสำคัญคือให้บริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหักรายจ่ายได้2เท่าค่ะสำหรับการลงทุนหรือใช้บริการระบบ e-tax invoice e-receive และ e-withholding taxรวมถึงเพิ่มสิทธิให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายตรวจประเมินระบบสารสนเทศของ Service Provider ที่จ่ายให้สพทอขณะเดียวกันยังลดภาษีหักณที่จ่ายระบบ e-withholding tax จากอัตรา 5% 3% และ 2% เหลือ 1% ค่ะเพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการคาดว่าจะช่วยให้ธุรกิจมีกระแสเงินสดเพิ่มปีละประมาณ 27,000 ล้านบาทและลดต้นทุนการทำธุรกรรมภาษีในระยะยาวค่ะเรื่องถัดไปนะคะเกี่ยวกับเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะครม.เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าเพื่อเพิ่มความคุ้มครองผู้ซื้อให้ชัดเจนกว่ากฎหมายแพ่งและพาณิชย์เดิมค่ะสาระสำคัญคือหากสินค้ามีความชำรุดบกพร่องผู้ซื้อจะมีสิทธิ์ให้ผู้ขายซ่อมเปลี่ยนสินค้าลดราคาหรือเลิกสัญญาได้ตามเงื่อนไขค่ะโดยครอบคลุมสินค้าทั่วไปเช่นรถยนต์รถจักรยานยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ที่เป็นเครื่องยนต์ค่ะร่างกฎหมายนี้นะคะยังกำหนดช่วงเวลาสันนิษฐานว่าสินค้าชำรุดตั้งแต่ก่อนส่งมอบค่ะเช่นสินค้าทั่วไป6เดือนรถยนต์1ปีรถจักรยานยนต์6เดือนรวมถึงกำหนดอายุความในการใช้สิทธิ์เพื่อให้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนค่ะลดข้อพิพาทและยกระดับมาตรฐานการคุ้มครองผู้บริโภคของไทยค่ะในด้านของด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะวันนี้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียค่ะสมัยพิเศษรวม4ฉบับด้วยกันค่ะซึ่งจะมีการรับรองในการประชุมวันที่18มิถุนายน2569ณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียค่ะสาระสำคัญคือการยกระดับความร่วมมืออาเซียนรัสเซียในโอกาสครบรอบ35ปีครอบคลุมทั้งสันติภาพความมั่นคงการค้าการลงทุนค่ะพลังงานอาหารเกษตรคมนาคมสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ค่ะโดยเฉพาะการเสริมความมั่นคงทางพลังงานการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมการรับมืออาชญากรรมข้ามชาติและการจัดทำแผนความร่วมมืออาเซียนรัสเซียปี2526ถึง2530ทั้งนี้เอกสารทั้ง4ฉบับนะคะไม่ก่อให้เกิดพันธกรณีทางกฎหมายค่ะแต่จะช่วยเปิดโอกาสความร่วมมือที่จะเป็นประโยชน์ต่อไทยในหลายมิติค่ะนอกจากนี้คณะรัฐมนตรีนะคะยังเห็นชอบร่างแผนการหารือระหว่างกระทรวงต่างประเทศของไทยกับกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียค่ะฉบับที่6ครอบคลุมปี2569ถึง2573ค่ะเพื่อเป็นกรอบการหารือและขับเคลื่อนความร่วมมือของ2ประเทศอย่างต่อเนื่องค่ะแผนนี้กำหนดการหารือทั้งระดับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศและระดับกรมครอบคลุมความร่วมมือทวิภาคีภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกกรอบสหประชาชาติกิจการยุโรปการสื่อสารยุคดิจิทัลการรับมือข่าวปลอมและกฎหมายระหว่างประเทศ ทั้งนี้แผนดังกล่าวไม่ใช่สนธิสัญญาระหว่างประเทศค่ะและไม่ก่อให้เกิดพันธกรณีทางกฎหมายนะคะโดยคาดว่าจะลงนามในการประชุมคณะกรรมการร่วมไทยรัสเซียครั้งที่9ที่กรุงมอสโกค่ะช่วงเดือนสิงหาคมปีนี้ค่ะวันนี้คณะรัฐมนตรีนะคะยังมีการแต่งตั้งหลายหน่วยงานด้วยกันนะคะโดยบางส่วนจะขออนุญาตส่งเป็นสื่อนะคะและบางส่วนจะทำการแถลงให้ฟังค่ะโดยแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งบริหารระดับสูงประจำกระทรวงมหาดไทยค่ะได้แก่นายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงนายโชตินรินทร์เกิดสมดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะและมีการโอนข้าราชการพลเรือนสามัญก็ดำรงตำแหน่งบริหารระดับสูงนะคะได้แก่นายประวิตรเกตวงศ์ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติค่ะแต่งตั้งข้าราชการทางการเมืองนะคะตำแหน่งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีนะคะได้แก่นายทัศพงศ์สะสมทรัพย์ค่ะและแต่งตั้งนายพีรพรสุวรรณชวีและนายพิชัยเจริญสิริสุนทรดำรงตำแหน่งประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะยังมีมติครม.ที่น่าสนใจอีกหลายประเด็นนะคะโปรดติดตามจากท่านรองพลอยทะเลค่ะ
3: สวัสดีประชาชนและสื่อมวลชนนะคะวันนี้การประชุมของคณะรัฐมนตรีก็ยังมีอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจค่ะเรื่องแรกนะคะคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งดำเนินการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นให้สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองเดิมนะคะคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อ30ธันวาคม2568อนุมัติหลักการขอรับการสนับสนุนงบประมาณโดยมีค่าใช้จ่ายในส่วนของสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองเป็นเงินจำนวน 325.35 ล้านบาทรวมอยู่ด้วยแล้วต่อมาสำนักงานกกต.ได้รับแจ้งจากสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองว่าเงินส่วนที่ได้รับจัดสรรปริมาณดังกล่าวไม่เพียงพอเนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรในส่วนของค่าตอบแทนการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ที่ไม่ได้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งและการออกเสียงประชามติให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนอำเภอและท้องถิ่นคิดเป็นค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 14,863,864 ล้านบาทค่ะทั้งนี้ขอให้สำนักงานกกต.ร่วมกับสำนักงานบริหารการทะเบียนกรมการปกครองจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการจ่ายงบประมาณพร้อมรายละเอียดประกอบการพิจารณาให้ถูกต้องตามในพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังรัฐพ.ศ. 2561ค่ะเรื่องต่อไปนะคะคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรรวม2ฉบับโดยมีสาระสำคัญเป็นการขยายระยะเวลาการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรแก่บุคคลธรรมดาและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่บริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่สถานศึกษาเพื่อสนับสนุนกีฬาโดยให้หักลดหย่อนหรือหักเป็นรายได้จ่ายได้2เท่าของจำนวนเงินบริจาคสำหรับการบริจาคผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-donation ของกรมสัมภากรต่อไปอีกเป็นระยะเวลา3ปีตั้งแต่วันที่1มกราคม2568ถึงวันที่31ธันวาคม2570ซึ่งทางกระทรวงการคลังได้ประมาณการสูญเสียรายได้และประโยชน์ที่จะได้รับตามมาตรา27และมาตรา32คาดว่าจะทำให้รัฐสูญเสียรายได้ต่อปีประมาณ 1,600 ล้านบาทรวม3ปีภาษีประมาณ 4,800 ล้านบาทซึ่งมาตรการนี้ภาคเอกชนและภาคประชาชนจะมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการศึกษาและการกีฬาในประเทศอย่างต่อเนื่องและเป็นการช่วยลดภาระงบประมาณของรัฐในอีกทางหนึ่งค่ะและอีกเรื่องนึงค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎหมายกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระดาษสัมผัสอาหารเป็นไปตามมาตรฐานตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอโดยมีสาระสำคัญเป็นการขยายระยะเวลาการบังคับใช้กฎหมายกระทรวงเดิมออกไปอีก1ปีจากเดิมมีผลบังคับใช้ในวันที่22มิถุนายน2569เป็นวันที่22มิถุนายน2570ค่ะเหตุผลคือผู้ผลิตและผู้นำเข้าหลายรายโดยเฉพาะ SME ยังต้องใช้เวลาเตรียมความพร้อมเรื่องวัตถุดิบเครื่องจักรและระบบควบคุมคุณภาพการทดสอบและการขอรับรองมาตรฐานมอกการขยายเวลาครั้งนี้จะช่วยลดผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานป้องกันปัญหาบรรจุภัณฑ์กระดาษเช่น ถุงขนมถุงหิ้วจานกระดาษหรือกระดาษรองอาหารขาดตลาดและช่วยไม่ให้ต้นทุนถูกส่งไปเป็นภาระค่าครองชีพของประชาชนค่ะขอบพระคุณมากค่ะ
4: ค่ะมาดูที่ประเด็นน่าสนใจกันต่อในมติครม.ในวันนี้นะคะประเด็นแรกคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินสำหรับโครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบและสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าจากอ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ไปยังฝายบ้านค่ายจังหวัดระยองจากเดิม840ล้านบาทเป็น859.2 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 19.2 ล้านบาทโดยโครงการนี้ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีมาแล้วตั้งแต่ปี2565ภายใต้แผนจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานสาเหตุที่ต้องปรับเพิ่มงบประมาณนะคะเนื่องจากระหว่างดำเนินการก่อสร้างพบว่าแนวท่อส่งน้ำบางช่วงอยู่ในพื้นที่ที่มีการขยายช่องทางจราจรของทางหลวงทำให้ไม่สามารถวางท่อด้วยวิธีขุดเปิดทางดินเปิดหน้าดินตามแบบเดิมได้จึงจำเป็นต้องปรับรูปแบบการก่อสร้างเป็นการเจาะลอดใต้ผิวถนนซึ่งเป็นวิธีที่เหมาะสมกว่าช่วยลดผลกระทบต่อการจราจรเพิ่มความปลอดภัยในการดำเนินงานส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากแผนเดิมค่ะทั้งนี้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้พิจารณาแล้วเห็นชอบในหลักการพร้อมกำชับให้กรมชลประทานเร่งรัดการก่อสร้างในส่วนพื้นที่ที่เหลือให้แล้วเสร็จตามแผนเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองได้รับประโยชน์จากระบบบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพและมีน้ำใช้เพียงพอในระยะยาวโดยเร็วที่สุดค่ะประเด็นถัดไปนะคะคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาอักษรย่อสำหรับสาขาวิชาคุณวิทยาฐานะเขมวิทยาฐานะและครูประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกตามที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเสนอเพื่อรองรับการจัดการหลักสูตรการจัดการธุรกิจการบินนานาชาติซึ่งเป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการกำลังคนของอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกระหว่างประเทศที่มีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องการปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาในครั้งนี้สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรการจัดการธุรกิจการบินนานาชาติภายใต้รูปแบบ Higher Education Sandboxซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่นเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมและส่งเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงเพื่อพัฒนาบัณฑิตที่มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในภาคการบินสมัยใหม่สำหรับสาระสำคัญของร่างพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสำหรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกโดยกำหนดเพิ่มปริญญาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาการจัดการให้ครอบคลุมทั้ง3ระดับได้แก่การจัดการดุษฎีบัณฑิตการจัดการมหาบัณฑิตและการจัดการบัณฑิตเรียกว่าครบทั้ง3ระดับเลยค่ะและยังมีอีก2ข่าวดีเกี่ยวกับการศึกษานะคะร่างคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมตามที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเสนอซึ่งร่างกฎกระทรวงดังกล่าวมีสาระสำคัญเป็นการปรับเปลี่ยนชื่อส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นคณะวิศวกรรม

0: ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเสนอค่ะสาระสำคัญเป็นการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรเป็นส่วนราชการระดับคณะในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเพื่อรองรับการจัดการศึกษาการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมด้านการเกษตรสมัยใหม่โดยเฉพาะด้านการเกษตรอัจฉริยะและเทคโนโลยีการเกษตรขั้นสูงมุ่งพัฒนากำลังคนงานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรไทยและสนับสนุนเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศค่ะทั้งนี้ร่างกฎกระทรวงดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้วโดยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างกฎกระทรวงดังกล่าวและกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้ยืนยันร่างภายหลังการตรวจพิจารณาก่อนที่คณะรัฐมนตรีจะมีมติเห็นชอบในครั้งนี้เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: สำหรับประเด็นในวันนี้นะคะมีท่านใดมีคำถามไหมคะถ้าไม่มีขอบคุณนะคะ
0: ขอบคุณค่ะ

ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกรณิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

0: ยกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
2: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: นายกรัฐมนตรีระบุการย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตไปเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นไปตามการเสนอของปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและแก้ปัญหาในพื้นที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีมีคำสั่งย้ายนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตไปเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยว่าปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้เสนอมาซึ่งคำสั่งย้ายในครั้งนี้เป็นเรื่องของประสิทธิภาพในการทำงานและมองว่าการย้ายมาดีขึ้นขณะเดียวกันในจังหวัดภูเก็ตมีปัญหาหลายเรื่องแม้ตัวเองจะลงพื้นที่ไปดำเนินการแล้วแต่ยังไม่ดีขึ้นอีกทั้งยังมีการเผยแพร่คลิปและการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งภายในส่งผลต่อการทำงานในพื้นที่จึงจำเป็นต้องนำบุคคลที่ไม่มีความขัดแย้งและสามารถทำงานร่วมกับทุกฝ่ายได้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากจังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองเศรษฐกิจสำคัญที่สร้างรายได้ให้ประเทศเป็นจำนวนมากพร้อมย้ำว่ารัฐบาลไม่สามารถยอมให้เกิดปัญหาการบุกรุกยึดครองที่ดินชายหาดการกีดกันประชาชนไม่ให้เข้าถึงพื้นที่สาธารณะรวมถึงการข่มขู่จากกลุ่มผู้มีอิทธิพลในพื้นที่จึงไม่อาจรอรับฟังการรายงานหรือรอการสืบสวนสอบสวนจากคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงจึงให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยแก้ปัญหาโดยเร็วคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเอกสารผลลัพธ์ประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษจำนวน4ฉบับเพื่อเสริมความร่วมมือพลังงานวัฒนธรรมความมั่นคงและเศรษฐกิจในทุกมิติน
5: างสาวลลิดาเพลิดพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษจำนวน4ฉบับซึ่งผู้นำอาเซียนจะร่วมรับรองในการประชุมที่เมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียวันที่18มิถุนายนนี้เพื่อขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนและรัสเซียในระยะยาวประกอบด้วยร่างปฏิญญาคาซานคศ2026อาเซียนรัสเซียเอกภาพในความหลากหลาย35ปีร่วมกันร่างแถลงการร่วมอาเซียนรัสเซียว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงานร่างแถลงการร่วมอาเซียนรัสเซียว่าด้วยความร่วมมือทางวัฒนธรรมและร่างแผนดำเนินการที่ครอบคลุมเพื่อปฏิบัติตามความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อาเซียนสหพันธรัฐรัสเซียคศ2026ถึง2030ซึ่งร่างเอกสารทั้ง4ฉบับไม่ก่อให้เกิดพันธะกรณีทางกฎหมายระหว่างประเทศและไม่เข้าข่ายเป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา178ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแต่จะเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์และยกระดับความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับรัสเซียในหลากหลายสาขาผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
4: ขณะเดียวกันคณะรัฐมนตรียังได้อนุมัติขยายเวลามาตรการภาษีสนับสนุนการศึกษาและกีฬาอีก3ปีเน้นสิทธิ์หักลดหย่อน2เท่าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
6: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรจำนวน2ฉบับเพื่อขยายระยะเวลามาตรการสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับการบริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษาและการกีฬาออกไปอีก3ปีโดยให้สิทธิ์แก่บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลสามารถนำเงินหรือทรัพย์สินที่บริจาคผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-donation ของกรมสรรพากรไปหักลดหย่อนหรือหักเป็นรายจ่ายได้2เท่าของจำนวนเงินที่บริจาคทั้งนี้กระทรวงการคลังประเมินว่ามาตรการดังกล่าวจะทำให้ภาครัฐสูญเสียรายได้ปีละประมาณ 1,600 ล้านบาทหรือรวม 4,800 ล้านบาทช่วงตลอดระยะเวลา3ปีแบ่งเป็นด้านการศึกษา 1,540 ล้านบาทและด้านกีฬา60ล้านบาทต่อปีซึ่งจะส่งผลดีในการจูงใจให้ภาคเอกชนและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาและการกีฬาของประเทศอย่างต่อเนื่องรวมทั้งช่วยแบ่งเบาภาระการจัดสรรงบประมาณของภาครัฐในระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพปฏิพลสถาพรมมารายงาน
4: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤทธ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
7: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
8: เกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: เที่ยวลำพูนสุขใจไปกับรายการลำพูนสตอรี่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนคลื่นความถี่ FM 95 MHz

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการ Happy Time 95เวลาเพลงนะจากทางสวทลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ FM 95 MHz นะก็ต้อนรับคุณผู้ท่านเข้าสู่รายการเนาะป้าครับผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ครับ15นาฬิกาถึง16นาฬิกามาติดตามนะครับเพลงเนาะสารคดีนะสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการ1ชั่วโมงต่อจากนี้ก็มีเรื่องราวมาอู้มาเอ่ยครับคุณผู้ฟังเนาะบอกว่าจะเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในจังหวัดลำพูนของเฮาเมื่อเจ้านี่แล้วก็ใครที่เป็นครีเอเตอร์ห้ามพลาดช่วงนี้นะครับจังหวัดลำพูนกำลังตามหาเซลแมนหน้าใหม่นะครับที่จะมาครีเอทนะร่วมประกวดคลิปสร้างสรรค์คลิปสั้นยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและก็ชุมชนของจังหวัดลำพูนรายละเอียดการร่วมกิจกรรมเป็นจะได้ติดตามกันได้ใน1ชั่วโมงนี้นะครับนอกเหนือจากนี้นะครับใครที่ติดตามแล้วเรื่องของหลักสูตรนะการสื่อสารออนไลน์การออกแบบสื่อดิจิทัลนะบอกว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้งาน Canva นะหรือว่าใช้งาน AI วันนี้จังหวัดลำพูนของเราก็มีการประชุมนะครับมีการเปิดอบรมนะตั้งแต่ตะวันแล้วก็เป็นการกิจกรรมต่อเนื่องเนาะตั้งแต่15ถึง17นะครับมีหลักสูตรอันยังเขาเฮียนรู้อันยังอบรมอันยังการใช้อันยังการพ่องเดี๋ยวเราจะมาอู้มาเอ่ยกันในรายการวันนี้เนาะแต่ว่าเฮาพากันช่วงแรกจะนี่ไปติดตามพยากรณ์อากาศกันสักหน่อยหนึ่งหลายท่านว่าโอ้บ่ติดตามละก้าฟ้าใสแจ๋วแดดเหมาะขนาดแมลงจะไปวิ่งกำกอนนะครับก็ขอตักสักหน่อยนะคุณผู้ฟังครับก็ต้องติดตามสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องตัวนะครับซึ่งทำไมถึงตักนะคุณผู้ฟังครับเพราะว่านะมีการสแกนตรวจอากาศด้วยเรดาร์ล่าสุดเมื่อเวลา15นาฬิกาตีผ่านมานะครับที่จังหวัดลำพูนของเฮาบ่พบกลุ่มฝนฟ้าคะนองฝนโปรยกำลังอ่อนหรือว่าปานกลางในพื้นที่แต่อย่างใดนะครับแต่เดี๋ยวจะอัปเดตหน้าเพจสวทลำพูน FM 95นะครับแต่ว่ามีกลุ่มฝนนะครับตีค่อนข้างจะใหญ่เนาะอยู่ตังอำเภอดอยเต่าอำเภอซบเมยอำเภออุ้มก่อยท่าสองยางกำลังเคลื่อนที่มาในทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับถ้าก่อนติแม่สะเลียงซบเหมยมานี่นะถ้าดูตามเรดาร์นะครับถ้าพัดตรงมาเรื่อยๆนี่นะก็จะเจอกับอำเภอจอมทองบ้านโฮ่งป่าซางแม่ทานะผู้ฟังครับอันนี้ก็คือข้อมูลจากเรดาร์ลำพูนนะครับข้อมูลนี่นะครับผู้ฟังครับก็มาจากสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดลำพูนนะก็เป็นเรดาร์อยู่ที่จังหวัดลำพูนของเฮาเนี่ยก็จะมีการสแกนทุกต้นชั่วโมงใครติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศหรือว่าวางแผนเข้าไห่เข้าสวนเดินทางไปนั่นไปนี่ออกกำลังกายมาเจ้ามาแรงนะครับก็ติดตามกันได้ปืนก็จะเริ่มสแกนกันตั้งแต่7โมงเจ้าไปจนถึงเวลาประมาณ19นาฬิกาในแต่ละวันนะครับข้อมูลปืนก็จะมีทิศทางการเคลื่อนที่ของกลุ่มฝนนะครับถ้าปะกลุ่มฝนฝ่าคะน้องฝนโปรยกำลังอ่อนปานกลางนักนี่นะปืนก็จะแจ้งล่วงหน้าเฮาก็จะได้วางแผนการใจชีวิตการดำเนินกิจกรรมกันได้ถูกนะครับโดยเฉพาะวันเสาร์วันติดนี่หลายท่านจะเดินทางไปแอลเดินทางกลับบ้านนะครับต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะซึ่งขณะนี้เนาะ15นาฬิกานี่นะที่จังหวัดเชียงใหม่ก็เจอกลุ่มฝนนะหลายพื้นที่นะครับว่าจะเป็นฟางเชียงดาวแม่แตงพร้าวดอยเต่าอมก่อยแม่แจมแม่อายฮอดนะครับก็หลายอำเภอเนาะที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งนะครับอำเภอตีอาจจะมีผลกระทบต่อจังหวัดลำพูนของเขาก็จะมีอำเภอแม่สะเรียงซบเมยนะครับอำเภอดอยเต่าอำเภออมก่อยในอำเภอท่าสองอย่างเนี่ยก็มีกลุ่มเมฆนะทิศทางการเคลื่อนที่ผ่านจังหวัดลำพูนของเขานะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามกันต่อนะครับในช่วง16นาฬิกาว่ากลุ่มฝนมีที่ไหนกันพ่องอีเนาะแต่จังหวัดลำพูนของเขานะครับมี1อำเภอเนาะขออภัยคุณผู้ฟังตอนแรกนึกว่าบ่มีนะครับแต่ก็มีที่อำเภอลีนะครับอันนี้ก็ผลตรวจอากาศด้วยเรดาร์นะบริเวณภาคเหนือตอนบนนะ16มิถุนายนในเวลา15นาฬิกากลุ่มฝนเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 5-12 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะนะครับอันนี้ก็คือลักษณะของกลุ่มเมฆที่ทางเรดาร์ลำพูนตรวจพบนะครับเมื่อเวลา15นาฬิกาตีผ่านมาแต่พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้า
นะครับจากกรมอุตุนิยมวิทยาเช่นกันก็มีการคาดการณ์ลักษณะอากาศเสาร์4ชั่วโมงว่าภาคเหนือของเฮานี่จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับภาคเหนือของเฮาวันนี้เนาะก็บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจียงใหม่เจียงไฮ้น่านและก็จังหวัดตากนะคุณผู้ฟังครับซึ่งขณะนี้ต่างเจียงไฮ้ก็มีกลุ่มฝนที่อำเภอพานและก็อำเภอแม่สวยมาแม่ฮ่องสอนนี่ต่างแม่ลาน้อยแม่เสรียงศบเมยอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนนะครับจังหวัดลำปางนี่ก็หลายอำเภอนะครับหวังเหนือเมืองปานเสริมงามแม่พริกเกาะขาเถินศบปราบอำเภอแม่ทะนะคุณผู้ฟังครับน่านก็มี2อำเภอบ้านหลวงอำเภอเมืองน่านนะครับพะเยาก็มีติอำเภอเมืองเชียงไฮ้นี่2อำเภออำเภอพานแล้วก็แม่สวยเนาะติดกันนะคุณผู้ฟังครับแล้วก็ในเรื่องของพี่น้องเกษตรกรช่วงนี้นะก็หลายพื้นที่ก็มีฝนตกชุกตกมันนะเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามในเรื่องของสภาพดินสภาพความชื้นในดินนะแล้วก็ระวังป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอนนะครับหนอนมูนี่นะจะกัดกินส่วนตีออนของพืชนะเช่นใบอ่อนก้าหยอดอ่อนก้านะครับซึ่งมันจะกินส่วนอ่อนของพืชทำให้พืชของเขานั่นชะงักการเจริญเติบโตนะครับพอชะงักการเจริญเติบโตปุ๊บผลผลิตก็น้อยลงนะครับตีได้ก็จะด้อยคุณภาพไปเหี้ยนะครับสำหรับพืชสวนแม้ปริมาณฝนจะลดลงแต่ความชื้นในดินยังคงมีอยู่นะพี่น้องเกษตรกรก็ควรระวังป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรานะบอกว่าจะเป็นเรื่องของโรครากเน่าขนเน่าในไม้ผลนะแล้วก็ไม้ผลที่อยู่ในระยะผลแก่แล้วก็เก็บเกี่ยวก็กระจายเก็บเกี่ยวนะครับแล้วก็ขจัดความชื้นแล้วก็เอาเข้าไว้ที่ลงเก็บของเฮานะครับแล้วก็ท่านสำหรับผลตีล่วงล่นหรือว่าใจบ่ได้ทรงออกบ่ได้นะไปกล้าขายบ่ได้แล้วก็บ่ดีให้มันหล่นอยู่ในสวนเฮานะครับบ่ดีให้มันเน่าเสียอยู่ในบริเวณสวนเพราะจะเป็นแหล่งสะสมของโรคและก็ศัตรูพืชนะครับบดีละไว้นะในสวนนะครับหมูฟังแต่หลายท่านถ้าที่ฟังบดีเอาไปไว้สวนข้างๆนะสวนเดี๋ยวก็คนสวนข้างๆเปิ้นจะว่าเอานะครับไปหาผู้นำชุมชนเนาะแล้วก็ถามเปิ้นว่ามีพื้นที่ไหนตีสำหรับเอาไว้ทิ้งผลไม้ที่ร่วงหล่นแล้วก็เน่าเสียได้พ่องอยู่นะครับปรึกษาผู้นำชุมชนนะครับบ่ใจว่านี่จะโอมว่าบ่ดีเฮงหลับไว้ในสวนเอาไปขวางสวนข้างๆในบันไดเนอร์ของผู้ฟังแล้วก็ท่านใดที่ทำการปศุสัตว์นะครับก็ต้องสำรวจในเรื่องของหลังคาโรงเรือนแล้วก็แผงกำบังฝนสาดหากชำรุดเสียหายนี่ขัดใจซ่อมแซมใช้งานได้ตามปกตินะครับเอ็นดูเปิ้นเนาะเอ็นดูสัตว์เลี้ยงของเฮานะครับเป็นการป้องกันสัตว์เลี้ยงของเฮาเนี่ยเปียกฝนนะเปียกฝนปุ๊บสัตว์ก็จะหนาวเย็นพอหนาวเย็นก็อ่อนแออ่อนแอปุ๊บก็เป็นโรคได้ง่ายสัตว์ของเฮาก็จะสุขภาพบ่แข็งแรงและตีสำคัญนะครับอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงในระยะนี้พี่น้องเกษตรกรรวมถึงคุณผู้ฟังทุกท่านพี่น้องประชาชนต้องดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงบ่อยากใจคำว่าควรนะในที่นี้เป็นว่าควรดูแลรักษาสุขภาพนะครับดิจิโอมขอบอกว่าต้องดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงเพราะยังเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยนั่นเองรับประทานอาหารในครัวผ้ามูพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเน้นย้ำถึงวันที่เฮาป้ากันทุกๆรายการนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อตัวของคุณผู้ฟังเองนะครับจะได้มีสุขภาพแข็งแรงร่างกายสมบูรณ์ที่จะได้ต่อสู้กับโรคภัยต่างๆมากับฝนนะช่วงนี้ก็จะมากับฝนยุงก้าแมลงต่างๆแมงวันแมงวีนะช่วงนี้นานี่นักโทษและติดสำคัญงูเงี้ยวเขี้ยวขอนี่แมลงสัตว์กัดต่อยติมีพิษนี่ก็ต้องระมัดระวังกันไว้ตัวเน้อด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะครับจากทีมงานรายการ Happy Time 95เวลาเพลงนะคุณผู้ฟังครับและเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาอู้คุยกันในเรื่องของกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในจังหวัดละปูนของเฮานะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอันอย่างก็ได้เกินได้อู้ได้เอ่ยไว้ในช่วงที่ผ่านมานะแล้วเดี๋ยวก็มาป้ากันช่วงหน้าครับ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ

กลับมาป้ากันในช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังหลังจากที่ฟังสิ่งที่น่าสนใจอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาในช่วงนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับทันตีเป็น สายครีเอเตอร์นะห้ามผ่านสำหรับข่าวนี้เลยเพราะว่าจังหวัดลำพูนของเรากำลังตามหาเซลแมนหน้าใหม่นะครับเซลแมนคืออย่างนะครับก็มีการเชิญชวนนะในช่วงนี้นะครับครีเอเตอร์ร่วมประกวดคลิปสร้างสรรค์คลิปวิดีโอสั้นเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและชุมชนของจังหวัดลำพูนนะครับชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 24,000 บาทอ่ะคุณสมบัติจะได้ดีเจโอมนะครับไม่จำกัดอายุไม่จำกัดเพศนะไม่จำกัดภูมิลำเนาทรงประกวดง่ายๆได้ถึง2ประเภทดังนี้ประเภทที่1 นี่เป็นครีเอเตอร์มือใหม่เป็นคนทั่วไปนะครับผู้ติดตามบ่เกิน 10,000 รายนะครับ100ราย200รายก็ส่งประกวดได้สำหรับประเภทที่1นะประเภทที่2นี่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ตัวตึงอันนี้ต้องมีผู้ติดตาม 10,001 รายขึ้นไปนะคุณผู้ฟังครับมี2ประเภทจำไว้ให้ดีนะกติกาในการสมัครสร้างผลงานคลิปวิดีโอสั้นความยาวบ่เกิน1นาทีเป็นคลิปวิดีโอแนวตั้งนะครับมีคุณภาพความละเอียดระดับ HD นะครับนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวหรือชุมชนท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูนเท่านั้นนะครับโดยเป็นผลงานต้องสร้างสรรค์ขึ้นใหม่แต่บ่ใจไปเอาคลิปวิดีโอจากเพจอื่นๆมาใจนะดึงคลิปจากดึงฟุตเทจเนาะบนห้องฟุตเทจเนาะจากเพจสวทลปูนเพจต่างๆนี่เรามาใจเนี่ยอันนี้บ่ได้นะครับต้องไปถ่ายเองนะครับสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ด้วยตนเองไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่นนะสอบถามเพิ่มเติมได้ตีสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูนนะครับหรือว่า Facebook Sailman ลำพูนก็ได้นะครับติดต่อกันไปถามรายละเอียดเป็นจะใดนะคุณผู้ฟังครับก็มี2ประเภทนะเงื่อนไขฟังกันทำกรรมหนึ่งบ่จำกัดอายุและเพศนะครับผลงานต้องมีความยาวบ่เกิน1นาทีคลิปสั้นๆบ่เกิน1นาทีย้ำทำกรรมหนึ่งเป็นคลิปวิดีโอแนวตั้งนะครับจำไว้ให้ดีนะแนวตั้งบ่ใจว่าไปเก็บฟุตเทจไปสถานที่ท่องเที่ยวแล้วถ่ายมาเป็นแนวนอนแล้วยืดภาพเอามันจะบ่งามนะคุณผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นนำเสนอเป็นคลิปวิดีโอแนวตั้งมีคุณภาพความละเอียด HD เป็นการนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวหรือว่าชุมชนท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูนเต่าอันนะผลงานต้องเป็นผลงานสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ด้วยตนเองบ่ละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นนะครับก็สามารถสมัครและส่งผลงานกันได้มาได้นะดีเจโอมนะ22ถึง2822มิถุนายนถึง8กรกฎาคม69นี่เปิ้นจะรับสมัครช่วงนี้นะตั้งแต่22มิถุนายนถึง8กรกฎาคมเป็นต้นไปช่วงนี้ก็ครีเอทไว้ในหัวเลยเขียนบททำสคริปต์หามุมกล้องรอไว้เลยเฮาจะเนี่ยอันหยังเนาะสตอรี่บอร์ดไว้ก่อนนะ10กรกฎาคมนะครับ69ก็จะมีการแจ้งผลผู้ประกวดตีผ่านเกณฑ์นะครับแล้วก็สามารถส่งผลงานวิดีโอคลิปคอนเทนต์นั้นนะตั้งแต่11ถึง20กรกฎาคม2569แล้วก็ปลายเดือน21กรกฎาคม69นี่ก็จะมีการเปิดให้โหวตรางวัลป๊อปปูล่าโหวตนะจากทางเพจนะครับแล้วก็วันที่3สิงหาคม69นี่ก็จะปิดโหวตนะเวลาเที่ยงคืนนะครับของวันที่3มิถุนายนและก็4สิงหาคม2569นี่ก็จะเป็นการคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้าย5สิงหาคมนี่ก็จะเป็นการนำเสนอต่อคณะกรรมการและตัดสินการประกวดนะครับคุณผู้ฟังครับก็บ่ได้ลืมนะการประกวดวิดีโอคลิปคอนเทนต์ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูนของเฮานะครับสายครีเอเตอร์ห้ามพลาดนะคุณผู้ฟังครับซึ่งกิจกรรมเซลแมนลำพูนผู้นำด้านการท่องเที่ยวนี่ก็มีการจัดขึ้นภายใต้โครงการนวัตกรรมท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรมตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดลำพูนประจำปีงบประมาณ2569นะครับก็ติดตามกันได้นะคุณผู้ฟังครับแล้วก็ในเรื่องของคลิปแล้วเนาะในเมื่ออู้ถึงในเรื่องของคลิปของยามวันนี้แล้วนะ
ในช่วงนี้ก็ติดตามข่าวนะการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการออกแบบสื่อดิจิทัลเพื่อการสื่อสารออนไลน์ด้วย Canva and AI นะครับซึ่งการฝึกอบรมครั้งนี้ก็จัดขึ้นณวันที่15ถึง17มิถุนายน2569นะครับท่านพาณิชย์จังหวัดลำปูนเนาะนางสาวจุรรัตน์นุ่มนิ่มก็ได้มอบหมายให้นางสาวอัจฉริดานะอุ่นเวชวานิชนะครับนักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการนะกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงานรวมถึงเจ้าหน้าที่ต่างๆเนี่ยเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการออกแบบสื่อดิจิทัลนะเพื่อการสื่อสารออนไลน์ด้วย Canva and AI นะครับจัดโดยกระทรวงพาณิชย์นะครับสถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถได้จัดทำโครงการนะครับเพื่ออัปเกรดบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจทักษะในการใช้โปรแกรม Canva และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI นะครับมาใช้ในการทำงานได้อย่างถูกต้องและก็เหมาะสมนะครับเป็นการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับการฝึกปฏิบัติแต่เนาะซึ่งนะครับเมื่อได้ความรู้เมื่ออัปเกรดสกิลแล้วนะก็จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเนาะเป็นการยกภาพลักษณ์ยกระดับภาพลักษณ์องค์กรนะครับสนับสนุนขับเคลื่อนกระทรวงพาณิชย์สู่การเป็นองค์กรดิจิทัลอย่างยั่งยืนนะครับก็มีการเรียนรู้ทั้งออนไลน์เนาะที่จัดขึ้นที่จังหวัดนนทบุรีนะครับแล้วก็มีการเรียนแบบออนไลน์โดยผ่านระบบ Zoom นะครับก็เป็น1กิจกรรมดีๆข่าวประชาสัมพันธ์มาอุ้มมาเอ่ยคุณผู้ฟังได้รับทราบนะหลังจากนี้นะครับเจ้าหน้าที่เปิดไปอัพสกิลมาละเนาะกับนี่เข้าเพจของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปูนนี่ก็จะเจออินโฟงามๆนะครับอ่านง่ายๆนะก็ติดตามกันได้นะครับวันนี้นะครับรายการ Happy Time 95เวลาเพลงนะเดี๋ยวผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ก็จะหมดเวลาลงแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะฮือฟังเพลงกันยาวๆไปเพราะว่าในชั่วโมงหน้าเดี๋ยวเราจะมาป้ากันกับรายการอู้ข่าวเจ้าเหนืออู้ข่าวเจ้าเหนือนะครับก็จะมีข่าวคราว8จังหวัดภาคเหนือนะมาอู้มาเอ่ยคุณผู้ฟังได้รับฟังกันว่าวันนี้ตีจังหวัดต่างๆในภาคเหนือของเรามีเรื่องราวเกี่ยวกับอย่างพ่องนะจะยกตัวอย่างนะครับกุเตื่อนี่เขากินไข่ต้มเนาะปอกเปลือกมานี่เป็นสีขาวนะคุณผู้ฟังครับไข่ขาวด้วยนะแต่ข่าวจากเมษาเรียงนะวันนี้นะครับเจอไข่ปลอมเนาะแกะออกมาไข่เป็นสีชมพูรายละเอียดเป็นจะได้ติดตามกันในช่วงต่อไปกับรายการหูข่าวเจ้าเหนือเดียวหอมมาป้ากันกับดีเจโอมแล้วก็ดีเจน้องอั้นนะครับหลังจาก4โมงปุ๊บ5โมงนะครับกลับไปติดตามข่าวคราวนะครับรายการข่าวดีที่95วันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอันยังก่อนติดตามกันได้ครับดีเจน้องอ้อยนันทพรหลังจากดีเจน้องอ้อยปุ๊บนะ5โมงแรงถึง6โมงเนาะ6โมงกลับมาป้ากับดีเจโอเหมือนกัน1นะครับก็จะมีข่าวสารนะกิจกรรมต่างๆที่เป็นภาพรวมที่เกิดขึ้นในจังหวัดลำปูนนะบ่จะเป็นการรวมงานการลงพื้นที่ของผู้ว่าราชการร้องผู้ว่าราชการนะครับแล้วก็กิจกรรมดีๆตีน่าสนใจมาอู้มาเอ๋ยคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนได้รับทราบกันนะครับหลังจากนั้นทุ่มเป็นต้นไปก็เข้าสวทส่วนกลางเนาะค่ำคืนมาค่ำเมื่อคืนก็ฟังดีเจน้องอั้นเพลงดุกกุ้งนะครับ5ทุ่มก็ฟังดีเจโอมเนาะเพลงสากลนะครับสำหรับรายการ Happy Time 95เวลาเพลงนะวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิม 15:00 น.ถึง 16:00 น.วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สารคดี
1: แสงเพชร
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับอรัญญาชมชื่นคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติความรับผิดชอบเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าพ.ศ.เพื่อยกระดับสิทธิของผู้ซื้อและกำหนดมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ขายให้มีความชัดเจนสอดคล้องกับสภาพการซื้อขายในยุคปัจจุบันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
7: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติความรับผิดชอบเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าพ.ศ.เพื่อยกระดับสิทธิของผู้ซื้อและกำหนดมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ขายให้มีความชัดเจนสอดคล้องกับสภาพการซื้อขายในยุคปัจจุบัน
8: นางสาวนลีดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าพ.ศ.เพื่ออุดรอยรั่วของกฎหมายเดิมและยกระดับความคุ้มครองสิทธิของผู้ซื้อให้มีความชัดเจนสอดคล้องกับยุคปัจจุบันโดยกฎหมายฉบับนี้จะครอบคลุมการซื้อขายทั่วไประหว่างผู้ประกอบการกับผู้บริโภคและระหว่างธุรกิจด้วยกันรวมถึงสัญญาเช่าซื้อและการแลกเปลี่ยนสินค้าแต่ยกเว้นไม่บังคับใช้กับสินค้ามือสองและสัตว์มีชีวิตสำหรับสาระสำคัญของด้านกฎหมายมีการกำหนดบทสันนิษฐานความชำรุดบกพร่องเพื่อคุ้มครองผู้ซื้อหากพบปัญหาภายในเวลาที่กำหนดให้ถือว่าสินค้านั้นพังมาตั้งแต่ต้นโดยสินค้าทั่วไปและรถจักรยานยนต์กำหนดภายใน6เดือนส่วนรถยนต์กำหนดไว้ภายใน1ปีซึ่งผู้ซื้อสามารถเรียกร้องสิทธิตามประเภทสินค้าได้ดังนี้สินค้าทั่วไปหากเสียหายในสาระสำคัญสามารถขอเปลี่ยนชิ้นใหม่ได้ถ้าเปลี่ยนไม่ได้มีสิทธิ์เลิกสัญญาส่วนกรณีเสียหายเล็กน้อยสามารถขอซ่อมลดราคาหรือเลิกสัญญาได้ตามเงื่อนไขรถยนต์และรถจักรยานยนต์หากพบข้อบกพร่องที่กระทบต่อความปลอดภัยและซ่อมแซมไม่ได้ผู้ซื้อมีสิทธิ์ขอเปลี่ยนคันใหม่หรือเลิกสัญญาได้ทันทีโดยระหว่างการซ่อมผู้ขายต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือจัดหาประโยชน์ทดแทนให้ด้วยเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์หากพบปัญหาภายใน14วันนับตั้งแต่วันรับมอบมีสิทธิ์เปลี่ยนเครื่องใหม่ได้ทันทีศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
3: ครม.อนุมัติขยายเวลาบังคับใช้มาตรฐานกระดาษสัมผัสอาหารออกไปอีก1ปีเพื่อบรรเทาผลกระทบผู้ประกอบการและประชาชนนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระดาษสัมผัสอาหารต้องเป็นไปตามมาตรฐานตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอโดยมีสาระสำคัญคือการขยายระยะเวลาการบังคับใช้กฎกระทรวงดังกล่าวออกไปอีก1ปีจากเดิมที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่22มิถุนายน2569เปลี่ยนเป็นให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่22มิถุนายน2570เป็นต้นไปเพื่อช่วยเหลือและให้เวลาปรับตัวแก่ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กเพื่อป้องกันการปิดกิจการควบคู่กับการบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนต้นทุนบรรจุภัณฑ์อย่างกระทันหันในช่วงรอยต่อทางเศรษฐกิจตลอดจนเป็นการป้องกันปัญหาการขาดแคลนบรรจุภัณฑ์กระดาษสัมผัสอาหารในท้องตลาดเช่นจานกระดาษถุงหิ้วกระดาษถุงขนมและกระดาษรองอาหารเพื่อให้ประชาชนยังสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการด้านอาหารได้อย่างราบรื่นตามปกติผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่16มิถุนายน2569รางวัลที่1เลขที่ออก287184รางวัลเลขท้าย2ตัวเลขที่ออก48รางวัลเลขท้าย3ตัวเลขที่ออก007และ721รางวัลเลขหน้า3ตัวเลขที่ออก758และ434น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา17นาฬิกาค่ะ
2: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
0: หลายข้อมูลข่าวสารจากรัฐจัดเต็มข่าวเด่นในพื้นที่เมืองเหนือเวลาดี4โมงแรงในรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือต่างสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยภาคเหนือตอนบน
1: สวัสดีครับ
9: สวัสดีครับ
1: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอู้ข่าวเจ้าเหนือนะครับผมวันนี้อยู่กับสวท.ลำปูนนะครับผมวันนี้เป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดสัญญาณเสียงนะครับไปทั้ง11สถานีด้วยกันที่รับฟังรับชมกันอยู่นะครับผมทักทายท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับหากใครที่ติดตามทาง Facebook Live สามารถพูดคุยกันเข้ามาได้นะครับผมอย
9: ่
1: าล
9: ื
1: มกดไลค์กดแชร์ให้กับเฮาด้วยนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่บนมืดๆเหมือนกันนะไอ้อมเนาะ
9: แน่นครับ
1: เปิ้ลก็เตือนมาว่าช่วงนี้น่าจะมีฝนค่อนข้างเยอะเหมือนกันใครจะไปตั้งไหนดูแลกันตัวสุขภาพขับรถรวมไปถึงใครอยู่หิมน้ำหิมดอยระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่ม
9: ถูกต้องต้องติดตามในเรื่องของสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดแต่ถ้าบ่อยากให้ยุ่งยากไปเสาะพยากรณ์อากาศอะไรเงี้ยไปที่เพจของสวททุกจังหวัดได้เลยก็จะมีการรวบรวมในเรื่องของสถิติน้ำในเรื่องของฝนข้อมูลต่างๆอยู่หน้าเพจของแต่ละจังหวัดอัปเดตบ่เกิน10โมงของแต่ละวันติ ดตามกันได้ครับ
1: เนี่ยง่ายๆเลยนะครับอย่าลืมกดติดตามทุกเพจของสวทกรมประชาสัมพันธ์ของเฮานะครับเนื่องจากว่าเขามีการอัปเดตข้อมูลข่าวสารให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมตลอดเวลา
9: แมน
1: ครับผมครับเข้ามาฟังข่าวสารกันใน8จังหวัดภาคเหนือของเฮานะครับผมกับข่าวสารบ้านเฮาครับผม
10: อู้ข่าวเจ้าเหนือช่วงข่าวสารบ้านเฮาเชียงใหม่ลำปูนลำปางแม่ฮ่องสอน
1: ตรงนี้นะครับผมมากันที่ใกล้ๆบ้านใกล้เรือนเคียงของเฮาก่อนดีกว่านะครับผ
9: ม
1: เชียงใหม่นั่นเองนะครับผมเชียงใหม่นะครับผมเปิ้ลพุทธแคมเปญแฮปปี้เชียงใหม่นะครับผมสุขคุ้มเที่ยวครบจบที่เชียงใหม่นะครับกระตุ้นในเรื่องของการท่องเที่ยวในช่วงของกรีนซีซั่นหรือว่าหน้าฝนนี้ครับวันที่16มิถุนายนนะครับผมนายสุภามิตรกิจจาพิพัฒน์นะครับนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมเปิดเผยว่าสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่นะครับร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดโครงการแฮปปี้เชียงใหม่นะครับผมภายใต้แนวคิดสุข คุ้มเที่ยวครบจบที่เชียงใหม่นะครับซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนเพื่อที่จะกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงกรีนซีซั่นหรือว่าหน้าฝนครับระหว่างเดือนมิถุนายนนะครับผมจนถึงเดือนตุลาคม2569นี้พร้อมจะมอบสิทธิประโยชน์นะครับแล้วก็โปรโมชั่นพิเศษจากโรงแรมร้านอาหารสปาสนามกอล์ฟแล้วก็สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวทั่วจังหวัดเชียงใหม่เลยครับผมโดยผู้แทนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะยกตัวอย่างเช่นนะครับผมสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่เป็นต้นนะครับผมได้เข้าร่วมวางป้ายนะครับประชาสัมพันธ์โครงการแฮปปี้เชียงใหม่ที่ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่หรือสนามบินเชียงใหม่นั่นเองครับโดยได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์4ภาษาด้วยกันไทยอังกฤษจีนและก็เกาหลีนะครับผมพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์2จุดสำคัญด้วยกันก็คือบริเวณผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศเนาะแล้วก็บริเวณผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศทางนี้นะครับผมนักท่องเที่ยวสามารถสแกน QR โค้ดติดป้ายแหนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการรับสิทธิประโยชน์แล้วก็การเข้าถึงโปรโมชั่นต่างๆสุดพิเศษนะครับจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการได้ทันทีเมื่อเดินทางถึงจังหวัดเชียงใหม่นี่แค่เหยียบไปถึงสนามบินก่อนจะได้รับโปรโมชั่นอย่าลืมสแกนกันนะครับให้ใครเห็นป้ายโครงการแฮปปี้เชียงใหม่ครับผม
9: ยังอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ครับน้องอันในช่วงฝนจะหนีเนาะต้องมีเรื่องของยุ่งนะครับมีข่าวคราวเกี่ยวกับในเรื่องของสาธารณสุขมาฝากนะครับที่อำเภอฝางนางไพรพนาศรีวันตันนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นนะอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เป็นก็มีเปิดนะกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงในพื้นที่ตำบลม่อนปิ่นนะครับซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อที่มียุงเป็นพาหะนะบ่จะเป็นเรื่องของโรคไข้เลือดออกนะครับมุ่งเน้นนะครับให้ชุมชนนี่สามารถระงับและก็ควบคุมโรคได้อย่างทันท่วงทีหากพบผู้ป่วยนะครับไข้เลือดออกนี่ถ้าเจอคนป่วยนี่นะต้องสแกนเลยนะครับในพื้นที่บริเวณโดยรอบนะตลอดจนนะครับการกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจความตระหนักในการดูแลป้องกันตนเองนะครับซึ่งกิจกรรมภายในงานนี่ก็มีการรายงานสถานการณ์นะล่าสุดของโรคไข้เลือดออกรวมถึงมีการแนะนำแนวทางป้องกันการควบคุมโรคในระดับท้องถิ่นนะครับก็มีสาธารณสุขอำเภอฝางนะครับโรงพยาบาลบ้านม่อนปินนี่เนาะแล้วก็โรงพยาบาลต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะมาให้ความรู้ให้ผู้ร่วมงานได้นำความรู้นี่ไปกระจายสู่ชุมชนอย่างถูกต้องและนอกจากกิจกรรมรณรงค์ป้องกันต่างๆแล้วนะครับก็ยังมีกิจกรรมดีๆเนาะการมอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานนะครับอสมต่างๆนะครับจากทั้ง16หมู่บ้านนะมีการมอบสายอาเบดนะที่เขาหูจักกันนี่นะนะครับคือตัวแทนอสมถึง16หมู่บ้านนะครับนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินการตัดวงจรการพ่อพันธุ์ยุงลายในสถานศึกษาและชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมครับดีเจอัน
1: นั่นแหละครับผมช่วงนี้ก็ได้ยินเสียงยุงบินตอมหูบ่อยเคยถามคำถามว่าเอ๊ะอย่างยุงชอบบินตอมหูเพราะว่ามันมีความร้อนอยู่ตรงบริเวณหูนั่นนะเหมือนเวลาฮ้อนหูเนาะยุงมันก็จะชอบมาบินแบบแถวๆหูเห่านะครับผมจากเชียงใหม่นะจากฝางนะครับมาที่กะละปูนซะหน่อยมาชวนดูซีรีส์กันนะครับผมครั้งนี้นะครับผมมีการเปิดกิจกรรมมหกรรมการส่งเสริมพ่อแม่รอบรู้สร้างลูกพัฒนาการดีรอบด้านในซีรีส์ชุดครอบครัวสุขสันต์ครับครับผมที่ละปูนนะครับเมื่อวันที่15ที่ผ่านมานะครับผมก่อที่โรงพยาบาลละปูนท่านเบญจวรรณมีเผือกนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนของเราได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการท่านปิยพงษ์ชูวงศ์เนาะในการเป็นประธานเปิดมหกรรมส่งเสริมพ่อแม่รอบรู้สร้างลูกพัฒนาการดีรอบด้านในซีรีส์ชุดครอบครัวสุขสันต์ทั้งหมดมีสาวตอนตัวกันครับผมการจัดกิจกรรมครั้งนี้เปิ้นบอกว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่แพลตฟอร์มนะครับแล้วก็สื่อสร้างสรรค์นะครับชุดที่ชื่อว่าซีรีส์ครอบครัวสุขสันต์ไปสู่กลุ่มเป้าหมายบอกว่าจะเป็นคุณแม่ที่ตั้งครรภ์นะพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกผู้ปกครองชุมชนบุคลากรทางการแพทย์และก็การดูแลเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั่วจังหวัดเลยนะครับผมพร้อมติดตามและก็ประเมินผลนะครับผมการรับสื่อครั้งนี้เนาะเพื่อนำไปเปิดพัฒนาต่อนะครับผมซึ่งครั้งนี้นะครับโครงการก็เป็นการร่วมมือเนาะของกรมการอนามัยและก็องค์การยูนิเซฟประเทศไทยนะครับผมโดยการผลิตซีรีส์ครั้งนี้เป็นของ คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับผมซึ่งเป็นเลือกลำพูนนะครับเป็น1ในจังหวัดเป้าหมาย1ใน5นะครับผมบอกว่าจะเป็นพิษโลกฉะเชิงเทราชัยภูมินราธิวาสและลำพูนบ้านเฮานะครับเปิ้นจะเอามาถอดบทเรียนว่าซื้ออันเนี้ยพอเอาไปให้พ่อให้แม่แล้วเปิ้นรับรู้แล้วเปิ้นเอาไปทำต่อจะได้นะครับซีรีส์นี้ใครสนใจนะครับอยากจะให้เข้าไปนะครับบอกว่าจะเป็น Facebook นะYouTube ทุกช่องทางเลยพิมพ์ว่าซีรีส์ครอบครัวสุขสันต์จะมีซาวตอนด้วยกันนะครับผมดูเพลินๆแต่ได้สาระแน่นอนในการที่จะนำเกร็ดความรู้เหล่านี้เปิ้ลบอกว่าแต่ก่อนนี้เฮาเลี้ยงลูกตามภูมิปัญญาของเฮาแต่ประเดี๋ยวนี้นะครับผมเปิ้ลรวบรวมเอาคำถามจากพ่อแม่หลายๆคนว่าเอ๊มันเกิดอะไรขึ้นกับลูกเฮาแบบนี้แบบนั้นเป็นปัญหาและรวบรวมมาทำเป็นซีรีส์ซาวตอนนี้สามารถนำไปเรียนรู้ก่อนที่เราจะมีลูกหรือระหว่างมีลูกแล้วหรือจะเอาไปให้คนที่เป็นคนเลี้ยงเด็กดูก็ได้นะครับผมอันนี้ก็ฝากโดยซีรีส์ครอบครัวสุขสันต์ครับ
9: บดีมัวลองผิดลองถูกเนาะเขามีแนวทางเขามีไกด์ไลน์ที่เปิ้ลศึกษามาแล้วดูเลยครับ
1: ผมพิมพ์เข้าไปเลยว่าซีรีส์ครอบครัวสุขสันต์นะครับฝากไว้ตัวครับผม
9: ครับจากจังหวัดลำปูนไปกันที่ลำปางครับที่จังหวัดลำปางเปิ้ลมีการปลูกต้นไม้นะเพื่อการฟื้นฟูสภาพเหมืองแล้วก็ปลูกจิตสำนึกรักและห่วงแหนทรัพยากรป่าไม้นายสมนึกจรัญไกรสอนนะครับผู้อำนวยการไฟการผลิตเมืองแม่เมาะนะครับก็ได้เปิดเผยว่ากฟผ.แม่เมาะนี่มีการจัดกิจกรรมงานปลูกต้นไม้นะครับเพื่อการฟื้นฟูสภาพเมืองประจำปี2569นะครับปีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแม่เมาะอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางนั่นเองพร้อมด้วยผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพี่น้องประชาชนก็มาร่วมกิจกรรมกันเป็นจำนวนมากซึ่งก่อนเริ่มกิจกรรมก็ได้มีการร่วมกันยืนสงบนิ่งเป็นเวลา1นาทีเพื่อน้อมถวายความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับซึ่งต้นไม้นะครับที่นำมาปลูกในพื้นที่นี่ก็มีหลายพันด้วยกันนะครับก็ปลูกกันจำนวน350ต้นนะบนพื้นที่3ไร่นะครับแล้วก็ติดผ่านมาเนี่ยกฟผ.นี่เปิดกับปลูกต้นไม้อย่างต่อเนื่องนะตั้งแต่ปี2552ในจนปัจจุบันนี่ปลูกต้นไม้ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมไปแล้วนะครับหลายพันต้นเลยนะครับบนพื้นที่ 13,300 ไร่นะครับก็เป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการฟื้นฟูสภาพพื้นที่นะครับภายหลังการทำเมืองนี่ก็ฮือคลื้นกลับสู่สภาพเดิมนะครับซึ่งจังหวัดลำปูนของเขาก็มีการปลูกต้นไม้ไปตะวาเหมือนกันบนพื้นที่10ไร่นะครับมีการแจกข้าวใหม่500ต้นนะครับแล้วก็มีการปลูกต้นไม้ไป 1,000 ต้นนะครับก็เป็นกิจกรรมดีๆนะครับ
1: ครับผมแวะทักทายท่านผู้ชมที่ทางFacebook สันสะหน่อยนะครับผมใส่ทักมาเนาะอุ้ยพรบอกว่ากำลังเห็นหน้าดีเจสองคนนะจะได้แล้วก็ฟังติดตามกันตัวนะครับผมมาต่อกันที่แม่ห้องสอนกันสักหน่อยนะครับผมเพิ่งมีการซ้อมแผนนะครับฉุกเฉินแล้วก็แผนเผชิญเหตุรูปแบบมุ่งยกระดับนะครับมาตรฐานความปลอดภัยด้านการบินครับในวันที่16นะครับก็คือวันนี้เลยนะครับที่โรงแรมสวนหมอกคำรีสอร์ทจังหวัดแม่ฮ่องสอนท่านอุดมศักดิ์ขาวหนูนานะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานในพิธีเปิดนะครับประชุมเชิงปฏิบัติการการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินและแผนปฏิบัติเผชิญเหตุเต็มรูปแบบนะครับผมที่ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอนกรณีท่าอากาศยานประสบเหตุในเที่ยวบินและกรณีการละเมิดมาตรฐานด้านการความปลอดภัยโดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐเอกชนและก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการฝึกซ้อมในครั้งนี้ครับผมครั้งนี้นะครับผมได้มี34หน่วยงานด้วยกันนะครับที่เข้าร่วมฝึกซ้อมแล้วก็มีการท่านรองผู้ว่าเนาะเปิ้นก็ไปเป็นขวัญและก็กำลังใจก่อนที่จะเข้าสู่การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบจำลองสถานการณ์บนโต๊ะนะครับผมจากนั้นก็เป็นการซักซ้อมทำความเข้าใจนะครับสถานการณ์จำลองนะครับผมแล้วก็มีการทำแผนผังการฝึกซ้อมเพื่อให้ทุกหน่วยงานรู้หน้าที่ของตัวเก่าแล้วก็สามารถบูรณาการการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเกิดสถานการณ์จริงนะครับผมครั้งนี้นอกเปิ้ลบอกว่าจะกำหนดจัดขึ้นนะครับเป็นการซ้อมจริงนะครับผมในวันพุธที่17ก็คือวันพรุ่งนี้นะครับผมที่บริเวณท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอนโดยจะเริ่มจำลองสถานการณ์ฝึกซ้อมตั้งแต่9โมงจนถึง11โมงเกิ่งนะครับผมจากนั้นจะมีการแถลงข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในการฝึกซ้อมแล้วก็ในช่วงบ่ายของวันเดียวกันคณะทำงานก็จะมีการประเมินผลฝึกซ้อมจะร่วมการประชุมสรุปภาพรวมแล้วก็มีการประเมินผลเพื่อนำข้อดี ข้อเสียข้อที่ควรปรับปรุงในแผนนะยันครับผมไปปฏิบัติต่อไปนะครับผมอันนี้ก็เป็นการฝึกซ้อมไว้ก่อนป้องกันไว้ก่อนเผื่อมันเกิดสถานการณ์จริงมาเราก็จะสามารถหยิบแผนนี้มาใช้ได้เลย
9: อืมครับผมยังอยู่ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
1: ครับผม
9: กูเตื้อเฮาต้มไข่เนาะเฮาแกะออกมาปุ๊บไข่ขาวมันก็สีขาวนั่นแหละ
1: ต้องขาวใส
9: แม่นแต่ว่าวันนี้มีข่าวที่อำเภอแม่เสรียง
1: ครับผม
9: ปอกไข่ต้มออกมาแล้วไข่สีชมพูตอนแรกเขาก็นึกว่าเอ๊ะไข่ปลอมก็แต่แล้วนะครับก็เกิดจากไข่ปกติเนี่ยส่วนสาเหตุจะเป็นเรื่องจะใดนั้นติดตามกันในข่าวนี้ครับทางแม่เสรียงนะครับมีการรุ้ยตรวจไข่ต้มสีชมพูเนอร์คุณผู้ฟังครับก็มีการคาดการณ์ว่าจะปนเปื้อนกับแบคทีเรียอันตรายนะครับเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่เปิดก่อสนที่กำลังนะครับว่าจะเป็นทางด้านสาธารณสุขแล้วก็ฝ่ายปกครองลงพื้นที่ตรวจร้านค้าในพื้นที่อำเภอแม่เสรียงนะครับหลังจากเจ้าบ้านเนี่ยไปร้องเรียนนะครับว่าซื้อไข่ไก่เนี่ยไปต้มนะครับแล้วไข่ขาวเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีแดงชมพูเข้มเนาะตอนแรกก็นึกว่าไข่ปลอมครับนะซึ่งก็รับไข่ล็อตเนี่ยนะต้นทางครับมาจากบริษัทค่าส่งในจังหวัดเชียงใหม
1: ่
9: แล้วก็ร้านค่าส่งเนี่ยก็ได้กระจายไปหลายร้านในพื้นที่นะล่าสุดนะครับร้านค่าต้นทางนี่ก็ยินดีรับผิดชอบเปลี่ยนสินค้าฮือลูกค้าแล้วนะครับทางด้านสาธารณสุขอำเภอแม่เสรียงเนี่ยนายกมลใจฐานนี่นะได้ออกประกาศเตือนห้ามรับประทานเด็ดขาดนะครับพร้อมชี้แจงคือพี่น้องประชาชนนะครับว่าเกิดจากเชื้อแบคทีเรียนะเปิ่นคาดการเนาะเกิดจากเชื้อแบคทีเรียกลุ่มหนึ่งตีสร้างสารสีนะเจริญเติบโตได้ดีในไข่ที่มีรอยร้าวมีความชื้นหรือว่าเก็บรักษาบ่ถูกต้องจนแบคทีเรียเหล่านี้แทรกซึมเข้าไปในเปลือกไข่นะครับระหว่างนี้ก็อยู่ช่วงตีอยู่ระหว่างส่งตรวจห้องแลบเพื่อยืนยันผลทางกำเนิดคุณผู้ฟังถ้านะครับเผื่อกินเข้าไปแล้วนี่เสี่ยงอาหารเป็นพิษท้องเสียหรือว่าติดเชื้อในระบบทางเดินอาหารใดนะครับพร้อมทั้งมีการเตือนนะครับเพื่อพี่น้องประชาชนเลือกซื้อไข่ติดเปลือกสะอาดบ่มีรอยแตกเหล่านะบ่ใช่ว่าเดี๋ยวก็กินละปล่อยมันนั่นบ่ได
1: ้
9: อันตรายเนาะแล้วก็ซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้หากพบไข่ลักษณะผิดปกตินะคุณผู้ฟังครับงดบริโภคทันทีรีบแจ้งรปภ.สต.หรือว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่เพื่อตรวจสอบโดยด่วนเน้อคุณผู้ฟังครับ
1: นั่นแหละครับผมช่วงนี้เป็นหน้าฝนเนาะเหมือนที่บอกกันไว้ว่าเชื้อโรคมันเยอะดังนั้นแล้วถ้าหากเจออย่างที่มันค่อนข้างผิดแปลกไปจากเดิมงดเว้นการทานเข้าไปหน่อยนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้อาหารเป็นพิษแล้วก็เชื้อโรคเยอะนอกจากเชื้อโรคก็จะมีอีกหนึ่งอย่างก็คือยุงเหมือนที่พี่โอมบอกไปตะกี้เนาะเฮาจากยุงฝางตอนนี้เฮาบินขึ้นไปสู่เหนือสุสยามปาไปติดตามเรื่องยุงกับแฮมนะครับผมกำลังพลจิตอาสาพระราชทานวทบ37นะครับลงพื้นที่อำเภอแม่สวยสร้างการรับรู้ป้องกันโรคนะครับในฤดูฝนพร้อมเพื่อคำแนะนำในเรื่องของการจำกำจัดนะครับแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายครับวันที่15นะครับที่ผ่านมานะครับร้อยโทณัฐพลบุญทัพนะครับหัวหน้าชุดปฏิบัติการประสานการคุ้มครองนะครับป้องกันชุมชนโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำรินะครับบ้านห้วยไซนะครับได้นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทานลงพื้นที่พบปะนะครับเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนมุ่งนะครับผมมุ่งเน้นในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องในพื้นที่ตระหนักถึงการป้องกันไข้เลือดออกโรคไข้หวัดแล้วก็โรคไข้หวัดใหญ่นะครับผมเนื่องจากว่าช่วงนี้หน้าฝนนะครับมีน้ำขังตามภาชนะแล้วก็พื้นที่ต่างๆซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอันเป็นสาเหตุสำคัญนะครับของการแพร่เชื้อไข้เลือดออกนั่นเองในพื้นที่บ้านยะหาหมู่เก้าตำบลปะแดดอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายเจ้าหน้าที่นะครับได้มีการให้คำแนะนำนะครับในเรื่องของการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายบอกว่าจะเป็นปิดฝาภาชนะเก็บไว้ให้มิดชิดนะครับผมเปลี่ยนน้ำในใจกันนะครับหรือว่าภาชนะที่เปิดโล่งทุก7วันเนื่องจากว่ายุงมันไข่แล้วมันเกิด7 วัน 7 วันเนาะแล้วก็กำจัดเศษวัสดุนะครับที่เหลือใช้ที่มีน้ำขังบอกว่าจะเป็นยางรถยนต์เก่าขวดน้ำกระป๋องนะครับผมรวมถึงแนะนำเพื่อพี่น้องประชาชนกางมุ้งขณะนอนเพื่อที่จะได้ป้องกันยุงครบเนาะขณะนี้นะครับผมยังได้สอบถามความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนนะครับผมขณะเดียวกันเนาะรับฟังปัญหาไปต่อยแล้วก็สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยทหารแล้วก็ชุมชนนะครับสะท้อนถึงความห่วงใยแล้วก็ความมุ่งมั่นที่จะดูแลคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในจังหวัดเชียงรายอย่างใกล้ชิดนั่นเองนะครับผม
9: ครับผม
1: ยุงก่อช่วงนี้เหมือนที่บอกไปเนาะตอมหูบ่อยขนาดเลยจะได้แล้วก็ดูแลสุขภาพกันตัวนะในเรื่องของยุงนะครับ
9: ครับผมไปกันที่จังหวัดพะเยากันพ่องครับคุณผู้ฟังจังหวัดพะเยานี่มีการ พิจารณาโครงการนะครับป้องกันแล้วก็ยับยั้งภัยแล้งนะครับเพื่อเป็นการเร่งช่วยเหลือพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะอำเภอเชียงคำนะครับวันนี้นายสมศักดิ์แก้วเสนารองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานการประชุมนะครับพิจารณาโครงการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินภัยแล้งนะครับที่ห้องประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดพะเยาปภ.พะเยาที่สารกลางเนาะก็มีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงนะเพื่อแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนซึ่งการประชุมครั้งนี้นะครับมีเรื่องสืบเนื่องจากอำเภอต่างๆในพื้นที่จังหวัดพะเยานะครับมีการรายงานสถานการณ์และขอรับการสนับสนุนงบประมาณนะเพื่อนำไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในด้านน้ำนะน้ำอุปโภคบริโภครวมถึงนอกเหนือจากการบริโภคอุปโภคแล้วยังมีการสนับสนุนภาคการเกษตรให้สามารถดำเนินกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งทางจังหวัดพะเยาก็ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนก็ได้เร่งขับเคลื่อนพิจารณานะโครงการผ่านคือเป็นไปอย่างรวดเร็วและก็ทันต่อสถานการณ์นะครับซึ่งวาระสำคัญที่ประชุมกันในวันนี้ก็มีการร่วมกันพิจารณาโครงการที่เสนอขอรับงบประมาณของอำเภอเชียงคำนะครับ
1: ครับผม
9: ซึ่งนะครับเป็นพื้นที่ที่ต้องได้รับการเฝ้าระวังและคือความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเลยพื้นที่ตรงนี้นะนอกจากนี้ครับที่ประชุมก็ยังได้ทบทวนระเบียบนะครับกระทรวงการคลังเนาะว่าด้วยเรื่องของเงินทดรองราชการนะครับเพื่อให้การดำเนินงานและก็เบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปด้วยความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้และก็เป็นไปตามกฎหมายนั่นเองนะครับ
1: ผมนี่คือการทำเพื่อพี่น้องประชาชนนอกจากได้เล่าเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจของพี่น้องประชาชนหน่วยงานภาครัฐของเราก็จะเข้าไปดูแลในเรื่องของหน่วยประมาณว่าหน่วยไหนรับผิดชอบเรื่องไหนก็จะเข้าไปดำเนินการเรื่องนั้นนะครับผมตอนนี้นะครับผมแน่นอนเลยว่าบ้านเฮานี้ก็มีซอฟต์พาวเวอร์หลายด้านเติกันนะถ้าบ้านเฮาแต้ๆที่ผ่านมากำลังมีกิจกรรมใหญ่ที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ผ้าถ้าใครไปตังอันนี้โฆษณาเลยด้วยกันว่าถ้าใครไปตังบ้านน้องแอนเนาะปาซางนะบ้านก็จะมีผ้ามัดย้อมนี่ผ้าทอมือป้าตอนะครับดอทบ้านดอนหรือจะไปแอลตังมูนั่นนะผ้างามขนาดแต่อันนี้จากผ้าที่โฆษณาฮึเปิ้ลแล้วเขาต้องโฆษณาฮึแป้ตัวตอนนี้นะครับผมจังหวัดแป้นะครับเปิ้ลก็มีการพัฒนาเครือข่ายสร้างเครือข่ายคลัสเตอร์ผ้าพื้นเมืองนะครับยกระดับภูมิปัญญาสู่ในเรื่องของตลาดสากลครับที่จังหวัดแป้นะครับเปิ้ลมีการจัดประชุมเนาะที่โรงแรมทาริสอาร์ทโฮเทลนะครับผมซึ่งคุณธนากรคะชะหิรันนะรองผู้ว่าราชการจังหวัดแป้นะครับเป็นประธานเปิดการอบรมครั้งนี้นะครับการอบรมครั้งนี้นะครับผมเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายกลุ่มคลัสเตอร์ผ้าพื้นเมืองจังหวัดแป้นะครับผมแล้วก็มีการสรุปผลการจัดทำแผนบริหารจัดการกลุ่มคลัสเตอร์นะครับผมภายใต้โครงการส่งเสริมและสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์จากอัตลักษณ์และก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ตลาดยุคใหม่นั่นเองนะครับผมซึ่งประจำปีนี้เนาะเพื่อนจะยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการผ้าพื้นเมืองเพื่อสามารถแข่งขันได้นะครับในประเทศที่สำคัญเลยก็คือไปต่างประเทศตัวนะครับผมเพราะผลักดันในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อมีความร่วมสมัยนะครับผมแต่ก่อนนี้ถ้าบ้านเฮาห้องว่าผ้าเมืองปุ๊บโอ้ใส่ไปวัดไปวาบเดี๋ยวนี้ใส่มาแยกการกันนะครับผมมาอวดมาโชว์แฟชั่นก็ยังมีเลยนะครับตอนนี้นะสร้างมูลค่าเพิ่มแล้วก็ก้าวสู่ตลาดแฟชั่นระดับสากลตัวโดยมีผู้ประกอบการนะครับการผ้าพื้นเมืองนะช่างฝีมือนักออกแบบแล้วก็ผู้แทนจากภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนในจังหวัดแป้เข้าร่วมแต่กัน60คนนะครับผมระหว่างวันที่15จนถึงวันที่17นะเปิ้ลยังเหลือเวลาแห่มันพูดแค่1วันเนาะตอนนี้ก็น่าจะมีการอบรมกันอยู่นะครับผมการอบรมครั้งนี้นะครับผมเปิ้ลบอกว่ามุ่งสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดนะครับการรวมกลุ่มคลัสเตอร์ส่งเสริมความร่วมมือนะครับระหว่างผู้ผลิตผู้แปรรูปนักออกแบบแล้วก็ผู้จำหน่ายนะครับผมตลอดห่วงโซ่อุปทานเลยนะครับผมผมบอกว่าตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำยาวไปจนถึงปลายน้ำเลยตั้งแต่เปิ้ลทอผ้าอันแรกเนาะจนส่งขายไปเลยนะครับพี่โอมครับผมเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบเปิดเวทีนะครับระดมความคิดนะครับผมจัดทำแผนบริหารจัดการเครือข่ายทั้งระยะสั้นระยะยาวนะครับรวมถึงปลูกฝังแนวคิดนะครับ grow together

0: ริมแม่น้ำน่านนายกเทศมนตรีเมืองน่านนายสุรพลเทียนสูต
1: ร
0: นะครับก็ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่นะครับบ่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่กองช่างสุขาภิบาลเจ้าหน้าที่ทางด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลเมืองน่านนะครับก็ลงพื้นที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำนะพร้อมตรวจสอบความเรียบร้อยความพร้อมของอุปกรณ์นะเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยนะครับซึ่งการทำงานครั้งนี้ก็เป็นการร่วมมือกันระหว่างกรมชลประทานและเทศบาลเมืองน่านนะในการเตรียมมาตรการรองรับสถานการณ์น้ำเพื่อเพิ่มศักยภาพในการระบายน้ำและก็ลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับประชาชนในพื้นที่นะครับโดยเทศบาลเมืองน่านก็พร้อมบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องนะครับผู้ฟังอันนี้ก็เป็นการป้องกันเชิงรุกนะครับเพราะว่าช่วงหน้าฝนนี่จังหวัดน่านตรงพื้นที่ท่านนะ
1: ครับ
0: มันเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับน้ำค่อนข้างตีจะท่วมบ่อยเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นการป้องกันปัญหาเชิงรุกเป็นการเตรียมการ
1: ก็มีการมีห้องน้ำท่วมใหญ่เหมือนกันเนาะที่น่านนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นการเตรียมความพร้อมนะครับก่อนตีเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่หน้าฝนตัวละหลายที่ก็จะเตรียมการกันครับ
0: นอกจากป้องกันแล้วนะครับก็ยังมีการสำรวจเส้นทางนะเส้นทางน้ำเพื
1: ่
0: อแล้วก็พื้นที่รับน้ำเพื่อรวบรวมข้อมูลนะประเมินสภาพพื้นที่ในการกำหนดวางแผนแนวทางป้องกันลดความเสี่ยงจากอุทกภัยในปีนี้นั่นเอง
1: ครับ
0: ก็เป็นเรื่องดีๆนะครับอ่ะแล้วก็กลับมาตีจังหวัดลำพูนของเราว
1: ัน
0: นั้นน้องอั้นโพสต์ไปอ่านเข้าไปอ่านข่าวแล
1: ้
0: วรองอธิบดีกรมการค้าภายในลงพื้นที่แถวป่าซางแถวเวียงหนองล่องนะครับก็เป็นท้ายฤดูกาลของมะม่วงละก็ไปสำรวจการรับซื้อของลงเนาะการผลิตนะครับการรับซื้อนะครับก็มีการลงพื้นที่ไปตรวจตาจังก้าไปดูว่าผลผลิตนักกอหรืออะไรอย่างจะใดเป็นมะม่วงเขียวมรกต
1: อ
0: ันนี้บอกเลยว่าเป็นแถมหนึ่งสายพันธุ์ตีกินสุกละล้
1: ำ
0: เพราะตอนดิบนี่แข็งเนื้อแน
1: ่
0: นแต่ถ้าพอสุกมานี่แซมใส่ตู้เย็นนี่นะล้ำเมาะ
1: ตะกี้มีคนเอิญมาว่าถ้าสมมติเราเอาพันแล้วก็เอายัดตู้เย็นไว้เลยเวลาเอาออกมาทานในช่วงนี้เนาะอากาศร้อนพองเย็นพองกินเข้าไปปุ๊บมันรู้สึกสดชื่นนะครับ
0: สดชื่นแล้วมีซิกเนเจอร์อาจจะเป็นซิกเนเจอร์ตัวใหม
1: ่
0: วันนั้นดีเจโอมก็ได้ลงพื้นที่เนาะไปสำรวจเรื่องการจำหน่ายมะม่วงของลำพูนไปกินกาแฟมะม่วงน้องอั้นตอนแรกนึกว่าเอ๊ะมันจะเหมือนกาแฟใส่ส้ม
1: ครับผม
0: ก็เนี่ยนะแต่พอกินแล้วสัมผัสแล้วปุ๊บ
1: น่าจะมีความนัวนัว
0: มันเข้ากันมันนัวนะครับจะเข้ามานัวนี
1: ่
0: อยากให้ฮือมาลองจิ้มได้นะตีจังหวัดลำพูนของเฮา
1: ใครแวะเวียนมาที่จังหวัดลำพูนนะครับอย่าลืมนะครับผลไม้ของเฮาก็คือแบบม่วงนะครับผมนั่นแหละครับนี่คือทั้งหมดของรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือนะครับโดยสวทลำพูนนะครับผมซึ่งรายการต่อไปที่เฮาจะไปรับชมกันก็คือใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะครับซึ่งวันนี้ก็จะเป็นสวทมุกดาหารนะครับในการที่จะถ่ายทอดนะครับในเรื่องของการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระพันปีหลวงไปติดตามกันครับ
2: ติดตามรับฟังรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดี 4:00 น.แรงตั้งสวทลำปาง FM 97 MHz สวทลำพูน FM 95 MHz สวทพะเยา FM 95.25 MHz สวทแป้ FM 91 MHz สวทน่าน FM 94.75 MHz สวทเชียงใหม่ FM 98 MHz และ AM 639 kHzสวทฝาง FM 89.25 MHz สวทเชียงไฮ FM 95.75 MHz สวทแม่ฮ่องสอน FM 104 MHz สวทแม่เสเรียง FM 90.5 MHz และสวทเพื่อการเฮียนฮู้และเตือนภัยภาคเหนือ AM 549 kHz และเพจ Facebook ของแต่ละ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงเป็นรายการเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

0: รมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วประเทศของกรมประชาสัมพันธ์เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา16:30 นถึง17:00 นค่ะและวันนี้พบกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหารกับดิฉันนางสาวพัชริดาภูปังผู้ดำเนินรายการค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรทุกหมู่เหล่าในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรหลายครั้งทั้งโดยเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและเสด็จโดยพระองค์เองค่ะและวันนี้จะได้พาทุกท่านย้อนรอยการเสด็จของพระองค์ณอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารกับช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องขอเชิญติดตามรับฟังรับชมค่ะ
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
0: ภาพเก่าเล่าเรื่องในวันนี้พาทุกท่านย้อนกลับไปในวันที่29พฤศจิกายน2520ที่โรงเรียนคำชะอีวิทยาคารอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารเมื่อ48ปีก่อนณสถานที่แห่งนี้ประสบนิกรชาวจังหวัดมุกดาหารและจังหวัดใกล้เคียงได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ที่คนไทยรักและเทิดทูนอย่างยิ่งถึง4พระองค์นั่นคือพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีได้เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งมายังบริเวณสนามโรงเรียนคำชะอีวิทยาคารอำเภอคำชะอีจังหวัดนครพนมในขณะนั้นทุกพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนและทักทายราษฎรและทรงมีพระราชปฏิสันถารกับประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิดทรงพระราชทานอุปกรณ์การเรียนแก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนคำชะอีวิทยาคารและทรงแนะนำให้ราษฎรปลูกข้าวและประกอบอาชีพที่สุจริตพร้อมทั้งทรงลงพระปรมาภิไธยไว้เป็นหลักฐานในสมุดเยี่ยมของโรงเรียนคำชะอีวิทยาคารจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นถือเป็นหมุดหมายแห่งความจงรักภักดีของชาวคำชะอีโดยได้มีการจัดสร้างเป็นสัญลักษณ์แห่งสถานที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา5ธันวาคม2550ไว้ณโรงเรียนคำชะอีวิทยาคารเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญเมื่อครั้งที่พระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนราษฎรและทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขในพื้นที่เมื่อเดินเข้าไปภายในจะเป็นสถานที่ประดิษฐานเครื่องสักการะและเรื่องราวบันทึกเหตุการณ์ที่ทางอำเภอคำชะอีและคณะครูโรงเรียนคำชะอีวิทยาคารได้เพียรพยายามที่จะรวบรวมจากการตามหาเพื่อสัมภาษณ์พูดคุยกับบุคคลในภาพและถ่ายทอดเรื่องราวเหล่านั้นเป็นชุดนิทรรศการและภาพถ่ายไว้ณสถานที่แห่งนี้เพื่อให้เป็นศูนย์รวมจิตใจและใช้ในการจัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีของชาวอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารโดยในปี2568ที่ผ่านมาเมื่อวันที่26พฤศจิกายน2568ได้มีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวาระครบรอบ48ปีวันเสด็จทรงงานอำเภอคำชะอีโดยมีนายวรยานบุญราชผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานโดยมีครูนักเรียนผู้นำชุมชนและประชาชนร่วมงานจำนวนมากซึ่งในวันดังกล่าวได้มีการแปลอักษรเป็นสัญลักษณ์พระปรมาภิไธยสกโดยนักเรียนโรงเรียนคำชะอีวิทยาคารเป็นภาพที่สวยงามและสมพระเกียรติเพื่อแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสานแวะนาโคกรุงตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารเป็นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานความช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ห่างไกลโดยทรงส่งเสริมให้มีการปักผ้าและทอผ้าไหมโดยเฉพาะการปักผ้าและจัดทำเครื่องแต่งกายชุดโขนนั้นถูกนำไปใช้ประกอบเข้าชุดสำหรับใช้ในการแสดงโขนพระราชทานที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีและได้กลายเป็นอาชีพเสริมหลักที่สร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับประชาชนในชุมชนนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้แก่ประสบนิกรของพระองค์จะพาทุกท่านติดตามกันในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรในพื้นที่อำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารโดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ที่เคยประสบปัญหาความยากจนมีรายได้น้อยและขัดแคลนพื้นที่ทำกินด้วยพระราชปณิธานที่ว่าอย่ามาพูดเรื่องกำไรขาดทุนกับฉันฉันต้องการให้คนจนมีงานทำมากๆขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินพระองค์ได้พระราชทานอาชีพเสริมและพลิกฟื้นคุณภาพชีวิตของราษฎรผ่านการจัดตั้งศูนย์และโครงการส่งเสริมศิลปาชีพที่สำคัญในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารอาทิโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสันแวดนาโคกุงโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านหนองแคนอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารโดยโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสันแวดนาโคกุงเมื่อวันที่4มิถุนายนพุทธศักราช2535สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินทรงงานที่สำนักสงฆ์ภูผาพึ่งใช้เป็นที่ประทับชั่วคราวทรงทราบถึงความยากลำบากของราษฎรบ้านนาโคกุงและบ้านสานแวะตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจึงพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อส่งเสริมอาชีพและมอบทุนการศึกษารวมถึงรับราษฎรที่เจ็บป่วยไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ที่นี่พระองค์ทรงส่งเสริมราษฎรทำการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมทอผ้าไหมและงานปักผ้าสำหรับงานปักผ้าและชุดผมพระราชทานคือหนึ่งในพระมหากรุณาธิคุณอันลึกซึ้งของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงผสานการชุบชีวิตผู้ยากไร้เข้ากับการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมชั้นสูงของชาติได้อย่างน่าอัศจรรย์งานปักผ้ากลุ่มอาชีพที่ใหญ่ที่สุดในโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสันแวะนาโคกุงแม้ว่าบ้านสันแวะจะโดดเด่นเรื่องการทอผ้าไหมแต่ในด้านโครงสร้างสมาชิกกลุ่มงานปักผ้าถือเป็นกลุ่มที่มีจำนวนสมาชิกมากที่สุดในโครงการเนื่องจากเป็นงานที่ราษฎรสามารถรับชิ้นงานไปทำที่บ้านได้ทำให้สามารถดูแลบุตรหลานและทำควบคู่ไปกับงานเกษตรกรรมหลักได้อย่างสะดวกเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชดำริให้ฟื้นฟูการแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติโขนพระราชทานขึ้นมาสิ่งสำคัญที่ต้องรื้อฟื้นคือพัตราภรณ์หรือเครื่องแต่งกายโขนโบราณที่ต้องมีความวิจิตรการตาพระองค์จึงทรงใช้โครงข่ายของศูนย์ศิลปาชีพทั่วประเทศรวมถึงกลุ่มปักผ้าบ้านสันแวะนาโคกุงในการสร้างสรรค์เครื่องแต่งกายเหล่านี้เทคนิคที่ใช้ปักชุดโขนสมาชิกกลุ่มปักผ้าบ้านสันแวะจะได้รับการฝึกฝนเทคนิคชั้นสูงเช่นการปักสอยด้วยไหมน้อยการปักหักดิ้นข้อดิ้นโปร่งและการหนุนดิ้นให้เกิดมิตินูนเด่นตามลวดลายราชสำนักโบราณเช่นลายพุ่มข้าวบินลายกระจ่างและลายกนกโดยสมาชิกจะได้รับมอบหมายให้ปักชิ้นส่วนสำคัญของตัวละครโขนพระนางยักษ์ลิงเช่นอินทนูหรือนวมคอกรองคอสนับเพลาทับสวงและห้อยหน้าห้อยข้างซึ่งล้วนต้องใช้ความประณีตและการคำนวณระยะฝีเข็มอย่างแม่นยำเป็นแรมเดือนต่อ1ชิ้นงานการที่ทรงพระราชทานงานปักชุดโขนมาทำในชุมชนไม่เพียงแต่สร้างรายได้เสริมที่มั่นคงให้แก่กลุ่มแม่บ้านและเยาวชนในพื้นที่เท่านั้นแต่ยังเป็นการยกระดับฝีมือของชาวบ้านให้กลายเป็นช่างหัตถศิลป์ชั้นสูงที่มีส่วนร่วมในการทำเครื่องแต่งกายสำหรับนาฏกรรมระดับโลกอีกด้วยงานปักผ้าและชิ้นส่วนชุดโขนที่ทำสำเร็จจากโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสันแวะนาโคกุงอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารจะถูกส่งเข้ากองราชเลขานุการในพระองค์เพื่อนำไปประกอบเข้าชุดสำหรับใช้ในการแสดงโขนพระราชทานที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเมื่อปี2568ผลงานโครงการได้ไปอวดโฉมในงานแสดงโขนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสัตยาภาลีจะแสดงระหว่างวันที่6พฤศจิกายนถึงวันที่8ธันวาคมพุทธศักราช2568ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนอกจากพระมหากรุณาธิคุณในการพระราชทานอาชีพแล้วทุกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริยังเน้นย้ำเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนโดยมีการส่งเสริมแหล่งผลิตอาหารชุมชน
ให้ความรู้ด้านการเกษตรตลอดจนอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้าและหัตถกรรมพื้นบ้านให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทย

0: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะในช่วงสานต่อพระราชปณิธานในวันนี้จะพาทุกท่านไปพบกับนายณราวิทย์มณีฤทธิ์นายอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารเป็นหนึ่งในข้าราชการที่มุ่งมั่นอุทิศตนในการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของภาครัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสืบสานพระราชปณิธานและพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยการบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมติดตามได้กับช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
1: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
2: ครับสวัสดีครับผมนายณราวิทย์มณีฤทธิ์นายอำเภอคำชะอีครับสำหรับการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับในฐานะที่ผมเองเป็นนายอำเภอคำชะอีนะครับและเป็นประสงค์นิกรของพระองค์นะครับได้นำแนวพระราชดำริและพระราชปณิธานนะครับเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนนะครับในทุกมิติมาดำเนินการในพื้นที่โดยเฉพาะในเรื่องของการเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนโดยการทำอาชีพเสริมนะครับโดยเฉพาะพระองค์ท่านได้เน้นเรื่องของการอนุรักษ์ผ้าไทยผ้าพื้นเมืองแล้วก็ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดรายได้กับกลุ่มอาชีพทอผ้านะครับรวมทั้งสนับสนุนให้ทุกคนเนี่ยได้นำผ้าไทยไปประยุกต์ใช้ไปสวมใส่ก่อให้เกิดรายได้ซึ่งที่เห็นได้ชัดเจนก็คือพระองค์ทรงได้มีพระดำริให้ก่อตั้งโครงการส่งเสริมศิลปาชีพขึ้นในทุกภูมิภาคของประเทศนะครับโดยเฉพาะในจังหวัดมุกดาหารเราเองนะครับมีโครงการศิลปาชีพ2แห่งนะครับซึ่งอยู่ที่ตั้งอยู่ที่อำเภอดงหลวงนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสันแว้นาโคกุงอยู่ที่ตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงนะครับและอีกที่หนึ่งคือโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านหนองแคนนะครับตำบลหนองแคนอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารซึ่งผมเองก่อนจะย้ายมาอยู่ที่นี่ก็เคยดำรงตำแหน่งในอำเภอดงหลวงนะครับก็ได้สนองพระราชดำริแล้วก็ติดตามการดำเนินโครงการนะครับอย่างต่อเนื่องในส่วนของอำเภอคำชะอีเรานะครับก็ได้ขยายผลจากโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านหนองแคนนะครับได้มาขยายผลอยู่ที่บ้าน อยู่ที่ตำบลคำบกนะครับซึ่งเป็นกลุ่มทอผ้าภูผากูดนะครับซึ่งได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี2567นะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้มีสมาชิกประมาณ30คนได้รับพระมหากรุณาธิคุณนะครับรับไว้เป็นสมาชิกสมทบซึ่งก็พระองค์ท่านทางโครงการเนี่ยได้นำความรู้นำวิทยากรมาให้ความรู้มาอบรมแล้วได้รับพระทานเส้นไหมนะครับเส้นฝ้ายแล้วก็วัสดุอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็มีออเดอร์มีงานมาให้แล้วก็ส่งไปยังโครงการศิลปาชีพบ้านหนองแคนแล้วก็ส่งต่อไปที่โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขามที่จังหวัดสกลนครแล้วก่อให้เกิดรายได้กับกลุ่มสมาชิกสมทบนี้อย่างมากมายตอนนี้ก็ได้รับโครงการจากกระทรวงมหาดไทยนะครับงบประมาณ 100,000 บาทเพื่อมาทำผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมสีธรรมชาติเพื่อต่อยอดกับโครงการนี้ซึ่งขณะนี้ก็กำลังดำเนินการอยู่นะครับก็ถือว่าได้รับอานิสงส์จากพระราชปณิธานนี้ซึ่งกลุ่มนี้ก็กำลังดำเนินการ อย่างเข้มข้นและก็ต่อเนื่องนะครับก็นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่ประสงค์นิกรชาวอำเภอคำชะอีได้รับพระเมตตาจากโครงการที่พระองค์ทรงมีพระราชดำริไว้และก็พวกเราจะสานต่อพระราชปณิธานนี้ให้เกิดความยั่งยืนและก็ให้พี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสมดังปณิธานของพระองค์ท่านครับ

0: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงในช่วงนี้จะพาทุกท่านติดตามความก้าวหน้าการฝึกซ้อมกำลังพลฉุดชักราชรถเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ
1: พลโทณัฐเดช จันทรังสุแม่ทัพน้อยที่1เดินทางตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการฝึกซ้อมกำลังพลฉุดชักราชรถณโรงเรียนทหารสรรพาวุธกรมสรรพาวุธทหารบกจังหวัดนครราชสีมาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโอกาสนี้พลโทณัฐพรขวัญแย้มเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบกพันเอกนักรบเหมือนแก้วรองผู้บัญชาการโรงเรียนทหารสรรพาวุธกรมสรรพาวุธทหารบกพร้อมด้วยผู้บัญชาการและกำลังพลให้การต้อนรับและบรรยายสรุปผลการฝึกซ้อมรวมถึงความพร้อมด้านกำลังพลและการปฏิบัติภารกิจในภาพรวมแม่ทัพน้อยที่1กล่าวว่ากรมสรรพาวุธทหารบกได้รับมอบหมายภารกิจสำคัญในการจัดกำลังพลฉุดชักพระมหาพิชัยราชรถราชรถน้อยและเกลินบันไดนาคซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศโดยเฉพาะริ้วขบวนที่2ซึ่งเป็นขบวนที่ใช้กำลังพลจำนวนมากที่สุดมีระยะทางการเคลื่อนขบวนยาวที่สุดและใช้เวลาปฏิบัติภารกิจนานที่สุดจึงต้องอาศัยความพร้อมเพรียงความแข็งแรงและความอดทนในการปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพลทุกนายโดยได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรักษาความต่อเนื่องของการฝึกซ้อมโดยหลีกเลี่ยงการปรับเปลี่ยนกำลังพลทั้งตัวจริงและกำลังพลสำรองโดยไม่จำเป็นเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยในการปฏิบัติงานร่วมกันและสามารถรักษามาตรฐานการเคลื่อนขบวนให้เป็นไปอย่างพร้อมเพรียงและสง่างามและยังได้สั่งการให้ติดตามและตรวจสอบสภาพเส้นทางตลอดแนวการเคลื่อนขบวนอย่างละเอียดโดยเฉพาะพื้นที่จุดเลี้ยวและพื้นที่ที่มีสภาพผิวไม่สม่ำเสมอเพื่อเร่งประสานการปรับปรุงแก้ไขให้แล้วเสร็จก่อนวันปฏิบัติภารกิจจริงอาจจะช่วยให้การฉุดชักราชรถเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยแม่ทัพน้อยที่1ยังได้แสดงความห่วงใยต่อกำลังพลที่ทุ่มเทฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาพร้อมกำชับผู้บังคับบัญชาทุกระดับให้ดูแลด้านสวัสดิการสุขภาพร่างกายและขวัญกำลังใจของผู้ปฏิบัติหน้าที่อย่างใกล้ชิดเพื่อให้กำลังพลทุกนายสามารถปฏิบัติภารกิจสำคัญครั้งประวัติศาสตร์นี้ได้อย่างสมบูรณ์สมพระเกียรติและเป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนทั้งประเทศ
0: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วประเทศของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะสามารถติดตามรับฟังและรับชมกันได้ค่ะและในวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วดิฉันนางสาวพัชริดาภูปังจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหารลาทุกท่านด้วยบทเพลงผู้หญิงแห่งแผ่นดินสวัสดีค่ะ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีสั่งเร่งปรับปรุงกฎหมายคนเข้าเมืองแก้ปัญหาส่งกลับต่างชาติทำผิดล่าช้าป้องกันย้อนกลับมาทำผิดซ้ำอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
6: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
3: นายกรัฐมนตรีสั่งเร่งปรับปรุงกฎหมายคนเข้าเมืองแก้ปัญหาส่งกลับต่างชาติทำผิดล่าช้าป้องกันย้อนกลับมาทำผิดซ้ำ
7: นางสาวรัชดาธาราดีเรย์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าที่ผ่านมารัฐบาลได้ดำเนินการปราบปรามคนต่างด้าวที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องอาชญากรรมข้ามชาติแก๊งคอลเซ็นเตอร์นอมินีการลักลอบประกอบธุรกิจผิดกฎหมายและการกระทำผิดในรูปแบบต่างๆมาอย่างต่อเนื่องซึ่งปัจจุบันเห็นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมแม้จะมีการจับกลุ่มและดำเนินคดีแล้วแต่ยังมีข้อจำกัดในกระบวนการส่งตัวชาวต่างชาติที่กระทำความผิดกลับประเทศและหลายกรณียังใช้เวลานานทำให้กลุ่มบุคคลเหล่านี้ยังออกไปใช้ชีวิตได้ตามปกติและอาจมีการกระทำความผิดซ้ำได้นายกรัฐมนตรีจึงได้สั่งการให้รองนายกรัฐมนตรีสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและกระทรวงมหาดไทยร่วมกันพิจารณาปรับปรุงกฎหมายคนเข้าเมืองและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งรัดกระบวนการส่งตัวชาวต่างชาติที่กระทำความผิดกับประเทศให้มีความรวดเร็วคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นมาตรการดังกล่าวมีขึ้นหลังพบข้อจำกัดว่าขั้นตอนการส่งกลับในปัจจุบันใช้เวลานานทำให้กลุ่มผู้กระทำความผิดเช่นแก๊งคอลเซ็นเตอร์กลุ่มดอมินีหรือผู้กระทำความผิดกฎหมายยังคงออกไปใช้ชีวิตได้ตามปกติและอาจก่อเหตุซ้ำได้อีกนายกรัฐมนตรีจึงย้ำว่าประเทศไทยยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวและนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาโดยสุจริตแต่สำหรับผู้ที่มีการฝ่าฝืนกฎหมายจะต้องถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดและถูกผลักดันออกนอกประเทศโดยเร็วที่สุดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
3: กทม.ย้ำเตือนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ย้ายทะเบียนบ้านไม่ถึง1ปีเร่งยื่นคำขอเพิ่มชื่อเพื่อใช้สิทธิ์เลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่สำนักงานเขตเดิมภายในวันพรุ่งนี้นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครย้ำเตือนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ให้เร่งตรวจสอบรายชื่อและสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้าเพื่อความถูกต้องโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ย้ายทะเบียนบ้านไปอยู่ในเขตใหม่ไม่ถึง1ปีจะมีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครได้เพียงอย่างเดียวแต่จะไม่มีสิทธิ์เลือกสก.ในเขตใหม่ซึ่งหากประสงค์จะใช้สิทธิ์เลือกสก.จะต้องเดินทางไปยื่นคำขอเพิ่มชื่อณสำนักงานเขตเดิมที่เคยมีชื่ออยู่ติดต่อกันเกิน1ปีภายในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายตามที่กฎหมายกำหนดนอกจากนี้ปลัดกรุงเทพมหานครยืนยันว่าการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ไม่มีกำหนดให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้าหรือเลือกตั้งนอกเขตประชาชนต้องไปลงคะแนนณคูหาเลือกตั้งตามเวลาที่กำหนดเท่านั้นกกต.พังงาระดมถอดบทเรียนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการออกเสียงประชามติในวันเดียวกันเพื่อทบทวนกระบวนการดำเนินงานและสร้างมาตรฐานการจัดการเลือกตั้งในครั้งต่อไป
8: นายภัยรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการออกเสียงประชามติในวันเดียวกันคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพังงาพร้อมด้วยคณะอนุกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่1และ2สรุปผลการดำเนินงานการเลือกตั้งพร้อมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทบทวนกระบวนการดำเนินงานและสะท้อนปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการจัดการเลือกตั้งที่ผ่านมาผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพังงาเปิดเผยว่าการประชุมดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์และพัฒนาการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการเลือกตั้งอาริสาศิรัสสวทพังงารายงาน
3: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได
4: ้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
9: ส ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
10: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
9: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
11: ์จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
12: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
13: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
14: มีข่าวดีมาบอก
15: มีข่าวดีมาบอกเจ้า
16: ข่าวดีที่95
17: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 5:00 น
18: ดูได้ตอนเย็นนอก
14: ข่าวดีปีเก่าสิบห้า
19: อ้าวอีปอดกับฟังรายการวิทยุนะอีขึ้นสวทชระปูนนะเปิดประจำนะ
20: ได้เวลามาฟังข่าวดี
14: ข่าวเด่น
21: ข่าวดัง
14: เพลงลูกทุ่งม่วน
20: ในรายการข่าวดีปีเก่าสิบห้าแล้วครับ

วัสดีเจ้าสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะจ๊ะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวดีที่95นะจ๊ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์นะจ๊ะคุณผู้ฟังเจ้าอยู่ด้วยกันครับดีเจออยนันทพรนะจ๊ะเนาะอูจ๋าประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้วยกันนะจ๊ะวันนี้วันอังคารที่16มิถุนายน2569นะจ๊ะยินดีต่อยสำหรับท่านที่ยิ้มได้ในช่วงค่ำนี้เนาะแต่ท่านไหนที่ยิ้มมาได้ก็บ่เป็นหยังนะจ๊ะเนาะยังมีเรื่องราวอีกหลายเรื่องเลยที่จะทำให้ท่านยิ้มได้นะจ๊ะวันนี้ในช่วงของรายการนั้นก็มีเรื่องราวข่าวสารดีๆนะจ๊ะมาฝากกันในรายการหลายเรื่องเลยทีเดียวเนาะก็เชิญชวนคุณผู้ฟังติดตามกันได้นะเจ้ากับรายการวิทยุข่าวดีที่95ในค่ำนี้นะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าเป็นจะได้พ่องเจ้าสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสใช้กันหมดหรือยังนะเจ้าส่วนดีเจออยนั้นหมดลงไปเรียบร้อยแล้ว หมดลงไปเรียบร้อยแล้วนะเจ้ารออีกคราก็เดือนถัดไปนะเจ้าเนาะกิจกรรมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็ถือว่าเป็นโครงการที่อาจจะทำให้หลายท่านนะเจ้ายิ้มได้แล้วก็บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายนะเจ้าไปได้เยอะเลยทีเดียวเนาะบางท่านบอกว่าอยากจะให้รัฐบาลให้นักๆคำน้อยแต่พันเดียวเดือนเดียวนี่มันสีแบบยังไม่หนำใจเองแต่ทั้งนี้เนื่องจากว่านโยบายนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะ4เดือนนี้นะเจ้าก็เลยทยอยนะเจ้าหยอดเม็ดเงินเข้ามาในระบบเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นระยะนะเจ้าระยะสั้นคือระยะ4เดือนเดือนมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาและกันยายนนะเจ้าซึ่งต่อมาเนี่ยนะเจ้าก็จะมีโครงการไทยช่วยไทยพลัสในภาคของฟู้ดเดลิเวอรี่ที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชนแล้วก็สนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศคือมีรายได้นักขึ้นผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะเจ้าแต่ว่าเติมเกลกันที่ทำเนียบรัฐบาลคุณผู้ฟังนายกรัฐมนตรีนะเจ้านายอนุทินชาญวีรกูลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเจ้าเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ของผู้บริการในระบบขนส่งอาหารผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มที่ทำเนียบรัฐบาลนะเจ้าก็มีน้องเกลน้องเกลเอบิเกลเนี่ยนะเจ้าที่ว่าเป็นลูกสาวของคุณแม่ชมพู่เนาะไปเติมเกลที่ทำเนียบรัฐบาลนะจ๊ะซึ่งน้องเกลเนี่ยเป็นป้าน้องเป็นพรีเซนเตอร์นะจ๊ะของแพลตฟอร์มขนส่งแพลตฟอร์มหนึ่ง delivery แพลตฟอร์มหนึ่งนะจ๊ะซึ่งก็ไปร่วมในโครงการไทยช่วยไทยพลัสของรัฐบาลที่เปิดตัวในส่วนของฟู้ดเดลิเวอรี่ตรงนี้ต่อยนะจ๊ะก็พัดเข้าพัดโชว์นายกรัฐมนตรีใหญ่เลยกะลงกงเก่งกะลงกงเก่งผัดข้าวผัดนะเจ้าในกระทะเนาะแล้วก็ใส่ชุดฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มเปิ้ลนะเจ้าร่วมกิจกรรมซึ่งคนที่ไปร่วมกิจกรรมเนี่ยโอ้โหโดนน้องเกลตกกันเยอะเลยคุณจ๋าภรรยาของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะเจ้าบอกว่าเป็นไงบ้างคะเจอน้องเกลวันนี้อีนะคุณจ๋าบอกว่าโอ้ยดีมากเลยอีน้ออยากเอากลับบ้านด้วยนายกบีบแก้มน้องเกลใหญ่เลยนะเจ้าคุณผู้ฟังก็ถือว่าเป็นแห่งส่วนหนึ่งของโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะเจ้าในภาคของฟู้ดเดลิเวอรี่ที่เปิดตัวโครงการนะเจ้าแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของผู้ประกอบการซึ่งมีผู้ประกอบการจากฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะเจ้าที่เข้าร่วมโครงการแพลตฟอร์มในส่วนของภาคของการใช้จ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040นะเจ้านายกรัฐมนตรีเองก็ไปร่วมบูธต่างๆของแพลตฟอร์ม Delivery ผู้ขนส่งอาหารบริษัทหลายบริษัทนะเจ้าอย่างเช่น Purple Venture นี่นะจำกัดแล้วก็ Grab เนาะบริษัท Grab Line Man นะเจ้าShopee นะ Shopee Food นะเจ้าที่เข้าร่วมโครงการไปทำชาชักด้วยนะกับ Line Man แล้วไปเติมเกลกับGrab เนี่ยนะเจ้าคุณผู้ฟังเนาะหลายแพลตฟอร์มเลยก็ไปเข้าร่วมกันตอนนี้คุณผู้ฟังก็สามารถที่จะใช้ไทยช่วยไทยพลัส6040
นะจ๊ะผ่านแพลตฟอร์มของ Delivery ได้แล้วนั่นเองนะจ๊ะส่วนใครที่หมดไปแล้วอดใจไว้เดี๋ยวรอเดือนหน้านะจ๊ะลองทดลองกันใช้ผ่านแพลตฟอร์มของ Food Delivery กันดูนะจ๊ะเนาะอ้าวข่าวสารดีๆนะจ๊ะแจ้งข่าวกันในช่วงของรายการค่ำนี้จ้าคุณผู้ฟังวิทยุประเทศไทยจังหวัดละปุนกรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้คู่ความสุขนะจ๊ะอยู่แต่กันกับดีเจอ้อยนั่น

อยู่ในการแน่เจ้ากับรายการวิทยุต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูน FM 95 MHz นะเจ้าคมบ่ฝั่งเจ้าดีเจออยนันทพรเนาะรับหน้าที่ดำเนินรายการในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าตะวานี่เปิ้นมีกิจกรรมที่โรงพยาบาลละปูนเจ้าคมบ่ฟังเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องของการส่งเสริมคือพ่อแม่เนี่ยหอบหูอีว่ารอบรู้ส่งเสริมคือพ่อแม่รอบรู้นะเจ้าสร้างลูกที่มีพัฒนาการที่ดีในรอบด้านผ่านซีรีส์ออนไลน์ชุดครอบครัวสุขสันต์นะเจ้าครอบครัวสุขสันต์ซีรีส์เรื่องนี้นะเจ้าก็ถือว่าเป็นซีรีส์ที่เกิดขึ้นภายใต้โครงการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็กในพื้นที่จังหวัดละปูนเจ้าตะวันนี้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านเบญจวรรณมีเพื่อคุณผู้ฟังก็ไปเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมมหกรรมการส่งเสริมพ่อแม่รอบรู้สร้างลูกพัฒนาการดีรอบด้านในซีรีส์ออนไลน์ชุดครอบครัวสุขสันต์นะจ๊ะที่ห้องประชุมชั้น4อาคาร100ปีการสาธารณสุขไทยของโรงพยาบาลละปูนเนี่ยนะเจ้ามีท่านนายกเหล่ากาชาติจังหวัดละปูนประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดละปูนท่านณัฐพรชูวงศ์มีท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดละปูนหัวหน้าส่วนราชการผู้อำนวยการโรงพยาบาลนะเจ้าหน่วยงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่มีครูพี่เลี้ยงจากศูนย์พัฒนาการเด็กๆตัวนะเจ้าผู้ปกครองอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเนาะแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้อง200กว่าคนนะจะไปร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ก็มีซีรีส์ออนไลน์นะจะเป็นซีรีส์ในชุดครอบครัวสุขสันต์ซึ่งจัดทำขึ้นโดยคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลในโครงการที่จะส่งเสริมนะจ้าส่งเสริมการเลี้ยงดูเด็กอย่างมีคุณภาพและพัฒนาการเด็กปฐมวัยในช่วงวัยทองของชีวิตปั้นบอกว่าในช่วง0ถึง5ปีเนี่ยเป็นช่วงวัยทองของชีวิตเลยในการที่จะพัฒนานะเจ้าคุณภาพของเด็กเพื่อมีพัฒนาการที่ดีผ่านนวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์ที่พัฒนาจากการศึกษาปัญหาและก่อความเชื่อที่คลาดเคลื่อนในการเลี้ยงดูบุตรนะเจ้าทำเป็นมินิซีรีส์ออนไลน์เจ้าสาวตอนเผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ไปสู่กลุ่มเป้าหมายได้แก่สตรีตั้งครรภ์พ่อแม่ผู้ปกครองชุมชนบุคลากรทางการแพทย์และผู้ดูแลเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั่วจังหวัดพร้อมทั้งติดตามแล้วก็ประเมินผลการยอมรับสื่อนะจ๊ะเพื่อนำข้อมูลตรงนี้ไปใช้ในการพัฒนานโยบายด้านสุขภาพแม่และเด็กในระดับประเทศต่อไปนะจ๊ะคือความเชื่อเนาะบางความเชื่อเนี่ยมันก็จะเป็นความเชื่อที่ถูกถ่ายทอดมาตั้งแต่อดีตในเรื่องของกระบวนการเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานนะเจ้าแล้วก็คนเฒ่าคนแก่เนี่ยก็จะสอนกันมาว่าจะไปแย่งอีเนาะอีนะไอตัวน้อยตื่นมาแล้วต้องแย่งเอาความเชื่อเรื่องของอย่างก็นอนเด็กทารกเกิดใหม่อีนะเด็กทารกเกิดใหม่เนี่ยต้องนอนเอานอนตะแคงนะเจ้าปิ้นซ้ายปิ้นขวาคือนอนตะแคงเพราะว่าหัวจะได้บับเปิ้ลเนาะหัวจะได้บับเปิบถ้านอนหงายอย่างเดียวเนี่ยหัวมันจะเปิบหัวมันจะบางามเนาะคุณผู้ฟังหรือว่าความเชื่อในหลายๆเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของการเลี้ยงดูเด็กอันไหนกินได้อันไหนกินไม่ได้เนาะสมัยก่อนนี่เกิดมาเอากินน้ำเอาเฮ้กินน้ำเนี่ยจะกินน้ำจะได้ล้างปากล้างอย่างเองนะคุณผู้ฟังในจริงสมัยนี้เนี่ยคุณหมอก็บอกว่าการกินน้ำเนี่ยกระเพาะละอ่อนมันน้อยนะเจ้าเวลาเฮ้ละอ่อนทารกเนี่ยกินน้ำเข้าไปเนี่ยนะเจ้ามันก็จะทำเฮ้ปนอิ่มแล้วปนก็ได้สารอาหารครบถ้วนเนาะต้องกินนมแม่อย่างเดียวเนี่ย6เดือนเต็มนะเจ้าไม่กินน้ำเตื้อเองนะเพื่อที่จะเฮ้ร่างกายเนี่ยได้เจริญเติบโตเต็มที่ได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนตามวัยนะเจ้าตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เป็นข้อมูลนะเจ้าทางการแพทย์การดูแลเด็กนะเจ้าตั้งแต่0ถึง5ปีเนาะเด็กบางช่วงเนี่ยโตขึ้นมาก็จะเริ่มมีพฤติกรรมในการที่จะต่อต้านผู้ใหญ่เอ๊ะนะบ่าเอาบ่าเอาฮือฮาฮือฮาอีเนาะเป็นให้เป็นฮ้องเป็นกรีดนะเจ้าเป็นส่งเสียงดังเป็นขว้างเข้าขว้างของอะไรอย่างเงี้ยนะผู้ปกครองจะมีวิธีรับมืออย่างไรนะเจ้าสำหรับการที่จะดูแล

าธิวาสนะจ๊ะซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตและการดำเนินงานด้านอนามัยแม่และเด็กของจังหวัดลำปูนเจ้ากิจกรรมภายในงานนั้นก็มีการมอบสื่อซีรีส์ออนไลน์ชุดครอบครัวสุขสันต์โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนนั้นคือกับสถานพยาบาลในจังหวัดลำปูน10แห่งก็จะมีโรงพยาบาลลำปูนโรงพยาบาลแม่ทาโรงพยาบาลบ้านโฮงโรงพยาบาลลีโรงพยาบาลทุ่งหัวช้างโรงพยาบาลป่าซางและเจ้าโรงพยาบาลบ้านทิโรงพยาบาลเวียงหนองล่องโรงพยาบาลหริพุนชัยรามแล้วก็โรงพยาบาลปรินซ์ลำพูนมีนิทรรศการโรงเรียนพ่อแม่นะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างรอบด้านสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัวไทยแล้วก็วางรากฐานการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เติบโตอย่างมีคุณภาพนะเจ้านี่ก็ถือว่าเป็นแห่งหนึ่งโครงการที่เกิดขึ้นที่จังหวัดลำปูนเฮาวันก่อนเนี่ยดีจอยเปิดพอข่าวก็สะดุ้งเหมือนกันนะเจ้ารู้สึกถวานี่ก็ว่าใดเนี่ยนะเจ้าเปิดพอข่าวแล้วหันมีน้องนักเรียนชั้นป.สองป.สามเนี่ยเนาะโมโหนะจ๊ะโมโหแล้วก็ไล่เอามีดไปไล่ฟันคุณครูเนี่ยฮกหนีกันนะจ๊ะก็พอกันพอว่าเอ๊ะตังใดเนาะเป็นว่าไม่ใช่ตังบ้านเฮาเหมือนกันนะจ๊ะแต่ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้นะจ๊ะคุณผู้ฟังเป็นส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นจากกระบวนการการเลี้ยงดูแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะจ๊ะของแต่ละแห่งแต่ละที่เนี่ยนะจ๊ะที่จะมีสิ่งแวดล้อมหรือว่ามีกระบวนการการเลี้ยงดูที่อาจจะไม่เอื้อต่อการดำเนินชีวิตของเด็กก็เป็นได้นะเจ้าถ้าเขาหูเขาหันว่าลูกเขาสีบอกค่อยปกติหลานเขาสีพอถ้าแล้วมาเหมือนเปิ้ลแต่นี่เนาะก็อาจจะต้องพิจารณานะเจ้าในการที่จะปรึกษาคุณหมอหาแนวทางในการที่จะกำกับดูแลนะเจ้าเด็กๆนั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีเจริญเติบโตสมวัยแล้วก็มีช่วงชีวิตที่เหมาะสมต่อไปนะเจ้าคุณผู้ฟังอันนี้ก็ถือว่าเป็นแห่งโครงการดีๆเนาะลำปูนเฮามีโครงการดีๆหลายโครงการเลยนะเจ้าอันนี้ก็เป็นแห่งหนึ่งโครงการที่เฮาได้รับการคัดเลือกนะเจ้าเป็น1ใน5ของประเทศไทยในการขับเคลื่อนโครงการนี้นะเจ้าสำหรับโครงการที่ชื่อว่าการส่งเสริมให้ครอบครัวนะเจ้ามีความสุขสันต์พ่อแม่รอบรู้สร้างลูกพัฒนาการดีรอบด้านนะเจ้านี่ก็เป็นข่าวสารดีๆเล่าสู่กันฟังในช่วงของรายการเจ้านี้เจ้า

อยู่ด้วยกันนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูน FM 95 MHz นะเจ้าอยู่ด้วยกันครับดีเจอ้อยนันทพรนะเจ้าเนาะในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าก็16มิถุนายน2569นะเจ้าคุณผู้ฟังวันนี้ปะกันกับวันอังคารเนาะผ่านไปป๊อบแป๊บป๊อบแป๊บนะเจ้าครึ่งเดือนไปเห็นละนะเจ้าคุณผู้ฟังก็จากนี้ไปเจ้าตั้งแต่วันที่17มิถุนายนเป็นต้นไปจนถึงประมาณกลางเดือนกรกฎาคมเนี่ยนะเจ้าก็อาจจะมีเรื่องของสภาวะฝนทิ้งช่วงเนาะก็พี่น้องประชาชนก็ต้องเตรียมการนะเจ้าระมัดระวังเรื่องของโดยเฉพาะภาคของเกษตรกรเนี่ยเนาะต้องระมัดระวังเรื่องของการเตรียมการนะเจ้าภาคของน้ำนะเจ้าในภาคของการเกษตรต่างๆนะเจ้าก็เล่าสู่กันฟังนะเจ้าด้วยความห่วงใยกันนะเจ้าเนาะคุณผู้ฟังอู้ถึงเรื่องของน้ำท่าคุณผู้ฟังดีจะอ้อยประชาสัมพันธ์โครงการน้ำดื่มพัชรธรรมของจังหวัดลำปูนนะเจ้าโครงการน้ำดื่มพัชรธรรมนะเจ้าเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาหรือว่าพระองค์พานะเจ้าโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปูนเนี่ยคำว่าพัชรธรรมนะเจ้ามาจากการอัญเชิญพระนามของพัชรกิติยาภามาตั้งชื่อเป็นโครงการนี้นะเจ้าเพื่อสื่อถึงการดำเนินงานด้านสาธารณประโยชน์ตามแนวพระราชดำริของพระองค์โครงการพัชรธรรมนะเจ้าคุณผู้ฟังเริ่มดำเนินงานโดยจังหวัดลำปูนร่วมกันกับหน่วยงานราชการภาคเอกชนและที่สำคัญเลยก็คือวัดป่าพุทธพจน์ธริพุนชัยในพระราชูปถัมภ์ของจังหวัดลำปูนซึ่งเป็นวัดที่อยู่ในพระราชูปถัมภ์ของพระองค์พาตวยนะเจ้าจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเจ้าคุณผู้ฟังเพื่อเฉลิมพระเกียรติและก็ถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อพระองค์ได้หายจากพระการประชวรในขณะนั้นนะเจ้าซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปูนนะเจ้าก็จัดทำโครงการนี้มาอย่างต่อเนื่องนะเจ้าเพื่อสืบสารพระปณิธานมุ่งเน้นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเช่นภัยแล้งนะเจ้าการลดภาระค่าครองชีพซึ่งสอดคล้องกับพระราชกรณียกิจของพระองค์ในการช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ประสบภัยปัจจุบันนี้มีการเฮ่อบริการน้ำดื่มฟรีนะเจ้าติดตั้งระบบกรองน้ำดื่มที่สะอาดได้มาตรฐานสากลเลยนะเจ้าที่บริเวณหน้าวัดป่าพุทธพจน์ธริพุนชัยตำบลต้นธงอำเภอเมืองลำปูนจังหวัดลำปูนนะเจ้าประชาชนสามารถนำภาชนะมาเติมน้ำได้ตลอด24ชั่วโมงเลยซึ่งจังหวัดลำปูนเนี่ยนะเจ้าก็คอยติดตามกันดำเนินงานเนี้ยเป็นไปอย่างต่อเนื่องนะเจ้ามีการส่งต่อความช่วยเหลือโดยทางวัดป่าพุทธพจน์ธริพุนชัยเนี่ยนะเจ้าได้ผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดภายใต้ชื่อน้ำดื่มพัชรธรรมเพื่อนำไปแจกจ่ายในพื้นที่ห่างไกลโรงเรียนชุมชนที่ขาดแคลนน้ำในจังหวัดลำปูนอย่างต่อเนื่องนะเจ้าสำหรับโครงการนี้ก็อยากจะประชาสัมพันธ์นะเจ้าให้กับคุณผู้ฟังได้รู้จักได้รับทราบนะเจ้าซึ่งมีการขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี2565-66แล้วนะเจ้าคุณผู้ฟังจังหวัดลำปูนในร่วมกับวัดป่าพุทธพจน์ธริพุนชัยในพระราชูปถัมภ์จะทำโครงการตรงนี้ขึ้นมีสถานีน้ำดื่มคุณภาพพัชรธรรมเนี่ยนะเจ้า2แห่งเพื่อให้บริการน้ำดื่มมาตรฐานสากลเป็นมาตรฐานที่สะอาดถูกสุขอนามัยนะเจ้าบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในการกินมีให้มีน้ำกินน้ำใช้เนาะน้ำบริโภคที่สะอาดโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสถานีน้ำดื่มคุณภาพพัชรธรรมทั้ง2แห่งเนี่ยนะเจ้าดำเนินการก่อสร้างโดยอาศัยการบูรณาการของจังหวัดลำปูนองค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันป้อหลวงบ้านประชาชนศิษยานุศิษย์และก็ได้รับพระราชทานพระกรุณาจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชทานเครื่องทำน้ำดื่มตามมาตรฐานสาธารณสุขเพื่อติดตั้งที่สถานีน้ำดื่มที่ลำปูนเฮาเนี่ยนะเจ้า2เครื่องคุณผู้ฟังและที่สำคัญถ้าคุณผู้ฟังจำได้นะเจ้าพระองค์เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดสถานีน้ำดื่มคุณภาพพัชรธรรม
แห่งแรกเมื่อวันที่25กรกฎาคม2563และก่อสถานีน้ำดื่มคุณภาพพัชรธรรมแห่งที่2ถัดมาแห่งปีหนึ่งคือ13ธันวาคม2564ตรงนี้นำมาซึ่งความปิติยินดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของจังหวัดลำพูนเราเลยนะเจ้าตอนนี้สถานีน้ำดื่มคุณภาพพัชรธรรมทั้ง2แห่งเนี่ยนะเจ้าได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาดำเนินการจ่ายน้ำดื่มคุณภาพตั้งแต่31ธันวาคม2564เป็นต้นมาแล้วนะเจ้าปริมาณน้ำที่เฉลี่ยต่อปีเนี่ยจะจ่ายได้6,680,000 ลิตรนะเจ้าถ้าคิดเป็นต่อวันเนี่ยจะจ่ายได้ต่อเดือนเนาะเฉลี่ยต่อเดือนจะจ่ายได้ 138,900 ลิตรโดยประมาณต่อวันจะอยู่ที่ 4,630 ลิตรโดยประมาณถือว่าเยอะมากๆนะเจ้าด้วยเหตุนี้พระราชวัชระสุทธิวงศ์นะเจ้าร่วมกับทุกภาคส่วนก็พิจารณาเห็นว่าความต้องการใช้น้ำเพื่อบริโภคของประชาชนมีจำนวนนักนะเจ้าเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำดื่มคุณภาพตามมาตรฐานสาธารณสุขอย่างเพียงพอแล้วก็สามารถบรรเทาความเดือดร้อนลดภาระค่าใช้จ่ายนะเจ้าก็เปิดนะเจ้าสถานีบริการน้ำดื่มคุณภาพพัชรธรรมเนี่ยต่อเนื่องทั้งวันเลยไปจนถึงประมาณ4ทุ่มเนี่ยท่านไปกดได้เลยนะเจ้าไปดื่มน้ำไปกดน้ำถ้าท่านมีขวดน้ำเนาะมีเครื่องตวงน้ำเนี่ยท่านไปกดได้เลยนะเจ้าที่ด้านหน้าวัดป่าพุทธพจน์ธริพุนชัยนี่เป็นโครงการที่นำมาซึ่งความปลื้มปิติยินดีนะเจ้าแล้วก็ด้วยความน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเอาเรื่องนี้มาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะเจ้าโครงการน้ำดื่มคุณภาพพัชรธรรมโครงการน้ำดื่มนะเจ้าในพระราชานุเคราะห์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาตีพระราชทานโครงการนี้ให้กับทางจังหวัดลำพูนนะเจ้าผ่านทางวัดป่าพุทธพจน์ธริพุนชัยนะเจ้านี่เป็นเรื่องราวดีๆที่ดิฉันขอนำมาเล่าสู่นะเจ้าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันในช่วงของรายการช่วงนี้เจ้า

ก็คุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าครับดีเจออยนันทพรนะเจ้าเนาะดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าวิทยุประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุขนะเจ้าสวทละปุ่นเฮาส่งกระจายเสียงนั้นในเจ้าเลยนะเจ้าตีห้าถึงเที่ยงคืนทุกวันนะเจ้าก็ท่านสามารถที่จะติดตามรับฟังรายการต่างๆจากต่างสถานีได้นะเจ้าแจ้งเจ้ามานี้หลายท่านบอกว่าเปิดสวทไว้ก่อนเลยฟังธรรมะรับอรุณ เจ้ามาฟังพระเทศก่อนนะเจ้าแล้วก็ติดตามรายการทั้งข่าวยามเช้านะเจ้ารายการอู้ข่าวเล่าความช่วงเจ้าก็จะได้ปะกับดีเจน้องอั้นนะเจ้าดีเจยองอีกหนึ่งท่านเนาะที่เติมเต็มในเรื่องของทีมผู้จัดรายการที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารให้กับท่านได้รับฟังกันนะเจ้ามีข่าวภาคกลางวันมีข่าวภาคค่ำนะเจ้าติดตามกันได้ทั้งข่าวจากส่วนกลางแล้วก็ข่าวสารในพื้นที่จังหวัดลำปูนเฮานะเจ้าอ่ะช่วงนี้มาดูข่าวสารเรื่องของการดำเนินงานนะเจ้าด้านการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวนะเจ้าเพื่อป้องกันการแย่งอาชีพคนไทยและเข้าหื้อความหูเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งเพิ่นมีการจัดเจ้าหน้าที่นะเจ้าบูรณาการร่วมกันจากหลายส่วนเลยนะเจ้าจัดหางานฝ่ายปกครองที่ทำการปกครองสวัสดิการแรงงานนะเจ้าทหารคุณผู้ฟังตำรวจนะเจ้าลงพื้นที่ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวเพื่อป้องกันการแย่งอาชีพคนไทยแล้วก็ฮื้อความหูเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายประกันสังคมกฎหมายคุ้มครองแรงงานกฎหมายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ต่างๆนะเจ้าก็ตรวจสอบแบบนี้ทุกเดือนอยู่แล้วนะเจ้าจริงๆอาจจะบ่อยกว่านั้นด้วยซ้ำทุกสัปดาห์ทุกวันเนี่ยเปิ้นมีการตรวจติดตามการดำเนินงานของกลุ่มคนทางดาวอยู่แล้วล่าสุดเนี่ยก็มีรายงานอยู่นะเจ้าก็ไปตรวจสอบการทำงานในพื้นที่จังหวัดลำปูนเนี่ยปรากฏว่าพบแรงงานสัญชาติเมียนมา4คนจากการไปตรวจสอบเนี่ยนะเจ้าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยพบการกระทำความผิดกฎหมายฝ่าฝืนพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวพ.ศ. 2560และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยเจ้าหน้าที่ก็ตั้งข้อกล่าวหานะเจ้าฝั่งแรงงานต่างด้าวเนี่ย4รายตั้งข้อกล่าวหาทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานตามมาตราและบทลงโทษซึ่งมีโทษตามมาตรา101ปรับตั้งแต่ 50,000 ถึง 5,000 บาทอันนี้ของคนต่างด้าวนะฝั่งของนายจ้างสถานประกอบการก็โดนตั้งข้อหาฮื้อคนต่างด้าวทำงานโดยที่คนต่างด้าวไม่มีใบอนุญาตทำงานตามมาตรา9มีบทลงโทษตามมาตรา102คือปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 100,000 บาทต่อคนต่างด้าวที่จ้าง1คนนะมี4คนนี่ก็คูณ4เข้าไปนะเจ้าเจ้าหน้าที่ชุดตรวจค้นได้ทำการคุมตัวแรงงานต่างด้าวส่งพนักงานสอบสวนนะเจ้าตำรวจภูธรเมืองลำปูนเพื่อดำเนินการตามกฎหมายไปแล้วนะเจ้าซึ่งทางสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปูนนี่นะเจ้าก็ขอเน้นย้ำนายจ้างสถานประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเนาะหลักๆเลยก็คือไม่มีใบอนุญาตทำงานทำงานผิดประเภทแล้วก็ทำงานที่แย่งอาชีพคนไทยทำนะเจ้างานที่แรงงานต่างด้าวเข้ามาทำเนี่ยจริงๆมักจะถูกมองว่าเป็นงานที่แย่งอาชีพคนไทยทำนะคืองานสงวนตามกฎหมายที่ห้ามคนต่างด้าวทำเนี่ยเพิ่งก็จะมีบัญชีที่กำหนดต้องห้ามไว้ทั้งหมดประมาณ40อาชีพนะเจ้าเพื่อคุ้มครองโอกาสในการทำงานของคนไทยนะเจ้างานขายของหน้าร้านเนี่ยงานเร่ขายสินค้างานขับขี่ยานยนต์งานตัดผมเสริมสวยงานนวดไทยงานมักคุเทศเนี่ยบัดได้เลยนะเจ้าถ้าแรงงานต่างด้าวทำถือว่าผิดกฎหมายเปิดร้านขายของคนเดียวเนี่ยบัดได้นะเจ้าคุณผู้ฟังขายของหน้าร้านเร่ขายสินค้าเนาะขับรถเร่ไปขายผลไม้ขายไอติมขายไก่ทอดขายอย่างเงี้ยบ่ได้ผิดกฎหมายนะเจ้านี่ถือว่าเป็นอาชีพที่คนต่างด้าวเนี่ยมักจะลักลอบการทำงานและถูกร้องเรียนบ่อยที่สุดซึ่งอาชีพพวกนี้เป็นอาชีพสงวนเฉพาะคนไทยเท่านั้นที่ทำได้นะเจ้างานที่ต่างด้าวทำได้ที่บ่ได้แย่งอาชีพคนไทยทำเนี่ยมันก็มีกฎหมายที่ผ่อนปลนนะเจ้าคือกับแรงงานสัญชาติเมียนมาลาวและกัมพูชารวมไปถึงเวียดนามทำได้เนื่องจากว่าตลาดแรงงานของไทยนั้นขาดแคลนและคนไทยก็บ่ได้นิยมทำงานประเภทนี้เช่นงานกรรมกรงานก่อสร้างแบกหามนะเจ้างานรับใช้ในบ้าน
แม่บ้านพี่เลี้ยงเด็กดูแลผู้สูงอายุเอนะเจ้างานกสิกรรมงานปศุสัตว์ทำสวนทำไร่เลี้ยงสัตว์งานประมงนะเจ้าหรือว่าโรงงานแปรรูปอาหารทะเลหมู่เนี้ยคือกลุ่มงานที่ไม่ได้แย่งอาชีพคนไทยทำกฎหมายเปิดให้ทำได้ถ้าพบว่ามีแรงงานต่างด้าวลักลอบทำอาชีพสงวนหรือนายจ้างผิดประเภทก็จะมีโทษตามที่บอกไปผิดเป็นจับปรับเป็นแสนนะจ๊ะเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องประชาชนพบเห็นแรงงานต่างด้าวลักลอบการทำอาชีพที่แย่งงานคนไทยทำคือท่านแจ้งเบาะแสได้ที่กระทรวงแรงงานนะจ๊ะ1506กด2หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน1694นะจ๊ะเจ้าหน้าที่เพิ่นจะเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายนะจ๊ะดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเลยนะจ๊ะเนาะหรือจะแจ้งเบาะแสโดยตรงนะจ๊ะมาที่สำนักงานคุ้มครองคนหางานสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูนก็ได้นะจ๊ะเพิ่นมีเบอร์โทรศัพท์เพื่อตวยนะจ๊ะ0535255543 0535255543หรือ0661139356 0661139356นะเจ้าอันนี้ฝากทุกท่านเนาะช่วยกันเป็นหูเป็นตาติดตามสอดส่องเจ้าแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาดำเนินการเข้ามาทำงานในพื้นที่จังหวัดลำพูนแต่ว่าไปทำงานผิดประเภททำงานไม่มีใบอนุญาตทำงานนะเจ้าเปิ้นระบุในใบอนุญาตทำงานที่ทำงานแหมตี้หนึ่งกับมาอยู่แหมตี้หนึ่งเนี้ยการแหมยางหนึ่งนะเจ้าอันนี้ถือว่ามีความผิดซึ่งกระบวนการเหล่านี้ก็อาจจะนำไปสู่ความมั่นคงระหว่างประเทศได้นะจ๊ะซึ่งอาจจะทำให้เกิดปัญหาทางความมั่นคงปัญหาทางอาชญากรรมต่างๆขึ้นมาได้ปัญหาเรื่องของการค้ามนุษย์ก็เป็นไปได้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ฝากกันไว้ตัวละกันนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าเวลารวดเร็วมากนะเจ้าเดี๋ยวช่วงนี้ดีจ๊ะออยถ้าจะได้นำรายการลาทุกท่านไปเพียงแต่อีก่อนนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันใหม่เนาะกับรายการวิทยุทางสวทลปูนเฮา FM 95วิทยุประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุขนะจ๊ะช่วงนี้ดีจ๊ะออยขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีเจ้า

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็น
2: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

ื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการคิดดีเพื่อสังคมนะเวลา 18:00 น.ถึง 19:00 น.เนาะอยู่กับผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ครับวันนี้ก็มีเรื่องราวมาอูมาเอ่ยครับคุณผู้ฟังหลากหลายเรื่องราวเลยนะแต่ช่วงแรกจะนี่เอาไปติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะเห็นก่อตอน 3:00 น.นะดีเจโอมถึงว่าละนะถ้าใครจะทำกิจกรรมอย่างช่วงแมลงนี่เนาะคือติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดเพราะว่าทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเนาะเพิ่นก็มีการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ในบริเวณภาคเหนือตอนบนก็พบกลุ่มฝนอยู่กลุ่มหนึ่งนะครับตีมาจากทางประเทศเมียนมาเนาะซึ่งก็มีทิศทางการเคลื่อนที่ผ่านจังหวัดลำปูนนะครับทิศทางไปทางตะวันออกเฉียงเหนือนะครับแล้วก็ล่าสุดนะการตรวจอากาศด้วยเรดาร์บริเวณภาคเหนือตอนบนนะครับดีเจโอมก็รอเวลา 18:00 น.นะแต่ว่าผลการสแกนยังบ่มาเตื้อนะครับก็จะอู้ในเรื่องของการสแกนเมื่อเวลา 17:00 น.ตีผ่านมาก่อนนะครับเพราะว่าเรดาร์ละปูนตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองฝนโปรยกำลังอ่อนปานกลางและหนักในบางพื้นที่บริเวณจังหวัดละปูนเจอตี้อำเภอเวียงหนองล่องอำเภอบ้านโฮ่งอำเภอแม่ทาอำเภอทุ่งหัวช้างอำเภอหลีนะคุณผู้ฟังครับแล้วก็แล้วเรื่องของสุขภาพนะช่วงนี้เนาะฝนตกจะนี่นะก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพกันตัวรับประทานอาหารในครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอตีสำคัญนะครับฝนตกจะนี่ยุ่งหนักนะครับก็ต้องระมัดระวังโรคตีมียุงเป็นพาหะไว้ตัวด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทีมงานรายการคิดดีเพื่อสังคมครับ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจาก Cornell University สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความ

0: อย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกนิกรไทยตลอดชั่วกาลนาน
1: กลับเข้าช่วงที่2ของรายการคิดดีเพื่อสังคมในช่วงนี้นะครับดีเจโอมออกไปนอกห้องสูงตะกี้นกกระหันลมแห้งนะครับฟ้านี่มีฝนนะครับแล้วก็มืดนะพอไปตั้งใดก็มืดนะก็เลยเข้าไปที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับก็เจอผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์บริเวณภาคเหนือตอนบนอัปเดตเวลา 18:00 นที่ผ่านมาก็พบว่านะครับเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองฝนโปรยกำลังงอนปานกลางและหนักในบางพื้นที่หลายจังหวัดภาคเหนือถ้าเห็นเรดาร์หลายท่านจะตกอกตกใจนะเพราะว่ามีก้อนใหญ่นะปกคลุมอำเภอแม่วางสะเมิงแม่แจ่มนะครับไปถึงกัลยาณิวัฒนานะครอบคลุมอำเภอขุนยวมแม่ลาน้อยแม่สะเรียงซบเมยอันนี้คือก้อนเดียวนะคุณผู้ฟังครับขุนข่างตีจะใหญ่นะครับแล้วก็จะมีลมแรงฝนฟ้าคะนองตีอำเภอแม่วางนะครับเสริมงามส่วนจังหวัดลำพูนของเฮาตรวจพบกลุ่มฝนตีอำเภอเมืองนะครับป่าสร้างเวียงหนองล่องบ้านโฮ่งแม่ทาและอำเภอหลีนะครับเพราะฉะนั้นนะท่านใดที่กำลังเดินทางสัญจรบนท้องถนนนะครับเวลาฝนตกนี่

นะครับมันบ่ได้แค่ทำให้เขาเห็นต่างตนาจัดขึ้นต่ออันนะแต่สิ่งสำคัญครับคือรถที่สวนมาแล้วก็เพื่อนรวมทางของเขานั่นน่ะมองเห็นรถของเขาได้ชัดเจนจากระยะไกลและเน้นย้ำกันตรงนี้แฮมการ์ดหนึ่งงดใจไฟฉุกเฉินเด็ดขาดนะครับหลายท่านเข้าใจผิดว่าถ้าฝนตกหนักต้องเปิดไฟฉุกเฉินเนี่ยเพื่อให้คนอื่นเห็นเฮาขอย้ำนะครับว่าห้ามทำอย่าทำพอจะทำให้รถคันอื่นสับสนนะครับว่ารถเฮานี่จอดเสียหรือกำลังจะเลี้ยวนะครับไฟฉุกเฉินเก็บไว้เปิดเฉพาะตอนตีจอดรถเสียแต่เตาอันนะครับนอกเหนือจากสิ่งที่ได้กล่าวไปแล้วนะเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าคือมากกว่าปกตินะสองเตาจากที่เฮาเว้นระยะแต่ตอนถนนแห้งนะคุณผู้ฟังครับเพราะว่าการตีถนนเปียกนั่นนะจะทำให้เขาต้องใจระยะเบรกมากขึ้นนะครับแล้วก็ใจตีปั๊บนำฝนฮือพอดีกับความเร็วของฝนความแห้งของฝนแล้วก็หลีกเลี่ยงแอ่งน้ำนะครับหรือว่าเบรกกระทันหันค่อยๆแตะเบรกเนอะบดีเหยียบเบรกแห้งกระทันหันเพราะอาจจะทำให้รถเกิดอาการเหินน้ำนะครับรถเสียหลักหรือว่าหมุนตกถนนได้นะถ้ามันตกนักแต่นักแต่นักว่าพอบ่หันไฟใต้รถกันตั้งหน้านะครับหรือว่าบ่หันเส้นแบ่งเลนถนนอย่าชะล่าใจอย่าเดาอย่าคิดว่าตัวเองขับต่อไปได้ห้ามฝืนเด็ดขาดแนะนำให้เปิดไฟเลี้ยวหาจุดจอดพักตีปลอดภัยวงเล็บกำหนึ่งปลอดภัยนะครับหาจุดปลอดจอดพักตีปลอดภัยอย่างเช่นปั๊มน้ำมันก้าหรือว่าจุดพักรถนะครับรอให้ฝนซาลงสักน้อยหนึ่งแล้วก็ออกเดินทางต่อนี่จะดีกว่าท่องเอาไว้เลยช้าหน่อยแต่ชัวร์ความปลอดภัยคือสิ่งตีสำคัญที่สุดครับขอส่งกำลังใจให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะครับตีกำลังเดินทางกลับจากตีทำงานหับลูกหลานหลังจากเลิกเรียนหรือว่าเดินทางไปต่างจังหวัดไปทำธุระนะครับก็ของเดินทางโดยสวัสดิภาพเนอะใครติดเปียกฝนกับบ่ได้ลืมเช็ดตัวแห้งๆนะทำตัวหื่นอุ่นจะได้บ่เป็นวัดเนอะพักฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันสักคำหนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาปะกันใหม่กับช่วงรายการกับรายการคิดดีเพื่อสังคมครับ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกนิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังขอเชิญทุกท่านรับฟังณบัดนี้ครับ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับขอนำท่านผู้ฟังมารับฟังการถ่ายทอดเสียงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังครับท่านผู้ฟังครับอีกสักครู่หนึ่งเมื่อขบวนรถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ได้เทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์จะเสด็จพระราชดำเนินขึ้นทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาเพื่อเสด็จพระราชดำเนินเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาในลำดับต่อไปหลังจากที่ได้เสด็จพระราชดำเนินเข้าไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วก็จะส่งจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาแล้วทรงกราบครับจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงข่มครับหลังจากนั้นพระพิธีธรรมทั้งนั้นทั้ง8รูปก็จะทำการสวดพระอภิธรรมจนครบ4จบครับเมื่อพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมครบ4จบแล้วเจ้าพนักงานจะได้นิมนต์พระราชาคณะ1รูปที่จะถวายอดิเรกและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมทั้ง8รูปขึ้นนั่งยังอาสงไว้พร้อมแล้วหลังจากนั้นเจ้าพนักงานจะได้ลาดพระภูษาโยงครับเมื่อเจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงเรียบร้อยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรเสร็จแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์จะได้สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วออกจากพระที่นั่งหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการพระศพเพื่อทรงกราบแล้วทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์จะได้เสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาเพื่อเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในลำดับต่อไปเพื่อไปทรงถวายความถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อสมควรแก่เวลาแล้วทุกพระองค์ก็จะเสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเพื่อที่รถยนต์พระที่นั่งของทุกพระองค์จะได้เคลื่อนออกจากบริเวณบรมมหาราชวังแห่งนี้เพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในลำดับต่อไปครับท่านผู้มีเกียรติท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับจะสังเกตเห็นได้ว่าทุกครั้งเมื่อ ขบวนรถยนต์พระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยขบวนรถยนต์พระที่นั่งพระบรมวงศานุวงศ์ต่างๆได้เคลื่อนเข้ามาภายในพระบรมมหาราชวังบริเวณใกล้จะถึงกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นเหล่าทหารที่ทำหน้าที่ในการบรรเลงเพลงเพื่อรับเสด็จโดยเพลงที่ใช้ในการรับเสด็จทุกวันตั้งแต่วันที่ประมาณ 3-4 วันที่ผ่านมานี่นะครับก็คือเพลงมหาชัยซึ่งเพลงมหาชัยนั้นถือว่าเป็นเพลงเกียรติยศและก็เพลงสำคัญของประเทศไทยทีเดียวครับเพลงนี้มีรากเหง้ามาจากเพลงไทยเดิมสมัยอยุธยาและถูกนำมาเรียบเรียงใหม่เป็นจังหวะสากลใช้บรรเลงเป็นเพลงเดินธงรับส่งเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์นั่นเองครับและที่สำคัญเพลงมหาชัยที่ใช้บรรเลงในการรับเสด็จขบวนรถยนต์พระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์นั้นเคยถูกใช้เป็นเพลงชาติไทยมาก่อนในช่วงหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปีพุทธศักราช2475แต่ว่าเพลงนี้มหาชัยที่ใช้เป็นเพลงประจำชาติไทยใช้นานแค่7วันเท่านั้นในช่วงนั้นครับซึ่งถือว่าเพลงมหาชัยนี้เป็นเพลงเก่าแก่ในชุดโหมโรงทำขวัญใช้ประโคมขับร้องเพื่อบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และประกอบฉากทำขวัญในละครต่างๆด้วยนะครับจัดว่าเป็นหนึ่งในทำนองเพลงที่มีประวัติยาวนานที่สุดของประเทศไทยตั้งแต่สมัยอยุธยาทีเดียวครับในช่วงของการปรับให้ทำนองเป็นสากลซึ่งแต่เดิมเป็นทำนองไทยเดิมนั้นสำหรับเพลงมหาชัยที่เป็นเพลงบรรเลงในขณะที่ขบวนรถยนต์พระที่นั่งได้เคลื่อนเข้ามาอย่างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนั้นผู้ที่เป็นผู้นิพนธ์โดยปรับจากของเดิมในสมัยอยุธยาเพลงมหาชัยนี้ให้เป็นทำนองสากลมากขึ้นโดยถูกปรับเมื่อปีพุทธศักราช2438ครับผู้ที่นิพนธ์ปรับเป็นสากลคือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานิรศรานุวัติวงศ์ทรงนำทำนองดั้งเดิมจากสมัยอยุธยาในเพลงมหาชัยนี้แหละครับมาแปลเป็นทางฝรั่งเป็นสโลมาร์ชเพื่อให้มีความองอาจและเหมาะแก่การเดินแถวทหารและที่สำคัญเพลงนี้ก็ใช้เป็นเพลงในการรับส่งขบวนเสด็จของพระบรมวงศานุวงศ์ในปัจจุบันด้วยครับ
0: ครับท่านผู้ฟังครับสำหรับบรรยากาศแห่งความโศกเศร้านี้นะครับทางสำนักพระราชวังนั้นได้รับพระราชทานนะครับบรรยากาศวันสุดท้ายที่สำนักพระราชวังนะครับที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังนั้นตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจากทั้งส่วนกลางและภูมิภาคพร้อมใจกันเดินทางมาแสดงความอาลัยอย่างต่อเนื่องโดยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนชาวไทยผ่านโครงการในพระดำริทั้งมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยโครงการกำลังใจและโครงการราชทานปันสุขและในต่างประเทศในฐานะผู้ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนนักการทูตและนักกฎหมายโดยประชาชนนะครับที่มาลงนามแสดงความอาลัยนะครับก็ได้กล่าวถึงบรรยากาศของความโศกเศร้านี้ว่ายังรู้สึกเสียใจต่อการสิ้นพระชนและการเดินทางไปเฝ้ารับเสด็จขบวนพระศพจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระบรมมหาราชวังนั้นพร้อมจดจำภาพความประทับใจนับตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์นะครับกระทั่งภาพข่าวการเสด็จไปทรงงานเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยในพื้นที่ต่างๆนะครับก็สร้างความเศร้าโศกเสียใจนะครับในการสูญเสียเป็นอาดูลแห่งแผ่นดินอย่างแท้จริงนะครับโดยทั้งนี้สำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยา ภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันเป็นเวลาทุกวันนะครับระหว่างเวลา9นาฬิกาถึงเวลา21นาฬิกาโดยเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชินิกูลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันนั่นเองนะครับและในที่นี้นะครับที่ประดิษฐานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานั้นนะครับเราจะได้ยินชื่อของพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับซึ่งพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเชื่อมต่อถึงกันด้วยมุกระสันโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะครับหรือรัชกาลที่1ท่านได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นพร้อมกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทอันเป็นพระวิมานที่บรรทมของสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินมาประทับณพระราชมณฑลหมู่นี้นะครับบางครั้งพระที่นั่งองค์นี้ได้เป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในชั้นสูงที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มาประทับเช่นในสมัยรัชกาลที่2นะครับหรือว่าในสมัยต่างๆนะครับที่เป็นมาโดยพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นครับท่านผู้ฟังพระที่นั่งเป็นโบราณภายในพระบรมมหาราชวังเดิมทรงใช้เป็นที่ประทับของพระกษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในชั้นสูงก่อนที่จะใช้เป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีส่งน้ำพระบรมศพและพระศพแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนะครับและในการประดิษฐานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาภายหลังพระราชพิธีส่งน้ำพระศพนั้นก็นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่พระที่นั่งแห่งนี้ใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพเจ้านายอีกด้วยนะครับ
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถสำหรับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงจบการศึกษาระดับอนุบาลประถมและมัธยมต้นณโรงเรียนราชินีระดับมัธยมปลายณโรงเรียนฮิตฟิลด์ประเทศอังกฤษและโรงเรียนจิตรลดาระดับปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยทรงได้รับเกียรตินิยมอันดับ2และยังทรงศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยทรงได้รับเกียรตินิยมอันดับ1สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงจบการศึกษาครับในปี2547ทรงสำเร็จการศึกษาเนติบัณฑิตไทยเนติบัณฑิตยสภาพร้อมทั้งทรงศึกษาต่อ Master of Law ที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาและ Doctor of the Science of Law มหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาครับสำหรับพระกรณียกิจที่สำคัญมีในหลากหลายด้านด้วยกันครับดังที่จะได้นำเสนอดังต่อไปนี้ครับสำหรับในด้านของการสาธารณสุขนั้นมูลนิธิกุมารโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในพระอุปถัมภ์พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาก่อตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช2530จากเงินกองทุนมรดกของพลตรีฟื้นอัฏฐโยธินเป็นทุนเริ่มแรกและได้จดทะเบียนเป็นทางการเมื่อ23พฤศจิกายน2533โดยพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินันนาบาทได้ประทานพระอนุญาตให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเป็นองค์อุปถัมภ์มูลนิธิกุมารโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์2534และเมื่อวันที่27พฤษภาคมพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตทรงปรารภว่าโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าขาดแคลนสถานที่ดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยเด็กน่าจะมีตึกที่ให้บริการแก่ผู้ป่วยเด็กโดยเฉพาะเนื่องจากทรงห่วงใยในสวัสดิภาพ และขวัญกำลังใจของครอบครัวทหารรวมถึงบุตรหลานของประชาชนทั่วไปเป็นอย่างมากจึงได้ทรงประทานพระอนุญาตให้ใช้พระนามสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเป็นชื่ออาคารว่าอาคารพัชรกิติยาภากับทั้งได้ประทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นเงินสิริมงคลขวัญถุงเพื่อเริ่มดำเนินการจำนวนหนึ่งโดยอาคารพัชรกิติยาภาสูง11ชั้นเพื่อรองรับการรักษาผู้ป่วยเด็กและทารกแรกคลอดและเป็นศูนย์กลางการรักษาและฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางกุมารเวชศาสตร์มีบทบาทสำคัญในการวิจัยและการพัฒนาแพทย์เด็กในประเทศไทยครับนอกจากนี้ครับยังมีโครงการราชทัณฑ์ปันสุขซึ่งโครงการราชทัณฑ์ปันสุขนั้นเริ่มดำเนินการในปีพุทธศักราช2560ภายใต้พระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภามีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ต้องขังนั้นได้รับการดูแลด้านสุขภาพที่มีมาตรฐานเทียบเท่าประชาชนทั่วไปจัดหาเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้เรือนจำทั่วประเทศโครงการราชทัณฑ์ปันสุขนั้นยังจัดบริการตรวจสุขภาพเชิงรุกเช่นการตรวจคัดกรองโรคเรื้อรังโรคติดต่อและสุขภาพจิตพัฒนาระบบการรักษาพยาบาลในเรือนจำให้มีมาตรฐานและเข้าถึงได้ง่ายและส่งเสริมสุขภาพจิตและการฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อเตรียมความพร้อมกลับคืนสู่สังคมนอกจากนี้ครับโครงการราชทัณฑ์ปันสุขนั้นยังพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังทั้งจัดฝึกอบรมอาชีพและทักษะใหม่ๆให้ผู้ต้องขังสนับสนุนการศึกษาและการพัฒนาตนเองมอบทุนประกอบอาชีพแก่ผู้พ้นโทษเพื่อป้องกันการกระทำผิดซ้ำทั้งนี้ครับเพื่อผู้ต้องขังนั้นได้รับการดูแลสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจครับ
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบรมวงศานุวงศ์ได้เริ่มเสด็จพระราชดำเนินมาที่บริเวณพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วนะครับในขณะนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคัตติยราชนารีได้เสด็จเข้ามาภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วครับท่านผู้ฟังครับ
2: ท่านผู้ฟังครับเมื่อสักครู่นี้ได้กล่าวไปถึง2โครงการที่เป็นพระกรณียกิจสำคัญเพื่อคนไทยนะครับยังมีโครงการกำลังใจในพระดำริครับซึ่งทรงดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจเพื่อประทานความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ต้องการโอกาสในสังคมไทยเนื่องด้วยทรงดำริว่าทุกคนในสังคมจะอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขก็ต่อเมื่อรู้จักรักษาสิทธิ์ของตนโดยไม่สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นกระบวนการยุติธรรมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ทุกคนเคารพสิทธิ์ของผู้อื่นซึ่งเมื่อกระบวนการยุติธรรมดำเนินไปจนถึงที่สุดแล้วผู้ที่ได้รับผลทุกฝ่ายในสังคมก็น่าจะมีโอกาสที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขอีกครั้งแต่กระนั้นในบางครั้งกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ต้องขังกลุ่มผู้ถูกคุมประพฤติหรือผู้ที่เป็นจำเลยกลับไม่ได้รับโอกาสที่ควรในการที่จะกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมส่วนรวมส่งผลให้บุคคลเหล่านี้ขาดโอกาสที่จะดำเนินชีวิตดังที่ควรทรงดำริว่าผลงานจากโครงการกำลังใจจะช่วยให้กลุ่มบุคคลเหล่านี้ตระหนักได้ว่ายังมีผู้ที่เต็มใจจะให้โอกาสและเอาใจช่วยให้สามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆและเมื่อทุกคนได้รับโอกาสที่สมควรแล้วจะต้องรู้จักในการเคารพสิทธิ์ของผู้อื่นนอกจากนี้จะช่วยลดการกระทำผิดซ้ำซ้อนและเปิดโอกาสให้บุคคลเหล่านี้กลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพทั้งยังมีส่วนจะช่วยให้สังคมส่วนรวมนั้นกลับมาอยู่กันอย่างสงบสุขได้อีกด้วยนอกจากนี้ครับยังมีมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยซึ่งเป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกำไรจัดตั้งตามพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถโดยทรงดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐภาคเอกชนและชุมชนนั้นร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยามยากไม่ว่าจะเป็นจากอุทกภัยหรือภัยพิบัติที่รุนแรง อันได้แก่การร่วมกันระดมองค์ความรู้ระดมนวัตกรรมระดมกำลังแรงกายทุนทรัพย์และจิตสาธารณะเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างครบวงจรรวมทั้งการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังสนับสนุนให้ผู้ทุกข์ยากที่ทุกข์ยากน้อยกว่าช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากที่ทุกข์ยากมากกว่าผู้ที่แข็งแรงช่วยผู้ที่อ่อนแอเป็นต้นโดยมุ่งเน้นในการประทังชีวิตและฟื้นฟูสภาพจิตใจซึ่งมีการปฏิบัติงานและยึดหลักภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนนอกจากนี้ครับยังมีโครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรีและครอบครัวซึ่งทรงเล็งเห็นปัญหาความรุนแรงต่อสตรีและเด็กที่เกิดขึ้นในสังคมไทยและทั่วโลกทรงเข้าร่วมเป็นแกนนำหลักกับทาง United Nations Development Fund of Women ซึ่งต่อมาได้รวมกับ UN Women สำหรับแนวทางในการดำเนินงานของโครงการนั้นเช่นการสร้างความตระหนักรู้ในสังคมไทยผ่านกิจกรรมรณรงค์และสื่อสาธารณะผลักดันนโยบายและกฎหมายที่คุ้มครองสิทธิสตรีและเด็กจากการถูกใช้ความรุนแรงสนับสนุนการวิจัยและข้อมูลเชิงสถิติเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการแก้ไขปัญหาและจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เช่นการเดินรณรงค์การประชุมวิชาการและการเสวนาที่กล่าวไปนั้นคือ5โครงการครับที่เป็นพระกรณียกิจสำคัญเพื่อปวงชนชาวไทยในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาครับ
0: ครับท่านผู้ฟังครับสำหรับการตั้งแต่งในห้องโถงในพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นนะครับเราจะได้เห็นถึงนะครับมีการตั้งแต่งพระโกศทองใหญ่นะครับซึ่งพระโกศทองใหญ่นั้นประดับพุ่มเฟื่องดอกไม้ไหวและดอกไม้เอวเต็มตามพระอิสริยยศนะครับทั้งนี้ธรรมเนียมการประดับตกแต่งพระโกศนั้นโดยปกติมีการลดหลั่นกันเป็นหลายชั้นตามพระเกียรติยศนะครับแต่ในคราวนี้นะครับก็มีการพระราชทานเครื่องประดับพระโกศครบทุกอย่างนะครับที่เรียกว่าพุ่มดอกไม้เพชรในการประดับที่ยอดพระโกศนะครับถัดลงมาที่ชั้นกระจังฝาพระโกศนั้นประดับดอกไม้เพชรเรียกว่าดอกไม้ไหวหรือใบปลือนั่นเองในด้านที่เอวพระโกศด้านหน้าติดพระภูษาโยงนั้นทอดลงมาอย่างผ่านพระมหากฐินบนเสาบัวกลุ่มซึ่งตั้งอยู่เบื้องหน้าพระภูษาโยงบนผ่านพระมหากฐินนั้นพับทบกันไว้เมื่อมีการสดับปกรณ์พระศพเจ้าพนักงานภูษามาลาจะได้คลี่พระภูษาโยงออกไปจนถึงอาสงโดยใช้ถวยรับเป็นระยะเพื่อสอดเชื่อมกับพระภูษาอีกสำรับหนึ่งซึ่งทอดไว้บนผ่านพระมหากฐินที่ต้นอาจสงฆ์ใช้ลาดไปตามความยาวของอาจสงฆ์โดยมีผ้าขาวรองอยู่ชั้นหนึ่งก่อนนะครับและในการประดิษฐานพระศพที่พระที่นั่งพิมานรัตยานะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดเสวตฉัตร7ชั้นกลางกั้นพระโกศครับซึ่งเป็นการถวายพระกิตติยศทางราชประเพณีในระดับสูงยิ่งแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาหลังการสิ้นพระชนครับซึ่งในที่นี้ไม่ใช่เพียงการจัดพระศพตามพิธีการทั่วไปแต่เป็นการสถาปนาพระเกียรติยศให้ปรากฏในพระราชพิธีและในความทรงจำของแผ่นดินอีกด้วยนะครับโดยหากเราดูในราชกิจจานุเบกษานะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดานั้นทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะมีผลงานด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณสุขสิทธิมนุษยชนการช่วยเหลือผู้ได้โอกาสและการต่างประเทศจึงควรได้รับพระเกียรติยศใหญ่ยิ่งโดยอนุโลมตามโบราณราชประเพณีก่อนมีพระบรมราชโองการให้จัดเสวตฉัตร7ชั้นกลางกั้นพระโกศนะครับโดยความหมายของการจัดเสวตฉัตร7ชั้นนั้นนะครับโดยความหมายนั้นมีอยู่4นัยยะนะครับ4ชั้นนั่นคือเสวตฉัตรนะครับในความหมายที่1คือเสวตฉัตรคือเครื่องสูงไม่ใช่ร่มธรรมดาแต่เป็นสัญลักษณ์ของพระราชอิสริยยศความสูงส่งและฐานันดรในราชประเพณีไทยคำว่าเสวตแปลว่าสีขาวส่วนฉัตรคือร่มหรือเครื่องกางกั้นแห่งเกียรติยศดังนั้นเสวตฉัตร7ชั้นหรือพ ระสัปตปดลเสวตฉัตรจึงหมายถึงฉัตรขาว7ชั้นซึ่งเป็นเครื่องประกอบพระเกียรติยศชั้นสูงมากนัยยะที่2นะครับโดยจำนวนชั้นนั้นซึ่งตรงนี้คือ7ชั้นนั้นมีความหมายทางลำดับพระเกียรติยศเพราะในราชประเพณีไทยฉัตร9ชั้นหรือพระนพพปดลมหาเสวตฉัตรเป็นชั้นสูงสุดที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ผู้ทรงบรมราชาภิเษกแล้วนะครับส่วน7ชั้นนั้นเป็นเครื่องสูงรองลงมานั่นเองที่ใช้กับพระบรมวงศ์ชั้นสูงบางฐานันดรเท่านั้นนะครับและในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินมาถึงห้องโถงพระที่นั่งพิมานรัตยาเรียบร้อยแล้วครับ
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้ทั้งสองพระองค์พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ได้เสด็จพระราชดำเนินเข้ามาภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาและขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกำลังทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงกราบไปแล้วเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาขณะนี้ทรงพระดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วจะทรงข่มหลังจากนั้นพระพิธีธรรมทั้งนั้นได้เริ่มต้นสวดพระพิธรรมครับ

0: ท่านผู้ฟังครับสำหรับเมื่อสักครู่นี้เป็นการสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวรเทพพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒมหาวชิรราชธิดาครับซึ่งพระสงฆ์ที่สวดพระอภิธรรมพระศพในเตียงสวดที่1 นั้นเป็นพระที่มาจากวัดราชสิทธารามครับซึ่งประกอบด้วยพระครูสิทธิวชิรภานีพระครูปลัดโยธินโชติธรรมโมพระมหาอภิวัตอภิวัฒโนพระปลัดประทวนชินนวังโสซึ่งใช้บทสมัสการบทธรรมสังคณีและพระธาตุคาถาโดยทำนองที่สวดครับเป็นทำนองกะครับและสำหรับในพระสงฆ์ที่สวดเตียงที่สองครับเป็นพระสงฆ์ที่มาจากวัดประยุรวงศาวาสพระครูวิบูลศาสนกิจจาธรพระมหาสามอัคคธรรมโมพระมหานพไกรจิตตะทันโตพระครูใบดีกาบัณฑิตซึ่งสำหรับบทที่ใช้สวดครับคือบทนิวรณโคตชปริเชตที่3ปกิณกะสังคหะทวิภาคโดยทำนองที่สวดครับคือทำนองเลื่อนครับ
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้มีการนิมนต์พระสงฆ์ที่สวดพระภิธรรมทั้ง8รูปลงไปนั่งยังอาจส่งไว้พร้อมแล้วขณะนี้เจ้าพนักงานได้ปูลาดพระภูษาโยงครับพร้อมกันนั้นเจ้าพนักงานพระราชพิธีได้นิมนต์พระที่จะถวายอดิเรกคือพระศรีวชิรกรจากวัดชนะสงครามขึ้นนั่งยังอาจสงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงทอดผ้าไตรใน

ในลำดับต่อไปหลังจากนั้นพระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะได้สดับประกรณ์และหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและถวายพระพรลาในลำดับต่อไปครับลำดับนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรแด่พระสงฆ์ที่สวดพระอภิธรรมในครั้งนี้ครับในการปูลาดภูษาโยงเพื่อรองผ้าไตรที่ถวายแด่พระสงฆ์ทั้งนั้นนั้นจะมีภูษาโยง2สายด้วยกันคือสาย1โยงมาจากหีบพระศพเบื้องบนนะครับซึ่งจะลากตรงมาเบื้องล่างด้านหน้าแล้วพักส่วนที่เหลือพับส่วนที่เหลือวางไว้บนพานตั้งอยู่ที่หน้าบูชาพระศพสายนี้เรียกว่าสาย1ครับส่วนอีกสายหนึ่งพับวางไว้บนพานตั้งอยู่ที่หน้าโต๊ะหมู่บูชาบนอาสงสายนี้เรียกว่าสาย2นั่นเองครับนี่คือพิธีการหลวงในการใช้พระภูษาโยงในการลากมาเชื่อมต่อนั่นเองจากพระโกฏและก็พระศพนะครับลำดับจากนี้ไปพระสงฆ์ทางนั้นจะได้สดับประกรณ์และถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงหลังทักษิโณทกด้วยในลำดับต่อไปครับ

ปริปุเรนติสาขลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรน

0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นที่สวดพระอภิธรรมพร้อมด้วยพระที่ถวายอดิเรกนะครับคือพระศรีวชิรากรวัชนะสงครามได้ถวายอดิเรกและถวายพระพรลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้เก็บพระภูษายงไปแล้วแล้วก็ได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้งนั้นลงจากอาสน์สงฆ์ในลำดับต่อไปนะครับอีกสักครู่หนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีจะได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในลำดับต่อไปขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงกราบและทรงพระดำเนินผ่านแถวผู้ที่มาเข้าเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทอีกสักครู่หนึ่งนะครับเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในลำดับต่อไปขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ได้ทรงพระดำเนินไปด้านหลังพระโกศอยู่นะครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับกำหนดการสวดพระอภิธรรมจะมีความแตกต่างกันออกไปตามพระอิสริยยศนะครับดังในงานพระบรมศพพระมหากษัตริย์จะมีการอาราธนาสองสำรับนะครับสำรับพระสี่รูปผัดเปลี่ยนกันสวดพระอภิธรรมตลอดเวลาทั้งเวลากลางวันและเวลากลางคืนโดยมีกำหนด100วันนะครับในส่วนของทำนองการสวดพระอภิธรรมนั้นก็จะมีทำนองเฉพาะโดยจะเรียกรวมว่าทำนองหลวงนั่นเองครับการสวดทำนองหลวงนั้นมีอยู่ด้วยกัน4ทำนองนั่นก็คือทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากสุงแล้วก็ทำนองสรพัญญะครับทำนองกะแบ่งเป็นกะเปิดเน้นการออกเสียงคำสวดอย่างชัดเจนส่วนกะปิดนั้นเน้นการสวดเอื้อนเสียงยาวครับส่วนทำนองเลื่อนสวดเอื้อนเสียงทำนองติดต่อกันไม่ให้ขาดตอนและทำนองลากสุงจะสวดออกเสียงหนักทุกตัวอักษรโดยเอื้อนเสียงจากหนักแล้วแผ่วลงไปหาเบาครับขณะที่ทำนองสรพัญญะจะเน้นคำสวดชัดเจนและเอื้อนทำนองเสียงสูงต่ำนะครับท่านผู้ฟังครับในงานสวดพระอภิธรรมพระบรมศพนั้นจะมีวงปี่พาทย์นางหงส์โดยเป็นการบรรเลงในพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพหรือพระศพพระบรมวงศานุวงศ์นะครับโดยวงปี่พาทย์นางหงส์เป็นวงปี่พาทย์ที่มีบทบาทสำคัญในการที่จะประโคมประกอบพิธีศพอย่างมีแบบแผนของไทยมาแต่ครั้งโบราณนะครับโดยก่อนที่ภายหลังจากจะหันมานิยมใช้วงปี่พาทย์มอญปัจจุบันจะพบเฉพาะในงานพระบรมศพพระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งวงปี่พาทย์นางหงส์นี้นะครับเป็นการนำวงปี่พาทย์ธรรมดามาร่วมกับวงบัวลอยโดยมีการลดทอนเครื่องดนตรีของวงปี่พาทย์นั่นก็คือปี่ในตะโพนและกลองทัดออกไปนะครับและมีการลดทอนเหม่งในวงบัวลอยออกถ้าจะใช้แต่โม่งในวงปี่พาทย์เท่านั้นนะครับทั้งนี้ครับที่ใช้ชื่อว่าวงปี่พาทย์นางหงส์นั้นเนื่องจากสมัยโบราณนิยมใช้เพลงเรื่องนางหงส์สองชั้นโดยเป็นเพลงพรหมเก็บหัวแหวนขออภัยครับโดยเป็นเพลงพราหมณ์เก็บหัวแหวนเป็นหลักสำคัญในการบรรเลงและประโคมนะครับซึ่งจะมีน้ำหนักเสียงสนุกสนานเป็นการปลอบโยนจิตใจแก่ญาติผู้วายชนให้ผ่อนคลายจากความสูญเสียอีกทั้งเป็นปริศนาธรรมนะครับว่าในการเกิดย่อมมีการดับและในการดับย่อมมีการเกิดเช่นกันนะครับท่านผู้ฟังครับนอกจากการบรรเลงของวงปี่พาทย์นางหงส์แล้วในงานพระบรมศพหรือพระศพก็จะมีการประโคมย่ำยามด้วยเช่นเดียวกันคนไทยที่ได้ติดตามนะครับงานสวดพระอภิธรรมพระบรมศพนั้นนะครับก็จะได้ยินการประโคมย่ำยามโดยการประโคมย่ำยามนั้นเป็นราชประเพณีโบราณในพระบรมวงศาในพระบรมมหาราชวังนะครับเป็นสัญญาณให้ข้าราชการรู้กำหนดเวลาในการปฏิบัติหน้าที่และการประโคมย่ำยามโด ดยมีเวลาที่มีพระบรมศพหรือพระศพพระราชวงศ์ตลอดจนขุนนางผู้ใหญ่นะครับ
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเจ้าคุณพระศรีนีนาถพิลาศกัลยาณีได้เสด็จพระราชดำเนินออกมาจากด้านหลังพระโกศแล้วนะครับกำลังเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทต่อไปเพื่อจะไปทรงถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอีกสักครู่หนึ่งเมื่อสมควรแก่เวลาแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ก็จะออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาเพื่อเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในลำดับต่อไปด้วยครับ
1: ท่านผู้ฟังครับการประโคมดนตรีในงานพระราชพิธีที่จัดให้มีเครื่องประกอบพระอิสริยยศนะครับของพระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์อย่างหนึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของงานพระราชพิธีจะต้องมีการบรรเลงไปตามขั้นตอนของพระราชพิธีควบคู่กับวงประโคมของงานเครื่องสูงสำนักพระราชวังด้วยนะครับสำหรับการประโคมย่ำยามนั้นก็มีความหมายว่าประโคมหมายถึงบรรเลงดนตรีเพื่อเป็นสัญญาณในพิธีบางอย่างเพื่อสักการะบูชาหรือยกย่องเป็นต้นนะครับส่วนย่ำหมายถึงตีกลองหรือคล้องทีหลายครั้งเพื่อบอกเวลาสำหรับเปลี่ยนยามเรียกว่าย่ำกลองย่ำคล้องย่ำยามก็เรียกนะครับถ้าเกิดว่ากระทำในยามเช้าจะเรียกว่าย่ำรุ่งหรือราว6นาฬิกาแต่ถ้าเป็นกระทำในเวลาค่ำจะเรียกว่าย่ำค่ำนะครับหรือราว19ราว18นาฬิกาส่วนคำว่ายามจะหมายถึงชื่อส่วนแห่งวันยามหนึ่งจะมี3ชั่วโมงนะครับรวมวันหนึ่งก็มี8ยามดังนั้นการประโคมย่ำยามนะครับจะหมายถึงการบรรเลงดนตรีเพื่อการสักการะบูชาและเป็นสัญญาณแจ้งให้ทราบถึงเวลาที่จะต้องปฏิบัติงานโดยมีระยะห่างกันครั้งละ3ชั่วโมงนะครับโดยเริ่มตั้งแต่เวลา6นาฬิกาประโคมครั้งที่1จนถึงเวลา3นาฬิกานับเป็นการประโคมครั้งที่8เป็นครั้งสุดท้ายของแต่ละวันนะครับซึ่งมีการปฏิบัติสืบเนื่องต่อมาตั้งแต่ครั้งสมัยอยุธยาจนถึงสมัยปัจจุบันหากมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมกับสภาพการในปัจจุบันด้วยขณะที่การรื้อฟื้นวงปี่พาทย์นางหงส์ในการประโคมย่ำยามนั้นพุทธศักราช2538ในการพระราชพิธีสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสมเด็จพระเทพรัตนสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้มีพระราชประสงค์ที่จะรื้อฟื้นการประโคมดนตรีเพื่อแสดงให้เห็นถึงศิลปะวัฒนธรรมและขนบประเพณีที่มีมาแต่โบราณนะครับโดยมีพระราชดำริให้อธิบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์อดีตอธิบดีกรมศิลปากรในขณะนั้นในขณะที่ถวายการบรรเลงดนตรีไทยในงานพิธีไหว้ครูช่างไหว้ครูช่างณพระตำหนักเจตรดาลโหฐานให้นำวงปี่พาทย์นางหงส์เครื่องคู่ของกรมศิลปากรไปประโคมย่ำยามควบคู่กับวงประโคมของงานเครื่องสูงนะครับเดี๋ยวเริ่มเข้าไปประโคมย่ำยามครั้งแรกเมื่อวันที่7สิงหาคมพุทธศักราช2538โดยมีการกำหนดให้ประโคมวันละ5ครั้งนั่นคือประโคมครั้งที่1เวลา6นาฬิกาประโคมครั้งที่2เวลา12นาฬิกาประโคมครั้งที่3เวลา18นาฬิกาประโคมครั้งที่4เวลา21นาฬิกาประโคมครั้งที่5เวลา24นาฬิกานะครับและหลังจากบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันแล้วโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้วงปี่พาทย์นางหงส์เครื่องคู่ก็ไปประโคมย่ำยามเฉพาะเวลา12นาฬิกาและเวลา18นาฬิกา จนถึงพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุต่อมาในพุทธศักราช2551ในการพระราชพิธีสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงราชนาธิวาสราชนครินทร์ได้รับมอบหมายให้นำวงปี่พาดนางหงเครื่องคู่เข้าประโคมย่ำยามครับ

0: ท่านผู้ฟังครับเสียงเพลงที่ดังขึ้นเมื่อสักครู่นี้เป็นวงดุริยางค์ของทหารนะครับเพลงที่ผมได้กล่าวไปก่อนหน้านี้นั่นคือเพลงมหาชัยนั่นเองครับเป็นเสียงดนตรีเกียรติยศที่ใช้บรรเลงในการรับหรือส่งเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ครับโดยเพลงมหาชัยนี้มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาและมีการปรับแต่งให้เป็นสากลที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้นั่นเองเมื่อเพลงมหาชัยดังขึ้นนั่นหมายความว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ได้เสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังแห่งนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในการถ่ายทอดเสียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในวันนี้ครับสิ้นสุดด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับสำหรับในวันนี้ครับขอขอบคุณครับสถานีวิทยุในเครือข่ายของกรมประสัมพันธ์ครับในการรับสัญญาณเสียงถ่ายทอดเสียงรวมไปถึงครับทีมงานช่างเทคนิคในวันนี้ประกอบไปด้วยคุณรัตการลิลิขิตตระกูลคุณอัคเดชคัมภีระคุณสุวิทย์สมนัสคุณภูมิพัฒน์ธีระภัทรพันธ์คุณสัญญาวงทองเหลือคุณณัฐนนท์ชูเมืองและผู้บรรยายครับคุณบุญมาศรีมาศคุณยุทธพรบานเย็นคุณชโลธรจัญญาและผมพฤฒแก้วพิบูลครับต้องลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับนำท่านกลับไปรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอบพระคุณและสวัสดีครับ

0: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดการแข่งขันฟุตซอลหญิงชิงชนะเลิศแห่งประเทศ Wing The Championship Women Futsal 2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่16มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 19:02 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงกราบจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเมื่อครบสี่จบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตรถวายพระราชาคณะหนึ่งรูปที่ถวายอดิเรกและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมแปดรูปพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติเสร็จแล้วทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเวลา 9:05 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยพัฒน์รัฐศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโอรสให้นายสันติรังสิรุจิผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์นำคณะข้าราชการและผู้แทนเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายทุเรียนหลงลับแลหลินลับแลและผลิตภัณฑ์ต่างๆของจังหวัดอุตรดิตถ์เวลา 14:25 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในพิธีส่งน้ำดวงพระวิญญาณในการบำเพ็ญพระราชกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะนายเจริญสิริวั ัฒนภักดีพร้อมด้วยครอบครัวสิริวัฒนภักดีและกลุ่มธุรกิจในเครือณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังเสร็จแล้วทรงปฏิสันถานกับคณะพระญี่ปุ่นจากวัดเนนบุตสึชูเมืองคาโตจังหวัดเฮียวโงะประเทศญี่ปุ่นซึ่งมาสวดพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลหน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรแล้วเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเสด็จเข้ามณฑลพิธีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยหน้าแท่นบูชาจากนั้นประธานบรรพชิตจีนนิกายอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีส่งน้ำดวงพระวิญญาณแล้วบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเขียนภาษาจีนพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระนามของพระบรมวงศ์ผู้อุทิศถวายลงในเทวทูตนกเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตนกเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อทรงอธิษฐานแล้วพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาต่อจากนั้นหม่อมเจ้าที่คำพรยุคนเชิญเครื่องทองน้อยเข้าสู่หอสงฆ์เจ้าพนักงานเชิญห่อพระภูษาสำรับใหม่เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อทรงอธิษฐานแล้วพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาบรรพชิตจีนนิกาย25รูปสวดพระพุทธมนต์ระหว่างสวดพระพุทธมนต์หม่อมเจ้าที่คำพรยุคนเชิญเครื่องทองน้อยออกจากห้องสงฆ์เชิญไปทอดที่เดิมเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประรำเครื่องกระดาษครอบครัวสิริวัฒนภักดีเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จทอดพระเนตรเครื่องกระดาษในพิธีกงเต็กสมควรแก่เวลาจึงเสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเวลา 17:15 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในพิธีข้ามสะพานโอคสงสารในการบำเพ็ญพระราชกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะนายเจริญสิริวัฒนภักดีพร้อมด้วยครอบครัวสิริวัฒนภักดีและกลุ่มธุรกิจในเครือณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มแล้วเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลหน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรจากนั้นบรรพชิตจีนนิกาย21รูปยืนสวดพระพุทธมนต์บรรพชิตจีนนิกาย21รูปนำเสด็จหม่อมเจ้าที่คำพรยุคนเชิญเครื่องทองน้อยและพลตรีหม่อมเจ้านวพันยุคนเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงทางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกไปยังมณฑลพิธีต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินตามธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงมายังมณฑลพิธีพร้อมด้วยพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลและหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลบรรพชิตจีนนิกายยืนสวดพระพุทธมนต์พรมน้ำพระพุทธมนต์ที่สะพานแล้วสวดพระพุทธมนต์ที่หัวสะพานจบเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเพื่อบูชาเทพรักษาสะพานที่หัวสะพานทิศตะวันออกทรงรับกระดาษเงินกระดาษทองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อทรงอธิษฐานแล้วพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาประทับยืนรอบรรพชิตจีนนิกาย21รูปตั้งขบวนสวดพระพุทธมนต์นำเสด็จดวงพระวิญญาณเสด็จพระราชดำเนินข้ามสะพานโอคสงสารเที่ยวที่1เสด็จตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณพร้อมด้วยพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลและหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพาน เมื่อเสด็จลงท้ายสะพานเที่ยวที่หนึ่งทรงพระดำเนินเลี้ยวซ้ายบรรพชิตจีนนิกายหยุดยืนที่หน้าแท่นบูชาหันหน้าเข้าหาสะพานบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเพื่อบูชาเทพรักษาสะพานที่หัวสะพานทิศตะวันตกทรงรับกระดาษเงินกระดาษทองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อทรงอธิษฐานแล้วพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาประทับยืนรอบรรพชิตจีนนิกาย21รูปตั้งขบวนสวดพระพุทธมนต์นำเสด็จดวงพระวิญญาณเสด็จพระราชดำเนินข้ามสะพานโอคะสงสารเที่ยวที่2เสด็จตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณพร้อมด้วยพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลและหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานเมื่อเสด็จลงท้ายสะพานเที่ยวที่2บรรพชิตจีนนิกายยืนที่หน้าแท่นบูชาบรรพชิตจีนนิกายยืนสวดพระพุทธมนต์หน้าแท่นบูชาจบประทับยืนรอบรรพชิตจีนนิกาย21รูปตั้งขบวนสวดพระพุทธมนต์นำเสด็จดวงพระวิญญาณเสด็จพระราชดำเนินข้ามสะพานโอคะสงสารเที่ยวที่3เสด็จตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณพร้อมด้วยพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลและหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานเมื่อเสด็จลงท้ายสะพานเที่ยวที่3บรรพชิตจีนนิกาย21รูปเชิญเสด็จดวงพระวิญญาณขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกเสด็จตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณพร้อมด้วยพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลและหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลบรรพชิตจีนนิกายยืนสวดพระพุทธมนต์จบออกจากพระที่นั่งสมควรแก่เวลาเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเวลา 13:20 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีเปิดมณฑลพิธีในการบำเพ็ญพระกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะนายเจริญสิริวัฒนภักดีพร้อมด้วยครอบครัวสิริวัฒนภักดีและกลุ่มธุรกิจในเครือณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จเข้ามณฑลพิธีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยหน้าแท่นบูชาบรรพชิตจีนนิกาย93รูปยืนหันหน้าเข้าที่แท่นบูชาสวดพระพุทธมนต์เปิดมณฑลพิธีจากนั้นประธานบรรพชิตจีนนิกายอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีกงเต็กแล้วบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเขียนภาษาจีนพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระนามของพระบรมวงศ์ผู้อุทิศถวายลงในเทวทูตม้าต่อจากนั้นเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตมาเข้าถวายเพื่อทรงอธิษฐานแล้วประธานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์ถวายจนจบเสร็จแล้วบรรพชิตจีนนิกาย25รูปนำเสด็จขึ้นบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทจากนั้นทรงจุดเครื่องทองน้อยหน้าพระโกศและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลหน้าพระแท่นพระนพประดลมหาเสวตฉัตรบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์จบพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่ธงพุ่มเสด็จไปถวายพระกายาหารที่หน้าพระโกศบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์เชิญเสด็จดวงพระวิญญาณสถิตในธงพุ่มบรรพชิตจีนนิกาย25รูปนำเสด็จหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเชิญเครื่องทองน้อยและพลตรีหม่อมเจ้านวพันยุคลเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกเชิญไปประดิษฐานที่หน้าเครื่องนมัสการณมณฑลพิธีเสด็จตามธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทบรรพชิตจีนนิกาย93รูปยืนสวดพระพุทธมนต์สมควรแก่เวลาจึงเสด็จไปประทับรถยนต์เสด็จไปประทับพักณห้องรับรอง ในวันเดียวกันนี้เวลา 15:55 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีสังวัตยายสู่ขาวดีวายุหสูตรพิธีลอยกระทงและปล่อยปลาในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะนายเจริญสิริวัฒนภักดีพร้อมด้วยครอบครัวสิริวัฒนภักดีและกลุ่มธุรกิจในเครือณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จเข้ามณฑลพิธีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยหน้าแท่นบูชาแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มบรรพชิตจีนนิกายก็35รูปยืนสวดสังวัตยายสุขาวดีวายุหสูตรบรรพชิตจีนนิกาย15รูปนำเสด็จหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลผู้แทนพระองค์และพระประยุรญาติไปมณฑลพิธีท่าราชวรดิษฐ์ทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาบรรพชิตจีนนิกาย15รูปสวดพระพุทธมนต์เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตมาเข้าถวายผู้แทนพระองค์เพื่อทรงอธิษฐานแล้วประธานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์ปล่อยชีวิตปลาทรงลอยกระทงและทรงปล่อยปลาบรรพชิตจีนนิกาย15รูปนำเสด็จผู้แทนพระองค์และพระประยุรญาติไปพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเสด็จไปประรำเครื่องกระดาษทรงจุดธูปเทียนสักการะพระโพธิสัตว์หน้าแท่นบูชาบรรพชิตจีนนิกาย15รูปสวดพระพุทธมนต์สมควรแก่เวลาจึงเสด็จไปประทับรถยนต์เสด็จไปประทับพักณห้องรับรองจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
0: 20:18 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการที่กองทัพสหรัฐและอิสราเอลดำเนินปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านได้ช่วยให้ประเทศอิสราเอลรอดพ้นภัยคุกคามจากการทำลายล้างด้วยอาวุธนิวเคลียร์พร้อมกันนี้ยังให้คำมั่นว่าอิหร่านจะไม่มีวันได้รับอนุญาตให้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์โดยเด็ดขาดไม่ว่าผลการเจรจาหรือข้อตกลงจะออกมาเป็นรูปแบบใดก็ตามความคิดเห็นของผู้นำอิสราเอลมีขึ้นหลังทางการสหรัฐและอิหร่านต่างประกาศว่าทั้งสองฝ่ายบรรลุข้อตกลงสันติภาพเบื้องต้นที่จะนำไปสู่การยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยคณะผู้แทนของสหรัฐและอิหร่านมีกำหนดที่เข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงดังกล่าวที่นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในวันศุกร์นี้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายเกวินนิวซัมผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ากระทรวงยุติธรรมของสหรัฐกำลังดำเนินการสอบสวนในคดีอาญากับตัวเขาและภริยารวมทั้งอดีตเจ้าหน้าที่ทางการรัฐแคลิฟอร์เนียอีกหลายคนซึ่งการสอบสวนดังกล่าวถือเป็นความพยายามล้างแค้นทางการเมืองของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและเป็นการขัดขวางไม่ให้เขาลงสมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐครั้งต่อไปที่จะมีขึ้นในปี2571ทั้งนี้ในช่วง2ปีที่ผ่านมากระทรวงยุติธรรมของสหรัฐได้ดำเนินคดีและเปิดการสอบสวนต่อบุคคลที่มีชื่อเสียงหลายคนที่เป็นวิพากษ์วิจารณ์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์หรือเป็นศัตรูทางการเมืองของผู้นำสหรัฐ นายบรูโน่เฟเรรานักวิจัยของเครือข่ายเฝ้าติดตามการเปลี่ยนแปลงของสถานะและการใช้ประโยชน์ที่ดินในป่าอเมซอนรายงานว่าระดับน้ำในป่าอเมซอนของบราซิลสูงกว่าค่าเฉลี่ยถึงร้อยละ 2.6 ในปี2568หลังจากเผชิญภัยแล้งรุนแรงติดต่อกันเป็นเวลากว่า2ปีเนื่องจากมีปริมาณน้ำฝนเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าอย่างไรก็ตามแม้ว่าระดับน้ำจะสูงขึ้นแต่สถานการณ์ยังคงน่าเป็นห่วงเนื่องจากสภาพอากาศสุดขั้วเกิดขึ้นบ่อยครั้งและสัญญาณของความไม่เสถียรของระบบอุทกวิทยาทั้งนี้การมาถึงปรากฏการณ์ของเอลนีโญเมื่อสัปดาห์ที่แล้วยังส่งผลให้เกิดภัยแล้งในหลายพื้นที่ของป่าแอมะซอนและอาจทำให้สถานการณ์ในพื้นที่แห่งนี้แย่ลงไปอีกซึ่งอาจทวีความรุนแรงสูงสุดเป็นประวัติการณ์ภายในสิ้นปีนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
3: การแข่งขันสนุกเกอร์อู่ฮั่นโอเพ่น2026รอบคัดเลือกรอบที่1ติมการชัชพงษ์นาสาอันดับ91ของโลกพลาดท่าแพ้ฟิลโอเคนอันดับ98ของโลกจากอังกฤษ3-5เฟรมตกรอบไปอย่างน่าเสียดายส่วนมายสากลปัญชยาจันน้อยนักสอยคิวสาวไทยดีกรีแชมป์โลกหญิงคนล่าสุดที่ได้สิทธิ์เล่นอาชีพเป็นฤดูกาลแรกแพ้ต่อสตีเฟนฮาวเวิร์ดอันดับ73ของโลก0-5เฟรมตกรอบเช่นเดียวกันสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลจัดกิจกรรมพิเศษ VNL Open Court 2026ก่อนการเป็นเจ้าภาพศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกสนามที่2ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากติดตามได้จากรายงาน
4: สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมพิเศษ VNL Open Court 2026ก่อนการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนามที่2ระหว่างวันที่17-21มิถุนายนนี้ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากกรุงเทพมหานครโดยภายในงานมีนายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยร่วมงานพร้อมด้วยทีมนักตบสาวไทยนำโดยทัศน์ดาวนึกแจ้งปิยนุชแป้นน้อยพิมพ์พิชยาโกกรัมและศศิภาพรจันทวิสูตรที่มาร่วมให้สัมภาษณ์พิเศษและพูดถึงความพร้อมก่อนการแข่งขันซึ่งภายในงานมีเยาวชนจากโรงเรียนต่างๆพร้อมทั้งแฟนกีฬาวอลเลย์บอลเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งทั้งนี้ภายในงานยังมีการมอบช่อดอกไม้อวยพรให้พิมพ์พิชยาโกกรัมที่จะถึงวันคล้ายวันเกิดอายุครบ28ปีวันที่16มิถุนายนนี้โดยเจ้าตัวได้ขอบคุณแฟนๆทุกคนที่คอยเป็นกำลังใจให้มาโดยตลอดและจะทำหน้าที่อย่างเต็มที่ในการแข่งขันอย่างแน่นอนสำหรับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะลุยศึกเนชั่นลีกสัปดาห์ที่2ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากลงสนามนัดแรกวันที่17มิถุนายนพบยูเครนวันที่18มิถุนายนพบบัลกาเรียวันที่20มิถุนายนพบแคนาดาและวันที่21มิถุนายนพบเนเธอร์แลนด์ทุกแมตช์แข่งขันเวลา 20:30 นถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
3: นายอดิศักดิ์เบญจสิริวรรณอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยและประธานคณะกรรมการพัฒนาฟุตซอลและฟุตบอลชายหาดพร้อมด้วยนายภวัตเวชชภูติประธานฝ่ายการแข่งขันแถลงข่าวจัดการแข่งขันฟุตซอลหญิงชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย Wings The Championship Women ฟุตซอล2026โดยนายอดิศักดิ์เบญจสิริวรรณกล่าวว่าการแข่งขันในปีนี้จะแข่งขันโดยใช้ระบบลีกแบ่งการแข่งขันเป็น2เลกซึ่งจะช่วยพัฒนานักกีฬาสู่ทีมชาติเพื่อเตรียมลุยศึกเอเชียนอินดอร์และมาเชียลอาร์ตเกมปลายปีนี
5: ้ปีนี้เนี่ยเราได้ผู้สนับสนุนอย่างวิงมาเป็นไทเทิลสปอนเซอร์นะครับก็จะมีแรงสนับสนุนมากขึ้นนะครับในเรื่องของการแข่งขันนะครับแล้วก็ในเรื่องของการสนับสนุนทีมด้วยนะครับซึ่งผมเชื่อว่าเรามีภารกิจสำคัญของทีมชาติไทยนะครับในช่วงปลายปีนี้เอเชียนอินดอร์แล้วก็มาเชียร์อาร์ตเกมหลังจากจบลีกนี้เราก็จะมีการเตรียมทีมเพราะฉะนั้นเนี่ยการแข่งขันวิงเดอะแชมเปี้ยนชิพฟุตซอลในปีนี้เนี่ยก็จะมีความสำคัญเพราะว่าตัวผู้เล่นก็เล่นอยู่ในระบบลีกเราทั้งสิ้นนะครับการคัดสรรตัวผู้เล่นก็ดี
3: สำหรับการแข่งขันวิงเดอะแชมเปี้ยนชิพวีเมนฟุตซอลในฤดูกาลนี้มีทีมเข้าร่วม8ทีมได้แก่สโมสรการท่าเรือไอมาเน่มสว3ชุกแชมป์เก่าสโมสรจอมบึง MRU FC สโมสรเกษมบัณฑิต FC สโมสรกรุงเทพมหานครสโมสรสวนสุนันทาอินสปายทีสปอร์ตสโมสร BGB บัณฑิตเอเชียสโมสรวูฟบางกอกฟุตซอลและสโมสร Exet Swiss ฟุตซอลคลับโดยจะเปิดสนามวันแรกในวันที่23มิถุนายนนี้ถ่ายทอดสดทาง True Vision Now นายพัฒนาบุญสวัสดิ์เลขาธิการสมาคมกีฬาวินเซิร์ฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาวินเซิร์ฟเตรียมจัดการแข่งขันรายการ Thailand International Windsurfing Championship 2026 Event 2ที่ชายหาดจอมเทียนเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีระหว่างวันที่17ถึง21มิถุนายนนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นในระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้และมหกรรมกีฬายูธโอลิมปิกเกม2026ที่กรุงดากาประเทศเซเนกัลในระหว่างวันที่31ตุลาคมถึง13พฤศจิกายนรวมทั้งยังให้นักกีฬาดาวรุ่งรุ่นใหม่ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์เสริมสร้างความแข็งแกร่งอีกด้วยโดยการแข่งขันครั้งนี้มีนักกีฬาจาก6ชาติร่วมชิงชัยได้แก่ไทยฟิลิปปินส์มาเลเซียสิงคโปร์เกาหลีใต้และออสเตรเลียปุริมพัสสอนการรายงาน
6: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
0: เนื่องในมงคลลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
7: ถ้าเกิดความคิดที่จะพูดร้ายหรือจะทำร้ายเมื่อนั้นจงรีบสงบใจอาจใช้กุศโลบายแสวงหาความสงบด้วยการระลึกถึงภาพธงไตรรงค์ให้ปรากฏขึ้นในดวงจิตก็ได้ขอให้นึกถึงริ้วสีแดงแล้วระลึกว่าชาติจะสงบไม่ได้ถ้าพูดร้ายหรือทำร้ายกันขอให้นึกถึงริ้วสีขาวแล้วระลึกว่าพระพุทธศาสนาตลอดจนทุกๆศาสนาล้วนสอนให้ไม่พูดร้ายไม่ทำร้ายกันและขอให้นึกถึงริ้วสีน้ำเงินแล้วระลึกว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปรารถนาให้บ้านเมืองเรามีความสงบสุขเมื่อคิดได้ดังนี้กายวาจาของเราก็จะสงบบ้านเมืองก็ย่อมสงบสมกับคำว่าไทยนี้รักสงบแล้วความสุขในปีใหม่ย่อมทวียิ่งขึ้นกว่าปีเก่าได้อย่างแน่นอนพระสัมโมทนียกถาประธานในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณลานพระราชวังดุสิตวันที่26ธันวาคม2560

0: แต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑารักษาพันบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในวันนี้ค่ะพบกันกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะในช่วงเวลา 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.ค่ะเช่นเคยนะคะเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยในช่วงนี้วรรณกรรมที่ทางรายการนำมาฝากกับคุณผู้ฟังก็จะเป็นวรรณกรรมรางวัลผ่านแว่นฟ้าค่ะสำหรับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้านี้ก็จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองซึ่งมีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545เป็นปีที่รัฐสภาค่ะมีอายุครบ70ปีเป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมค่ะซึ่งมีทั้งประเภทเรื่องสั้นและบทกวีทางการเมืองโดยรัฐสภาจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วก็ส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยนั่นเองค่ะสำหรับคำว่าผ่านแว่นฟ้าที่นำมาใช้ตั้งชื่อการประกวดผ่านแว่นฟ้านี้มีความหมายค่ะหมายถึงผ่านที่วางจัดซ้อนเป็น2ชั้นผ่านชั้นบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนผ่านใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์นอกจากนี้ยังเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศและเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยค่ะและผลงานวรรณกรรมที่ได้นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในค่ำคืนนี้ก็เป็นตอนต่อจากเมื่อวานค่ะมีชื่อตอนว่าความฝันของแมวจรเป็นผลงานการประพันธ์โดยรติธรณะค่ะโดยเรื่องราวนี้ก็ใช้กลวิธีการเล่าเรื่องแบบคู่ขนานได้อย่างแนบเนียนที่สะท้อนความซับซ้อนของชีวิตการให้คุณค่ากับการเคารพความแตกต่างหลากหลายอันเป็นหลักคิดสำคัญในระบอบประชาธิปไตยค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อนั้นเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังเรื่องความฝันของแมวจรซึ่งในวันนี้ก็มานำเสนอกันเป็นตอนจบด้วยค่ะ

แต่ทุกคนก็รอหายแม่ฝังพ่อพร้อมหัวใจดวงนั้นลูกชายของเธอไม่อาจรับหัวใจของพ่อมันจะกลายเป็นคำสาปที่ติดตัวไปจนตายการเสียสละลมหายใจช่างไร้ประโยชน์เรื่อง

ของพ่อเป็นข่าวเพียงไม่กี่วันก่อนคู่รักดาราคนดังจะประกาศแยกทางและคนก็หันไปติดตามเรื่องที่กำลังสดใหม่แทนมงคลสูญหายจากความสนใจของผู้คนอีกครั้งแม่ร้องไห้อยู่หลายเดือนก่อนจะปลดล็อกประตูห้องขังของตนเองและปลอบโยนลูกชายตัวน้อยว่าการมีหรือไม่มีหัวใจหาใช่สิ่งสำคัญที่สุดไม่คนที่มีหัวใจแต่ไม่มีน้ำใจก็เท่ากับไม่มีส่วนคนที่มีหัวใจแต่กลับรักษาไว้ไม่ได้สุดท้ายก็ว่างเปล่าพ่อไปไหนพ่อไปรอเราอยู่ที่ไหนสักแห่งน้ำเสียงของแม่มีรอยปลิดแล้วที่ไหนแววตาของเด็กชายบริสุทธิ์ใสแจ๋วเหมือนดวงดาวที่ซึ่งพวกเราทุกคนเสมอภาคและเท่าเทียมกันความรู้สึกเจ็บปวดเป็นสิ่งที่ไม่รู้ที่มาและไม่อาจคาดเดาที่ไปมงคลมักแปลกใจเสมอว่าในเมื่อไร้หัวใจแล้วความเจ็บปวดที่ว่าเกิดจากอะไรหัวใจสังเคราะห์ตอบสนองต่อความรู้สึกได้ด้วยหรือเด็กชายไม่อาจเข้าใจความหมายที่ซุกซ่อนอยู่ในถ้อยสำนวนของแม่แต่ก็ไม่ได้โต้แย้งอันใดสักวันเขาคงได้พบพ่ออีกครั้งในสถานที่ที่แม่ว่าหากมันมีอยู่จริงบนโลกใบนี้

เสียงโครมครามดังมาจากข้างบ้านตามด้วยเสียงขู่แหลมสูงจนแสบหูมงคลพวดพาดออกไปดูจึงทราบสาเหตุแมวขาวดำตัวโตสองตัวกำลังรุมเล่นงานเจ้าสามสีที่คงแวะมานอนเฝ้าบนรั้วเช่นทุกวันกลุ่มขนสีขาวและดำฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศหัวใจโดยอุปมาหล่นวูบเขาคงลืมปิดหน้าต่างเจ้าตัวแสบสองตัวที่เลี้ยงไว้จึงน่าจะเล็ดลอดออกไปการประทะเคยเกิดขึ้นหลายครั้งก่อนหน้านี้แต่เจ้าตัวเล็กก็ไม่หลาบจำยังคงวนเวียนกลับมาทุกวันมงคลจึงพยายามระมัดระวังตลอดเวลาแม้ทักษะที่ฝึกฝนมาจากชีวิตพเนจรจะทำให้ผู้มาเยือนดูคล่องแคล่วกว่าเจ้าสองตัวที่อ้วนตุตะเพราะเอาแต่กินกับนอนแต่พอถูกสองลุมหนึ่งแมวผู้กล้าโลกก็มีท่าทีจะเพลี้ยงพล้ำมงคลรีบห้ามศึกโดยการสาดน้ำเย็นเต็มกะละมังลงตรงใจกลางสมรภูมิได้ผลแมวลูกคุณหนูทั้งสองรีบเพ่นกลับเข้ามาตั้งหลักในบ้านสามสีหนีไปซุกตัวอยู่ข้างกระถางใบใหญ่ที่ตรงขอบมีรอยบินจากสงครามเมื่อสักครู่แผลตรงไหล่ซ้ายใหญ่เอาการมันเอาตะขู่ฟ่อไม่ยอมให้ชายหนุ่มแตะต้องเป็นครั้งแรกที่มงคลเข้าใกล้ได้มากขนาดนี้แม้จะสันเทาแต่แววตาคู่นั้นกลับยังมั่นคงแข็งกร้าวนี่คงเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ชายหนุ่มเอาแต่เฝ้ามองมันทุกวันมงคลตกหลุมรักดวงตาสีเขียวคู่นั้นตั้งแต่วันแรกที่พบผ่านแววตาทรงพลังที่ดูราวกับไม่เคยอ่อนลงให้กับความหวาดกลัวใดๆแมวจรตัวนั้นต้องการอะไรทำไมถึงยังคงมาที่บ้านเขาทุกวันทั้งที่รู้ว่าเจ้าสองตัวไม่เคยเป็นมิตรทำไมมันถึงยังคงปักหลักไม่ไปไหนทั้งที่รู้ว่าตรงนี้ไม่ใช่ที่ของตนหรือมันไม่มีที่ไปสิ่งที่มันต้องการสำคัญมากขนาดต้องเอาชีวิตเข้าแลกเลยหรือแม่เคยบอกว่าพวกแมวมี9ชีวิตนี่เป็นชีวิตที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้กระดาษในลังที่มงคลเปิดทิ้งไว้กระจัดกระจายเต็มบ้านคงโดนแมวอ้วนวิ่งชนตอนหนีกลับเข้ามาหลักฐานประกอบคำร้องที่เคยถูกตีกลับถูกนำมารวบรวมใหม่ครั้งนี้เพื่อร้องขอให้ศาลชั้นสูงสุดพิจารณาเป็นครั้งสุดท้ายการต่อสู้ในสนามสุดท้ายของเขาแม่ยังคงเป็นกำลังใจสำคัญไม่เคยท้อแต่ครั้งนี้แตกต่างออกไปเสียงจากโทรทัศน์มุมห้องตอกย้ำการกลับมาของแนวร่วมในอดีตเขาอาจไม่ได้ต่อสู้เพียงลำพังโลกออนไลน์กำลังเคลื่อนไหวเรื่องราวของชายนักสู้ผู้ถูกกล่าวหาว่าไร้หัวใจกลายเป็นไวรัลที่ทุกช่องทางกำลังให้ความสนใจทุกเรื่องในอดีตถูกขุดขึ้นมาเล่าซ้ำกันอีกหลายรอบกำลังใจมากมายถูกส่งไปถึงเขาเราจะมารุ้นกันในอีกไม่กี่สัปดาห์ว่าชายผู้นี้จะได้รับการรับรองสภาพบุคคลจากคำตัดสินของศาลหรือไม่นักข่าวสาวยืนอยู่หน้าตัวอาคารของศาลที่คุ้นตาภาพเล็กๆของเขาแปะอยู่มุมหนึ่งของจอเขาเปลี่ยนช่องไม่อยากเห็นใบหน้าของตัวเองการเลือกตั้งครั้งสำคัญจะมีขึ้นในเดือนหน้าถึงตอนนั้นชายผู้เรียกร้องสิทธิของตนมายาวนานจะสามารถเลือกตั้งได้หรือไม่ถ้าศาลรับรองสภาพบุคคลนั่นแสดงว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกในชีวิตและถือเป็นการใช้สิทธิพื้นฐานในฐานะบุคคลเป็นครั้งแรกด้วยเช่นกันนักข่าวอีกช่องยังคงเกาะติดสถานการณ์วันตัดสินใกล้เข้ามาอย่างที่ว่ามงคลจะเข้าไปฟังคำพิพากษาด้วยตนเองเช่นเคยไม่ว่าผลจะออกมาเป็นเช่นไรคงไม่อาจหลีกเลี่ยงการแสดงออกทางอารมณ์ของฝ่ายตรงข้ามได้ไม่ใช่ทุกคนที่เชียร์เขาหลายแพลตฟอร์มที่ใช้บรรจุข้อคิดเห็นของสังคมถูกใช้อย่างคุ้มค่าในช่วงเวลานี้หลายคนที่ไม่เคยรู้จักตั้งคำถามลอยๆเพื่อเปิดโอกาสให้ใครอีกหลายคนที่ต่างไม่รู้จักการเข้ามาตอบจะต้องการอะไรหนักหนาแค่หายใจได้ก็พอแล้วจะเรียกร้องเอาอะไร
ต่อสู้กับระบบยุติธรรมของประเทศนี้ก็เหมือนกับต่อสู้ในการแข่งขันที่ไม่มีเส้นชัยเก็บเงินไว้กินข้าวดีกว่ายังไงอวัยวะปลอมๆพวกนั้นก็ไม่ทำให้เหมือนพวกเราได้อะมนุษย์มงคลเลื่อนข้อความประเภทนั้นผ่านๆและให้เวลากับส่วนที่สร้างกำลังใจโลกออนไลน์ยิ่งดุเดือดขึ้นเมื่อพรรคการเมืองที่กำลังมาแรงเลือกชูประเด็นเรื่องสิทธิที่ถูกลิดรอนตั้งแต่แบเบาะของมงคลแม้จะไม่ชอบใจนักที่ตัวเองกลายเป็นเบี้ยตัวหนึ่งบนกระดานการเมืองของเกมชิงประเทศแต่ไม่อาจปฏิเสธได้ว่ายามที่มีใครอยู่เคียงข้างย่อมให้ความรู้สึกที่ดีกว่าเสมออย่างน้อยก็ไม่ได้มีแค่ตัวเองเพียงลำพังไม่มีใครควรกลายเป็นสิ่งแปลกปลอมในประเทศของตัวเองโลกเดินหน้ามาไกลเกินกว่าจะปฏิเสธไบโอนิกเราควรเปิดใจยอมรับและเปิดโอกาสให้เพื่อนมนุษย์ด้วยกันยอดไหลพุ่งขึ้นเรื่อยๆในไม่กี่นาทีมงคลเป็นหนึ่งในยอดไหลนั้นเขาอยากพิมพ์คอมเมนต์เพื่อแสดงความขอบคุณหรือไม่ก็ช่วยสนับสนุนแนวคิดแต่ความกล้าหาญไม่ได้มีมากขนาดนั้นชายหนุ่มเรียนรู้มามากพอว่าการอยู่ด่านหน้าของแนวปะทะรังแต่จะสร้างบาดแผลที่เจ็บปวดและไม่ผิดจากนั้นอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อมาข้อความดังกล่าวก็ถูกตอบโต้ผ่านเพจของพรรคอนุรักษ์นิยมโลกสมบูรณ์แบบเดินหน้าได้โดยไม่ต้องอาศัยอวัยวะเทียมหยุดเปลี่ยนมนุษย์เป็นซอมบี้มงคลปิดโทรศัพท์และเคลื่อนออกไปไกลตัวหวังว่าเสียงโหวกเวกของการโต้เถียงจะไม่เล็ดลอดออกมาความขัดแย้งจะยิ่งรุนแรงไปข้างหน้าเขาในฐานะที่ถูกลากเข้ามาเป็นตัวประกอบสำคัญจะสามารถทนแรงประทะนี้ได้อีกเท่าไหร่ชายหนุ่มกำพระเครื่ององค์ที่ห้อยคอมาแต่เด็กนึกภาวนาให้ความศักดิ์สิทธิ์แสดงฤทธิ์อีกครั้งขอให้พรรคการเมืองที่เขาหมายมาดชนะการเลือกตั้งเขาจะได้กลับมาเป็นเหมือนคนทั่วไปเสียทีเสียงพ่อดังแว่วมาจากที่ไกลๆขอให้ลูกของพ่อได้ทุกสิ่งที่ปรารถนามงคลปาดน้ำตาอีกครั้งจำไม่ได้เสียแล้วว่าเป็นครั้งที่เท่าไรในชีวิตการกดไลค์เพียงหนึ่งครั้งไม่อาจเปลี่ยนโลกได้แต่ถ้าหากเขามีโอกาสเดินเข้าไปในคูหาเล็กๆนั่นเพื่อทำเครื่องหมายกากบาทลงบนกระดาษบางทีโลกอาจเปลี่ยนไปหากเขาได้เป็นหนึ่งคะแนนนั้นแม้จะเป็นเพียงหนึ่งคะแนนท่ามกลางหลายล้านแต่เขาคงดีใจที่ได้มีโอกาสแสดงให้โลกรู้ว่าเขาเองก็มีตัวตนหัวใจของชายหนุ่มเต้นรัวแม้จะไม่ใช่ของจริงที่ติดตัวมาแต่กำเนิดแต่เสียงเต้นตึกตักนั่นแสดงให้รู้ว่ามันยังทำงานได้ดีมงคลระบายลมหายใจยาวนานนอกหน้าต่างแมวสามสียังคงเลือกซุกตัวอยู่ที่เดิมมันเลียแผลตรงหัวไหล่แทบตลอดเวลามันต้องการอะไรกันแน่ในชีวิตที่แหว่งวิ่นไม่สมบูรณ์แบบของมันเขาต้องการอะไรกันแน่ในชีวิตที่ดูไม่ต่างจากมันโลกออนไลน์และโลกจริงมาถึงจุดประทะเหมือนภูเขาไฟขนาดมหึมาที่กดกลั้นไว้ไม่อยู่ผลการเลือกตั้งออกมาแล้วพรรคการเมืองฝ่ายอนุรักษ์นิยมชนะด้วยคะแนนเสียงสูสีพรรคอันดับสองไม่อาจชนะใจคนส่วนใหญ่พ.ร.บ.ที่เกี่ยวกับการรับรองเทคโนโลยีไบโอนิกถูกจับยัดใส่กล่องรอคอยความหวังอีกครั้งถูกช่องทางที่ผู้คนสามารถสื่อสารถึงกันมีแต่พลุสวาทที่สร้างความเจ็บปวดให้อีกฝ่ายใครบางคนปีนขึ้นไปบนผ่านแว่นฟ้าและขู่ว่าจะกระโดดลงมาหากไม่มีการเลือกตั้งใหม่ไม่ทันสิ้นประโยคคำพูดกระสุนจากอีกฝ่ายก็พุ่งผ่านหัวใจเสียงอื้ออึ่งดังขึ้นรอบด้านสับสนกับเสียงโห่ร้องให้หมดขยี้ฝ่ายตรงข้ามให้แหลกเหลวอีกครั้งที่ผู้คนในประเทศแสดงให้เห็นว่าพวกเรายังรักกันไม่มากพอไม่มีสงครามใดสร้างความเจ็บปวดไปมากกว่าสงครามของลูกหลานที่สืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษเดียวกัน
โทรทัศน์ทุกช่องกำลังเมามันในการเสนอข่าวการประทะกันระหว่างผู้สนับสนุนพรรคการเมืองทั้งสองฝ่ายจนแทบไม่มีเวลาสำหรับเรื่องอื่นใดไม่มีใครสนใจรถยนต์6 คันที่ชนกันระนาวบนทางด่วนไม่มีใครอยากรู้เรื่องความบาดหมางของนักศึกษา2 สถาบันที่ยกพวกตีกันและไม่มีใครเลยที่รู้ว่าท่ามกลางความชุลมุนของกลุ่มคน2 ฝ่ายที่โต้ตอบกันอยู่หน้ารัฐสภาและในโซเชียลกล่องเล็กๆกล่องหนึ่งถูกส่งเข้ามาในรัฐสภาโดยไม่ระบุข้อความใดบนกล่องและมันถูกโยนลงทั้งขยะในอีกไม่กี่นาทีต่อมาหลังจากฝ่ายรักษาความปลอดภัยเปิดออกตรวจสอบไม่มีใครเลยที่รู้ว่าชิ้นเนื้อขนาดเท่าดอกบัวตูมที่บรรจุอยู่ภายในไม่ใช่หัวใจหมูแต่มันคือเทคโนโลยีสุดล้ำหน้าของการสร้างอวัยวะเทียมในมนุษย์ไม่มีฝ่ายรักษาความปลอดภัยคนไหนเลยที่รู้ว่าสิ่งที่พวกเขาโยนทิ้งถังขยะคือเทคโนโลยีที่มีราคาสูงลิ่วเมื่อ25 ปีก่อนสูงขนาดที่พ่อคนหนึ่งยอมขายบ้านเพื่อแลกกับหัวใจของลูกชายไม่ใช่เพียงสงครามในสนามการเมืองที่พ่ายแพ้สงครามในสนามชีวิตของชายหนุ่มผู้เผชิญหน้ากับบททดสอบมายาวนานก็พ่ายแพ้เช่นกันข้อความในกระดาษแผ่นเล็กๆที่แนบมาในกล่องเป็นลายมือเรียบร้อยเหมือนผู้หญิงเมื่อไม่มีสิ่งนี้พวกคุณคงยอมรับเขาได้แล้วฝ่ายรักษาความปลอดภัยอ่านผ่านๆเพียงเที่ยวเดียวแล้วขยำทิ้งตามลงไปในถังขยะคงเป็นวิธีก่อกวนของพวกข้างนอกนั่นหัวหน้าฝ่ายรักษาความปลอดภัยสายหัวยังเหนื่อยหน่ายอีกครั้งที่มงคลสูญหายไปจากความสนใจของผู้คนและครั้งนี้อาจตลอดกาลช่องว่างภายในบ้านถูกเติมเต็มด้วยความวังเวงและเหยียบเย็นแม้หัวใจที่ติดตัวมาแต่เกิดของแม่จะแตกสลายจนไม่เหลือชิ้นดีแต่แม่ก็ไม่มีปัญญาเปลี่ยนไปใช้หัวใจเทียมที่สร้างขึ้นใหม่ได้อยู่ดีแมว3 สีตัวนั้นเริ่มมีน้ำมีนวลและสะอาดสะอ้านจากการดูแลแม่ใจเย็นพอที่จะรอให้แมวเจ้าถิ่นคุ้นเคยและเปิดใจยอมรับสมาชิกใหม่เข้าบ้านแม้จะใช้เวลาไปบ้างแต่ก็ไม่นานเกินรอบางทีสังคมแมวอาจใจกว้างกว่าสังคมมนุษย์ขณะที่ลูกชายของเธอใช้เวลามากถึง25 ปีแต่ก็ไม่เคยเป็นผลเวลา25 ปีอาจจะนานเกินรอสำหรับบางคนสัตวแพทย์บอกว่าแมว3 สีตัวนั้นเป็นตัวผู้ซึ่งเป็นกรณีที่หาได้ยากมากถึง1 ใน 3,000ที่เป็นเช่นนั้นเพราะมันเป็นโรคทางพันธุกรรมและนั่นทำให้มันไม่อาจสืบพันธุ์ได้เช่นแมวทั่วไปคงเป็นเพราะเหตุนี้เองที่พวกแมวตัวอื่นมีท่าทีรังเกียจมันแต่แมวนักสู้ตัวนั้นก็ไม่เคยถอดใจบางทีคงเป็นอย่างที่ลูกชายของเธอเคยว่าไว้มันอาจต้องการแค่สิ่งสามัญธรรมดาแบบที่คนอื่นเป็นบางทีแมวพเนจรตัวนั้นอาจต้องการแค่การยอมรับจากสังคมแมวของมันถึงได้ยอมให้แมวตัวอื่นทำร้ายอยู่บ่อยครั้งหรือบางทีลูกชายของเธอก็อาจไม่ต่างกัน

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าความฝันของแมวจรประพันธ์โดยรตีรติธรณะได้จบลงแล้วค่ะรายการศาลาวรรณกรรมจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งในเวลา 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์พร้อมกับวรรณกรรมเรื่องใหม่ค่ะแต่จะเป็นเรื่องอะไรนะคะติดตามรับฟังกันได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานแผนรับมือภัยแล้งรุนแรงผลกระทบจากเอลนินโญอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานแผนปฏิบัติการพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งรุนแรงผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนินโญต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัปดาห์หน้าน
6: างสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้แสดงความห่วงใยอย่างยิ่งต่อสถานการณ์ซุปเปอร์เอลนีโญที่กำลังมาถึงโดยที่ผ่านมาได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมและกำหนดมาตรการรองรับผลกระทบไว้ล่วงหน้าแล้วแผนและมาตรการดังกล่าวจะครอบคลุมอย่างรอบด้านทั้งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคภาคการเกษตรภาคอุตสาหกรรมการรักษาสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่เชื่อมโยงโดยตรงกับคุณภาพชีวิตของประชาชนและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังแสดงความห่วงใยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากสภาพอากาศที่แปรปรวนทั้งฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและพายุฤดูร้อนที่ส่งผลให้เกิดเหตุต้นไม้หักโค่นในหลายพื้นที่จึงมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งสำรวจพื้นที่เสี่ยงทำการตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ตรวจสอบความแข็งแรงของป้ายโฆษณาสิ่งปลูกสร้างและระบบสาธารณูปโภคต่างๆพร้อมจัดทำแผนเผชิญเหตุเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันได้อย่างมีประสิทธิภาพศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กระทรวงการต่างประเทศระบุกระบวนการส่งชิ้นส่วนร่างกายของลูกเรือไทย3คนจากเรือมยุรีนารีกลับสู่ประเทศไทยใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้ว
7: นายปานิดลปัจฉิมสวัสดิ์รักษาการอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวชี้แจงเกี่ยวกับความคืบหน้ากระบวนการส่งชิ้นส่วนร่างกายของลูกเรือไทย3คนของเรือบรรทุกสินค้าสัญชาติไทยมยุรีนารีกลับประเทศไทยว่าวันนี้นายวิชาวัฒน์อิสระภักดีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศได้พบและหารือกับเอกอัครราชทูตอิหร่านประจำประเทศไทยเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยที่ผ่านมากระทรวงการต่างประเทศได้อำนวยความสะดวกเรื่องการส่งกลับชิ้นส่วนร่างกายดังกล่าวอย่างเต็มที่พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของอิหร่านและบริษัทเจ้าของเรืออย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดเพื่อหาทางแก้ปัญหา ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ขึ้นขณะนี้กระบวนการใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีชื่นชมแนวคิดชุมชนนำเลี้ยงเด็ก1คนใช้คนทั้งหมู่บ้านช่วยสร้างระบบนิเวศการเติบโตของเด็กไทยอย่างมีสุขภาวะที่ดีพร้อมขยายผลใน24จังหวัดทั่วประเทศ
8: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนแสงสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.เป็นประธานในเวทีสื่อสารสาธารณะครอบครัวยิ้มร้องกล่าวชื่นชมความสำเร็จของแนวคิดชุมชนดำและเลี้ยงเด็กหนึ่งคนใช้คนทั้งหมู่บ้านที่สามารถสร้างระบบนิเวศการเติบโตของเด็กไทยได้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญในการสร้างพลเมืองคุณภาพและความมั่นคงของประเทศในระยะยาวด้านนายแพทย์พงเทพวงศ์วัชระไพบูลย์ผู้จัดการกองทุนสสส.เปิดเผยว่าปัจจุบันเด็กไทยยังต้องเผชิญกับความท้าทายรอบด้านโดยเฉพาะปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าและสิ่งเสพติดด้วยผลสำรวจในกลุ่มเด็กอายุ 10-14 ปีช่วง5ปีที่ผ่านมาพบว่าอัตราการสูบบุหรี่มวนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 2.9 เป็นร้อยละ 8.5 ขณะที่การใช้บุหรี่ไฟฟ้าก้าวกระโดดจากร้อยละ 1.2 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 7.1 นอกจากนี้ยังพบปัญหาเด็กเล็กกว่าร้อยละ 42 ที่ต้องอาศัยอยู่ในครอบครัวที่ไม่พร้อมหน้าอย่างไรก็ตามจากการดำเนินงานของสสส.และภาคีเครือข่ายตั้งแต่ปี2562ในพื้นที่ตำบลต้นแบบครอบครัวยิ้ม7จังหวัดสามารถสร้างผลลัพธ์ได้อย่างชัดเจนนาริมนต์อุดมพรรายงาน
1: ปิดท้ายด้วยผู้ค้าน้ำมันประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลง75สตางค์ต่อลิตรผู้ค้าน้ำมันประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลง75สตางค์ต่อลิตรยกเว้นแก๊สโซฮอล์95พรีเมียมและกลุ่มดีเซลทุกชนิดราคาคงเดิมมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้เวลา 5:00 นเป็นต้นไปน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 20:00
3: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: พระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาส่งให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและทรงเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุถึงความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้จะยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
3: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
5: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
4: หึทำยังไงหรอ
5: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
4: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
5: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: ทุกคนเร็วๆทุกคนเก็บของเร็วๆแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
8: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี่
7: เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยไม่อยากตาย
8: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสต์ส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
7: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
8: โอเคร
9: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
10: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปสถานีขอเชิญท่านติดตามรับฟังความไพเราะจากมวลเสน่ห์ของเพลงลูกกรุงในรายการเพลงเพื่อคุณครับ

สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเพลงเพื่อคุณนะครับอยู่กับน้องอั้นอธิวัฒน์กันทับปิงคนเดิมเลยนะครับค่ำคืนแบบนี้อากาศเย็นสบายแบบนี้นะครับมาอยู่กับเพลงเพื่อคุณกันนะครับเพลงเพื่อคุณนําเพลงเพราะๆนะเพลงลูกกรุงนะในช่วงนี้เนาะน่าจะเป็นเพลงที่ไม่ได้มีจังหวะเร็วมากนะครับเนื่องจากว่าเหมือนที่บอกกันไว้เนาะอยู่ในห้วงของบรรยากาศแสดงความอาลัยนะครับสําหรับการสิ้นพระชนนะครับผมของสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภากันนะครับผมเพลงพระคุณก็จะนำเพลงลูกกรุงนะครับจังหวะช้าๆมีจังหวะเล็กน้อยนะครับผมมาฝากกันรวมไปถึงข้อมูลในเรื่องของสุขภาพนะครับวันนี้นะครับผมอ่านข้อความอันนึงนะครับเขาบอกว่าช่วงนี้น่าจะมีฝนตกค่อนข้างเยอะเลยในฤดูฝนแบบนี้นะเตือนตั้งแต่วันที่16กันเลยนะครับผมเนื่องจากว่ามีร่องมรสุมต่างๆแล้วที่พัดผ่านมาบ้านเรานะครับผมทำให้ภาคเหนือบ้านเราก็จะไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่เชียงรายลำพูนพะเยาแพร่น่านมีฝนตกเพิ่มขึ้นนะครับผมเมื่อไหร่ที่ฝนตกเพิ่มขึ้นก็จะมีการเฝ้าระวังนะไม่ว่าจะเป็นน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มนะครับผมใครที่อยู่ติดไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำลำคลองต่างๆเนาะรวมไปถึงบริเวณที่เป็นที่ลาดเชิงเขาระวังกันนะครับผมในช่วงนี้อยากจะให้เตรียมตัวให้พร้อมนะหากฝนตกชุกนานๆตกชุกบ่อยๆติดต่อกันเป็นเวลาหลายวันนะครับก็จะทำให้ดินนะครับที่มันอุ้มน้ำไว้ไม่ไหวอาจจะสไลด์ลงมาได้หรือแม้แต่นะครับผมอาจจะทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มนะครับผมนั้นแล้วก็ดูแลกันด้วยนะครับผมจะออกไปไหนตรวจสอบสภาพอากาศกันสักหน่อยนะช่วงนี้เตือนกันไว้หน่อยเนื่องจากว่าสภาพอากาศแปรปรวนเนาะฝากไว้นะครับผมค่ำคืนแบบนี้ฟังเพลงกันสักหน่อยนึงนะครับผมเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันกับเพลงเพื่อคุณครับ

กลับเข้าสู่รายการเพลงเพื่อคุณนะครับในช่วงนี้เรามาพูดคุยกันสักหน่อยนะเนื่องจากว่าช่วงนี้โรคภัยไข้เจ็บค่อนข้างเยอะเลยแล้วมีโอกาสวันนี้อ่านข่าวเนาะข่าวของอู้ข่าวเจ้าเหนือนะครับผมก็เป็นข่าวของ8จังหวัดภาคเหนือ11สถานีด้วยกันนะครับหลายๆข่าวที่เจอมาวันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของยุงลายเลยรู้สึกว่าอาจจะต้องนำมาเตือนท่านผู้ฟังกันสักหน่อยนะครับเนื่องจากว่ายุงลายช่วงนี้มีเยอะเหลือเกินนะครับผมยุงลายนะครับผมก็คือมันก่อให้มันเป็นพาหะเนาะในการที่จะทำให้เกิดโรคไข้เลือดออกนั่นเองซึ่งโรคนี้ก็พบผู้ป่วยจำนวนมากในภาคเหนือแล้วก็ในประเทศไทยของเราในทุกๆปีนะครับผมหลายคนก็อาจจะคิดว่าไข้เลือดออกเป็นโรคของเด็กเนาะแต่ความจริงแล้วมันสามารถเกิดได้ทุกเพศทุกวัยนะครับแล้วก็บางรายอาจมีอาการรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะไม่หากไม่ได้รับการรักษาแบบทันท่วงทีนะครับวันนี้เราเลยอยากจะนำในเรื่องของยุงลายและในเรื่องของไข้เลือดออกมาฝากกันสักหน่อยนะครับยุงลายคืออะไรนะครับผมยุงลายเป็นยุงขนาดเล็กมีลายสีขาวสลับกับดำตามลำตัวนะครับแล้วก็มีขามักพบนะครับในตามบ้านเรือนตามชุมชนโรงเรียนหรือว่าสถานที่ที่มีน้ำขังนั่นเองยุงลายเขาจะมีลักษณะนิสัยแตกต่างจากยุงทั่วไปคือชอบกัดคนในเวลากลางวันนะครับโดยเฉพาะช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นเนาะสิ่งสำคัญเลยนะครับผมก็คือยุงลายตัวเมียเป็นพาหะนำเชื้อไวรัสเดงกีนะครับผมซึ่งเป็นสาเหตุของโรคไข้เลือดออกนั่นเองเมื่อยุงลายนะครับไปกัดผู้ป่วยที่มีเชื้อไวรัสอยู่ในกระแสเลือดแล้วไปกัดคนอื่นต่อนะก็จะทำให้เชื้อนะครับผมแพร่กระจายไปสู่คนถัดๆไปได้นะครับผมอันตรายมากๆเลยดังนั้นแล้วทำไมหน้าฝนจึงเสี่ยงต่อการเป็นไข้เลือดออกในช่วงฤดูฝนแบบนี้นะครับผมก็จะมีภาชนะที่มีน้ำท่วมขังจำนวนมากเนาะไม่ว่าจะเป็นกระปงกระป๋องหรือของที่เราไม่ใช้แล้วริมบ้านเนาะไม่ว่าจะแจกันอย่างนี้นะบางคนก็จะชอบเอาดอ

พลันอาการมีอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นไข้สูงเฉียบพลันนะครับผมปวดศีรษะปวดกระบอกตานะครับปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแล้วก็ข้อเบื่ออาหารอ่อนเพลียนะครับคลื่นไส้อาเจียนรวมไปถึงมีจุดเลือดออกตามผิวหนังนะครับผมหลายคนเข้าใจผิดนะครับว่าเป็นไข้ธรรมดาจึงซื้อยามาทานเองนะครับทำให้ไม่ได้รับการดูแลที่เหมาะสมนั่นเองนะครับผมสัญญาณอันตรายอะไรบ้างที่ต้องเตือนกันว่านี่แหละครับผมไปหาคุณหมอกันได้แล้วนะครับอย่างแรกเลยนะครับผมหลังมีไข้ประมาณ 3-7 วันเนาะไข้อาจจะลดลงแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณหายป่วยแล้วนะแต่บางรายนะครับอาจเข้าสู่ระยะอันตรายซึ่งมีอาการไม่ว่าจะเป็นปวดท้องรุนแรงอาเจียนตลอดเวลาซึมลงนะครับมือเท้าเย็นกระสับกระส่ายเลือดกำเดาไหลอาเจียนเป็นเลือดรวมไปถึงการถ่ายดำนะครับผมหากพบอาการเหล่านี้ต้องรีบไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลทันทีเลยนะครับเนื่องจากว่าอาจจะเกิดอาการช็อกนะครับผมจากการรั่วของพลาสมาในเลือดนะครับซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตเนาะหากสงสัยว่าเป็นไข้เลือดออกควรนะครับทำอย่างไรบ้างอันดับแรกไปหาหมอครับผมตรวจวินิจฉัยนะครับระหว่างมีไข้ควรจะดื่มน้ำมากๆเพื่อป้องกันภาวะขาดน้ำเนาะเช็ดตัวลดไข้แล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอสิ่งสำคัญห้ามซื้อยากลุ่มแอสไพรินนะครับหรือไอบูโปรเฟนนะครับมารับประทานเองเพราะอาจเกิดความเสี่ยงในการเกิดเลือดออกได้นะครับผมยาที่ปลอดภัยนะครับกว่าคือพาราเซตามอลนะครับผมแต่ควรใช้ตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรนะครับอย่าลืมให้ไปสอบถามคำแนะนำกันสักหน่อยนะครับผมดังนั้นแล้วก็นำมาฝากกันไว้เดี๋ยวเรากลับไปฟังเพลงกันสักหน่อยนึงเดี๋ยวเรากลับมาอยู่กันในช่วงหน้าจะมาดูว่าวิธีป้องกันไม่ให้เป็นไข้เลือดออกทำยังไงได้บ้างเดี๋ยวกลับมาติดตามกันนะครับ

เมื่อสักครู่เราพูดถึงในเรื่องของไข้เลือดออกกันไปแล้วนะครับว่าอาการเป็นยังไงบ้างโรคมาจากอะไรไวรัสอะไรเรามาฟังวิธีการในการป้องกันกันสักหน่อยนะครับผมวิธีป้องกันไข้เลือดออกนะครับการป้องกันที่ดีที่สุดเลยคือการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายหลักๆเลยเนาะไม่ว่าจะเก็บบ้านเก็บขยะเก็บน้ำนะครับผมเก็บบ้านให้สะอาดไม่ให้มีมุมอับเก็บขยะที่มันรองฝนอยู่นะครับผมเก็บน้ำปิดฝานะตุ่มน้ำต่างๆนะที่เราทำไว้นะครับผมให้สนิทก่อนที่ยุงมันจะมาไข่ไว้เนาะบอกแล้วว่า1ตัวสามารถไข่ได้เป็นร้อยๆฟองเลยนะครับผมนอกจากนี้นะครับยังควรเปลี่ยนน้ำในจากการทุกสัปดาห์ล้างภาชนะเลี้ยงสัตว์นะครับเป็นประจำเนาะใส่ทรายอเบดในภาชนะเก็บน้ำแล้วก็ตัดหญ้าแล้วก็วัชพืชรอบบ้านกันด้วยนะครับป้องกันตัวเองไม่ให้ยุงกัดกันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการสวมเสื้อแขนยาวกางเกงขายาวทายากันยุงก็ได้ครับก็จะมีทั้งยาทายาสเปรย์เนาะติดมุ้งลวดนะครับผมหรือใครที่งบน้อยลงมาหน่อยก็สามารถหาซื้อมุ้งมาทานอนกันได้นะครับผมโดยเฉพาะเด็กๆเนาะที่จะต้องนอนในมุ้งนะครับผมใช้พัดลมช่วยนะครับลดอาการยุงรบกวนเวลาเรานอนนะครับผมความเข้าใจนะครับผิดเนาะที่เกี่ยวกับในเรื่องของไข้เลือดออกหลายคนเชื่อนะครับแล้วก็หลายคนเชื่อว่าเคยเป็นไข้เลือดออกแล้วจะไม่เป็นนะครับผมความจริงแล้วเนาะไวรัสเดงกีนะครับมีหลายสายพันธุ์ด้วยกันผู้ที่เคยเป็นแล้วยังสามารถติดเชื้อสายพันธุ์อื่นๆได้อีกนะครับผมแล้วก็การติดเชื้อครั้งที่2อาจจะมีความรุนแรงมากกว่าครั้งแรกด้วยซ้ำนะครับดังนั้นแล้วไม่ว่าจะเคยเป็นหรือไม่เคยเป็นนะครับป้องกันตัวเองไว้ก่อนถ้าเป็นมาแล้วก็ไปหาคุณหมอกันสักหน่อยนะครับเพื่อวินิจฉัยว่าเราเป็นโรคอะไรแล้วจะรักษาแบบไหนนะครับผมโรคไข้เลือดออกนะครับเป็นโรคที่ป้องกันได้หากคุณร่วมมือกันนะครับในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายภายในบ้านภายในชุมชนของเรานะครับอย่าปล่อยให้น้ำขังเพียงเล็กน้อยกลายเป็นแหล่งกำเนิดยุงนับร้อยนับพันตัวนะฮะหากมีไข้สูงติดต่อกันหลายวันโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนแบบนี้อย่านิ่งนอนใจนะครับผมไปหาคุณหมอกันสักหน่อยเพื่อตรวจวินิจฉัยให้ถูกต้องนะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการดูแลตัวเองแล้วก็คนรอบข้างนะครับก็ยังไงแล้วก็ดูแลกันด้วยนะครับช่วงนี้ก็อยากจะให้ดูแลเป็นพิเศษมากๆเลยเนื่องจากว่าฝนตกน้ำขังก็อาจจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงได้ครับ

ช่วงท้ายๆของรายการเพลงเพื่อคุณกันแล้วนะครับผมวันนี้ใครที่ติดตามรับฟังกันนะครับก็จะได้สาระความรู้ในเรื่องของยุงลายในเรื่องของไข้เลือดออกนะครับรวมไปถึงการดูแลตัวเองเนาะยังไงแล้วช่วงนี้การดูแลตัวเองเป็นเรื่องสำคัญมากๆฝนตกลงมาก็จะมีเชื้อโรคต่างๆปะปนมาด้วยใครที่รู้ตัวว่าร่างกายของเราไม่ได้แข็งแรงนะครับผมไม่ว่าจะเป็นภูมิแพ้เป็นโรคที่เป็นโรคเกี่ยวกับสุขภาพโรคประจำตัวต่างๆนะครับก็อยากจะให้ระวังเป็นพิเศษรวมไปถึงกลุ่มเปราะบางเนาะไม่ว่าจะเป็นคนชรานะครับคนสูงวัยเด็กๆนะครับผมรวมไปถึงคนที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วกลุ่มเหล่านี้แหละครับผมที่จะต้องจำเป็นทำให้ร่างกายแข็งแรงอยู่ตลอดเวลาทานอาหารให้ครบ5หมู่นะครับผมถ้าใครทานไม่ครบก็สามารถทานอาหารเสริมเข้าไปได้นะครับเพื่อให้ร่างกายของเรามีวิตามินมีแร่ธาตุแล้วก็มีส่วนประกอบอื่นๆเนาะที่เพียงพอต่อการในการที่จะไปทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงหรือเอาไปใช้ในการที่จะสร้างนะครับภูมิคุ้มกันให้เรานะครับพ้นในเรื่องของการเจ็บป่วยในช่วงของฤดูฝนแบบนี้นะครับผมแล้วกลับมาเจอกันใหม่นะครับกับรายการเพลงเพื่อคุณในวันพรุ่งนี้วันนี้นะครับอยากจะบอกทุกท่านว่าราตรีสวัสดิ์ครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
4: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าพร้อมเตรียมเสนอรัฐสภาพิจารณาต่อไป
6: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในรอบกว่า10ปีที่จะยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคไทยให้เทียบเท่าระดับสากลโดยจุดเปลี่ยนสำคัญคือการเปลี่ยนภาระการพิสูจน์จากเดิมที่ผู้บริโภคต้องเป็นฝ่ายหาหลักฐานมาพิสูจน์เองเมื่อสินค้ามีปัญหามาเป็นให้ผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบพิสูจน์ข้อเท็จจริงโดยกฎหมายกำหนดให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าสินค้าชำรุดบกพร่องมาตั้งแต่วันส่งมอบหากพบปัญหาภายในระยะเวลาที่กำหนดคือสินค้าทั่วไปภายใน6เดือนและรถยนต์ภายใน1ปีซึ่งผู้บริโภคจะได้รับสิทธิ์เยียวยา4รูปแบบคือการซ่อมแซมการเปลี่ยนสินค้าการลดราคาและการเลิกสัญญาทั้งนี้กฎหมายยังดัดหลังผู้ประกอบการด้วยการกำหนดกรอบเวลาการซ่อมแซมที่ชัดเจนโดยสินค้าทั่วไปและรถจักรยานยนต์ต้องซ่อมให้เสร็จภายใน60วันส่วนรถยนต์ต้องเสร็จภายใน90วันหากทำไม่ได้ตามที่กำหนดผู้บริโภคมีสิทธิ์ขอลดราคาบอกเลิกสัญญาหรือเรียกค่าเสียหายได้ทันทีส่วนกรณีสินค้าเกิดความบกพร่องขั้นรุนแรงที่เป็นสาระสำคัญผู้บริโภคสามารถใช้สิทธิ์ขอเปลี่ยนสินค้าใหม่ได้ทันทีแบ่งเป็นสินค้าทั่วไปภายใน7วันเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายใน14วันส่วนกรณียานยนต์หากพบข้อบกพร่องที่ส่งผลต่อความปลอดภัยและไม่สามารถแก้ไขได้ผู้ขายจะต้องเปลี่ยนรถคันใหม่ชนิดเดียวกันให้ทันทีสำหรับขอบเขตของกฎหมายนี้จะครอบคลุมการซื้อขายระหว่างผู้ประกอบการกับผู้บริโภคการซื้อขายระหว่างผู้ประกอบการด้วยกันสัญญาเช่าซื้อและสัญญาแลกเปลี่ยนจะไม่รวมถึงสินค้ามือสองสัตว์มีชีวิตและการซื้อขายกันเองระหว่างประชาชนปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซักซ้อมการจัดตั้งวอร์รูม18ศูนย์เขตทั่วประเทศเพื่อยกระดับการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนเพื่อรับมือสาธารณภัยอย่างทันท่วงที
7: นายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นประธานการประชุมซักซ้อมการจัดตั้งห้องปฏิบัติการหรือวอร์รูมประจำศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตพร้อมกล่าวว่าการประชุมครั้งนี้ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติตั้งแต่มีการแจ้งเตือนภัยจากปภ.และศูนย์ปภ.เขต18แห่งทั่วประเทศประชุมห้องปฏิบัติการในระดับพื้นที่โดยเชิญหน่วยงานด้านการคาดการณ์สภาวะอากาศและด้านการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เช่นอุตุนิยมวิทยาภาคอุตุนิยมวิทยาจังหวัดโครงการชลประทานจังหวัดหรือสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาคเข้าร่วมติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์หากห้องปฏิบัติการของศูนย์ปภ.เขตประเมินสถานการณ์แล้วคาดว่าจะเกิดอุทกภัยให้ผู้อำนวยการศูนย์ปภ.เขตรีบประสานหัวหน้าสำนักงานปภ.จังหวัดแจ้งเตือนอำเภอท้องถิ่นและประชาชนให้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์หากจำเป็นจะต้องส่งแจ้งเตือนผ่านระบบเซลบอดแคสต์ให้ศูนย์ปภ.เขตรีบประสานมาที่ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติทันทีรวมทั้งให้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์และรับข้อมูลจากศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอด24ชั่วโมงพร้อมเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้สามารถออกปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันทีจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลย์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันอังคารที่16มิถุนายน2569บุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงนะคะเริ่มด้วยอัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ I Never Dreams ซึ่งทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2497และพระราชทานให้นำออกบรรเลงครั้งแรกเมื่อวันที่23มกราคม2497ที่สโมสรสรานรมนะคะพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์คำร้องภาษาอังกฤษคือ I Never Dreams เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่18คืนนี้ผู้ขับร้องเพลง I Never Dreams ก็คือคุณแคทริยาสตางมงคล

จบไปแล้วนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ I Never Dream ขับร้องโดยคุณแคทริยาสตางมงคลเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่18และทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2497ค่ะต่อด้วยผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์นะคะจะมีเพลงอยู่ชุดหนึ่งค่ะซึ่งไม่น้อยเลยที่มีการนำเพลงไทยมาปรับปรุงและบรรเลงด้วยเครื่องดนตรีสากลล้วนๆนะคะเราจะนำมาฟังกันในคืนวันนี้ค่ะเริ่มด้วยเพลงทำนายฝันคุณวรนุชและคุณสมศักดิ์ขับร้องค่ะคุณสมศักดิ์แต่งคำร้องครูธนิตผลประเสริฐนำทำนองมาจากเพลงไทยทะแยกลองโยนของเก่าต่อด้วยนกสีชมพูโดยคุณวินัยและคุณชวลีนะคะทาตรีแต่งคำร้องทำนองนั้นครูเอื้อท่านนำมาจากเพลงไทยชื่อนกสีชมพู2เพลงในช่วงนี้ค่ะ

2เพลงที่จบไปนั้นคือทำนายฝันและนกสีชมพูก็เป็นเพลงที่นำทำนองมาจากเพลงไทยและบรรเลงในแบบดนตรีสากลล้วนๆเลยนะคะชุดต่อไปเริ่มด้วยไม่มีรักคุณวรนุชและคุณสมศักดิ์ขับร้องเพลงนี้คำร้องเป็นของคุณสมศักดิ์เทพานนท์ทำนองครูเอื้อนำมาจากเพลงไทยชื่อขอมกล่อมลูกต่อด้วยพี่รักจริงโดยคุณสมศักดิ์และคุณมาริสาค่ะคุณสมศักดิ์แต่งคำร้องทำนองครูธนิตนำมาจากตะลุ่มโป่งชั้นเดียวและเพลงที่3ใจคู่ใจคุณอโศกและคุณมาริสาบันทึกเสียงคำร้องเป็นของคุณสมศักดิ์เทพานนท์นะคะทำนองครูธนิตนำมาจากเพลงไทยจีนขิมเล็กเริ่มด้วยไม่มีรัก

นั่นคือ3เพลงที่นำทำนองมาจากเพลงไทยแต่บรรเลงด้วยเครื่องสากลฟังเพลงดำเนินทรายสุนทรภรณ์และคุณมัทนาศิลปินแห่งชาติขับร้องครูแก้แต่งคำร้องค่ะทำนองนั้นครูเอื้อนำมาจากลาวดำเนินทรายเพลงที่2รวงทิพย์สุนทรภรณ์บันทึกเสียงกับคุณชวลีนะคะครูแก้แต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อท่านนำมาจากเพลงไทยแขกสาหร่ายและคู่เสน่หาสุนทรภรณ์บันทึกเสียงกับคุณจันทนาค่ะครูแก้แต่งคำร้องทำนองโดยครูเวชสุนทรจามรท่านนำทำนองมาจากเพลงไทยชื่อลาวสมเด็จเริ่มด้วยดำเนินสาย

ชุดต่อไปที่นำทำนองมาจากเพลงไทยแต่บรรเลงด้วยเครื่องสากลทั้งหมดเริ่มด้วยกระท่อมรักคุณวินัยและคุณชาวลีขับร้องนะคะคุณสมศักดิ์เทพนนท์แต่งคำร้องครูธนิตผลประเสริฐนำทำนองมาจากเพลงไทยลาวพุงดำเพลงที่สองเหลือจะเชื่อคุณชาวลีและคุณวินัยขับร้องไว้ค่ะคุณสมศักดิ์เทพนนท์แต่งคำร้องทำนองโดยครูธนิตผลประเสริฐมาจากเพลงไทยมอนผ้าโพกบางแห่งก็เรียกหมอนโพกผ้าและบ้านนาโดยคุณวินัยและคุณวรนุชทาตรีแต่งคำร้องทำนองครูเอื้อนำมาจากเพลงลาวแผ่นน้อยเริ่มด้วยกระท่อมรัก

ชุดต่อไปนะคะก่อนจะไปฟังข่าวจุดใต้ตำตอคุณศรีสุดาคุณเลิศและคุณสมศักดิ์ขับร้องค่ะคุณสมศักดิ์แต่งคำร้องครูธนิตผลประเสริฐนำทำนองมาจากเพลงไทยลาวล่องน่านและเพลงดวงเดือนคุณวินัยและคุณชาวลีบันทึกเสียงครูแก้แต่งคำร้องครูเอื้อท่านนำทำนองมาจากเพลงไทยลาวดวงเดือนจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับพฤทธิ์แก้วพิบูลย์ครับสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราชอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
4: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
2: สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษานายนพพรบุญแก้วรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าได้หารือร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเพื่อเตรียมความพร้อมจัดงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายนนี้ซึ่งสมเด็จพระสังฆราชได้ประทานพระดำริให้ปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อให้มีเนื้อหาสอดคล้องเหมาะสมแก่การสนองพระกรุณาธิคุณโดยกำหนดจัดงานนิทรรศการภายใต้ชื่อ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาระหว่างวันที่19ถึง21มิถุนายนนี้ณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามตั้งแต่เวลา 10:00 น.ถึง 21:00 น.โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดวันที่19มิถุนายนภายในงานจะเปิดให้ประชาชนเข้าสักการะปูชนียวัตถุเยี่ยมชมศิลปกรรมชมการจัดแสดงเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์ตลอดจนการจำหน่ายสินค้าและสาธิตมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสำหรับในวันที่26มิถุนายนจะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลในเวลา 7:00 น.โดยในส่วนกลางนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในพิธีนิมนต์พระสงฆ์ในโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์จำนวน118รูปร่วมประกอบพิธีเพื่อถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาขณะที่ส่วนภูมิภาคจะจัดขึ้นณศาลากลางจังหวัดและในต่างประเทศจะจัดณสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลตามความเหมาะสมกรมสุขภาพจิตเตือนเด็กและเยาวชนเชียร์ฟุตบอลโลกอย่างสร้างสรรค์ไม่ตกเป็นเหยื่อพนันออนไลน์พร้อมแนะครอบครัวสังเกตสัญญาณเตือนนายแพทย์กิติศักดิ์อักษรวงศ์อธิบดีกรมสุขภาพจิตเปิดเผยว่าช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกซึ่งเป็นมหากรรมกีฬาที่ได้รับความนิยมระดับโลกอาจนำไปสู่พฤติกรรมการเล่นพนันควบคู่ไปกับการรับชมโดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนที่เข้าถึงสื่อออนไลน์และการโฆษณาชักชวนได้ง่ายกรมสุขภาพจิตจึงเน้นย้ำให้ประชาชนเชียร์กีฬาเพื่อความสนุกสนานและแยกแยะให้ชัดเจนจากการพนันที่อาจกระทบต่อสุขภาพกายสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตโดยขอให้ครอบครัวและสังคมร่วมกันสังเกตพฤติกรรมเสี่ยงและสัญญาณเตือนของผู้ที่มีปัญหาติดพนันได้แก่การหมกมุ่นคิดถึงการพนันตลอดเวลาต้องเพิ่มเงินเดิมพันเพื่อให้ตื่นเต้นมีอาการหงุดหงิดกระสับกระส่ายเมื่อไม่ได้เล่นใช้การพนันระบายความเครียดพยายามเล่นซ้ำเพื่อเอาเงินคืนปกปิดโกหกคนใกล้ชิดและเริ่มส่งผลกระทบต่อการเรียนการทำงานหรือความสัมพันธ์ปิดท้ายด้วยความเคลื่อนไหวของการแข่งขันฟุตบอลโลก2026คืนนี้เวลา 2:00 น.ทีมชาติฝรั่งเศสพร้อมส่งตัวหลักพบกับทีมชาติเซเนกัล
3: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026คืนนี้คู่ที่น่าสนใจเป็นการแข่งขันในกลุ่มไอระหว่างฝรั่งเศสพบกับเซเนกัลที่จะแข่งขันในคืนนี้เวลา 2:00 น.ตามเวลาประเทศไทยสำหรับความพร้อมของทัพตราไก่ในวันนี้ตัวหลักพร้อมลงสนามทั้งอุสมานเดมเบเล่คิเลียนเอ็มบัปเป้ไมค์เมยองเอ็นโกโลกองเต้แต่ยังต้องเช็คความพร้อมของวิลเลียมซาลิบาที่มีอาการบาดเจ็บติดตัวมาจากอาร์เซนอลแต่ในนัดอุ่นเครื่องล่าสุดที่เอาชนะไอร์แลนด์เหนือมา3ประตูต่อ1สามารถกลับมาลงสนามได้แล้วด้านสิงโตแห่งเตรังกาตัวหลักทั้งเอดูอาร์เมนดี้คาริดูคูลิบาลีสตาดิโอมาเน่นิโคลัสแจ็คสันและอิสมาอิลาซาพร้อมลงสนามทั้งหมดสำหรับโปรแกรมการแข่งขันคืนนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้กลุ่มไออิรักพบนอร์เวย์เวลา 5:00 น.กลุ่มเจอาร์เจนตินาพบแอลจีเรีย เวลา8นาฬิกาและออสเตรียพบจอร์แดนเวลา11นาฬิกาปุริมภัสสรการรายงาน
2: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบ
4: วิชาความรู้ที่บัณฑิตได้ศึกษามาแม้จะเป็นปัจจัยอย่างสำคัญในการสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ตนแก่ส่วนรวมก็จริงแต่บุคคลผู้สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ดังกล่าวให้สำเร็จได้นั้นนอกจากต้องมีความรู้ในหลักวิชาการดีแล้วยังต้องอาศัยคุณสมบัติอื่นๆอีกมากที่จะขาดเสียไม่ได้ก็คือความจริงใจความจริงใจนี้มีอยู่2ประการด้วยกันประการที่1ความจริงใจต่อตนเองคือเมื่อตั้งใจจะกระทำการใดที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แท้แล้วก็ติดตามรักษาความตั้งใจที่จะกระทำดังนั้นให้ตลอดผู้มีความจริงใจต่อตนเองไม่ว่าจะกระทำการใดจึงประสบแต่ความสำเร็จและความเจริญอีกประการหนึ่งคือความจริงใจต่อผู้อื่นได้แก่ความซื่อตรงและความเมตตาปรารถนาดีต่อผู้อื่นโดยบริสุทธิ์ใจผู้มีความจริงใจต่อผู้อื่นย่อมได้รับความเชื่อถือไว้วางใจสามารถร่วมงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นปราศจากปัญหาข้อขัดแย้งซึ่งเป็นผลดีทั้งแก่งานและสังคมส่วนรวมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2556ถึง2557ณอาคารใหม่สวนอัมพรวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคม2550

0: ส่งเสริมอัตลักษณ์ให้ข้อมูลข่าวสารสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดคนลำพูนติดตามข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่ Facebook Fanpage สวท.ลำพูน FM 95
1: เมื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
1: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
0: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์บ้านเมืองเรารุ่งเรืองพร้อมอยู่หมู่เรา
0: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: ฟังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์

ชีวิตที่มีคุณค่าเกิดจากการใช้เวลาที่ดีท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปสถานีเชิญท่านติดตามรับฟังรายการ For the Good Time

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจาก Cornell University สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกนิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของประสบกรณิกรพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ทุรกันดารส่งมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติส่งเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ทรงมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอด

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์เริ่มทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันเพื่อให้สาระข่าวสารและความบันเทิงแด่ทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะต้องยุติการกระจายเสียงประจำวันไว้เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่113หมู่ที่10บ้านประตูโขงตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนเริ่มส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาจากนี้ไปสถานีเสนอรายการสาระธรรมพื้นบ้านล้านนาค่ะ
1: สุริยาแสงพระอาทิตย์สีทองส่องฟ้าอัมภัยอรุณรุ่งฟ้าเปล่งแจ้งงามใสเจริญศรัทธาไทยสิบสาวชาวบ้านฟังสารธรรมจักนำเล่าต้านเรื่องราวโบราณแต่ไทยนำธรรมคำสอนสุนทรกล่าวไว้ขององค์ตี้ไวพุทธาได้เหียนได้หู้เก็บมาอู้จ๋าฮื้อหมู่ศรัทธาฟังกันทั่วหน้าเอาเป็นอาพรวัฏฐาแผ่นผ้าประดับปัญญาอ่านคิดด้วยเมตตาธรรมกัลยาณมิตรเผยแผ่กว้างยาวไปฟังรายการนี้ชื่นบานหวานใจเจริญศรัทธาไทยฟังกันทั่วหน้าฟังกันทั่วหน้าขอเจริญพรบรรดาคณะศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายเจ้าวันนี้อาตมภาพพระครูสิริสุตาพิมลหรือพระมหาสุภชัยสุทธิยาโนสำนักวัดสุพรรณรังสีตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนโทรศัพท์062-154-9454ก็ได้นำเอารายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนามาพบปะกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายแถมวันหนึ่งรายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนานี้ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนคลื่น95เมกะเฮิรตซ์พร้อมทั้งบรรดาคณะเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมผังรายการผู้เปิดรายการทุกท่านได้เมตตาให้อัตมาภาพนำเอาเนื้อหาสาระธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาพบปะกับบรรดาสาธุชนพุทธบริษัทคนฟังทั้งหลายเป็นประจำทุกๆวันในเวลาเจ้าตีห้าถึงหกโมงเพื่อให้ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายได้น้อมนำเอาธรรมะไปเป็นประทีปส่องทางเดินดำเนินชีวิตของหมู่เฮาเจ้าข้าต่างหลายสืบต่อไปญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายคงเคยได้ยินคำว่าความดีและความชั่วความดีก็มีความชั่วก็มีแต่ว่าถ้าหากจะถามว่าความดีนั้นตามหลักสากลมีอยู่กี่ประการเพิ่นบอกว่าความดีสากลนั้นมีอยู่พื้นฐาน5ประการคือคุณลักษณะที่มนุษย์ทุกคนต้องมีเพื่อพัฒนาตัวเองให้มีคุณภาพและพัฒนาสังคมให้มีความเจริญงอกงามอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขโดยคุณลักษณะเหล่านี้จะต้องฝึกฝนเป็นประจำทุกวันจนเป็นอุปนิสัยอันดับแรกนั่นก็คือความสะอาดความสะอาดหมายถึงการปราศจากสิ่งแปลกปลอมอันจะทำให้เสียคุณภาพหากเขาบ่มีความสะอาดจะทำให้เขาผิดศีลข้อที่หนึ่งคือการฆ่าสัตว์โดยการทำลายชีวิตของเปิ้นผู้อื่นต่อมาความมีระเบียบหมายถึงข้อปฏิบัติเป็นไปในทางทิศทางเดียวกันถูกลำดับเป็นแถวเป็นแนวบะคัดขวางบะซับสนหากเขาบ่มีความเป็นระเบียบ ก็อาจจะเอาของเขามาเป็นของเขาเอาของเขาไปเป็นของเขาก็เลยจะทำเมื่อเกิดมีการลักเล็กขโมยน้อยชกชิงวิ่งราวสิ่งของของคนอื่นซึ่งเป็นการผิดศีลข้อที่สองคือการลักทรัพย์ต่อมาคือความสุภาพหมายถึงความสามารถในการควบคุมกิริยาทางกายทางวาจาคือเป็นปกติบ่ทำให้คนอื่นเกิดความรู้สึกในทางที่บ่ดีความบ่สุภาพเป็นต้นว่าแต่งกายไม่สุภาพอันนี้ก็เป็นบ่อเกิดแห่งกามรมซึ่งจะนำไปสู่การทำให้เฮาผิดศีลข้อที่3คือประพฤติผิดในกามทีนี้ต่อมาความตรงต่อเวลาหมายถึงความสามารถในการควบคุมตัวเองในการเริ่มทำหรือว่าการเลิกสิ่งต่างๆให้เป็นไปตามที่กำหนดหากบ่ตรงต่อเวลาอาจจะนำไปสู่การโกหกการพูดเท็จเพื่อหาเหตุผลต่างๆมาอ้างทำให้ผิดศีลข้อที่4คือการกล่าววาจาอันเป็นเท็จได้ทีนี้ต่อมาการมีสมาธิการมีสมาธิหมายถึงความสามารถในการควบคุมจิตใจอารมณ์นั้นให้ตั้งมั่นเป็นหนึ่งเดียวเพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์ผ่องใสขึ้นภายในถ้าหากเขามีสมาธิมีสติกำกับตัวเองได้อยู่ตลอดเวลาก็จะทำให้เฮาบ่ผิดศีลในข้อที่5สรุปแล้วก็คือว่าความดีสากลนั้นคือความสะอาดความมีระเบียบความเป็นคนมีความสุภาพความตรงต่อเวลาและการมีสมาธิจิตอันตั้งมั่นดีแล้วหรือถ้าหากว่าจะเอามาเป็นข้อวัดปฏิบัติแบบง่ายที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับในต่างพระพุทธศาสนาก็หันจะได้แก่ลักของศีล5ศีล5ประการนั้นคือปานาติปาตาเวรมณีคือเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการเบียดเบียนซึ่งกันและกันอทินาทานาเวรมณีเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีเว้นจากการประพฤติผิดในกามมุสาวาทาเวรมณีเว้นจากการพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อสุราเมรยมัชฌปมาทัฏฐานาเวรมณีเว้นจากการดื่มสุรายาเมาตลอดจนกระทั่งถึงยาเสพติดทือโทษเครื่องดองของเมาต่างๆอันนี้คือเว้นขาดเพราะฉะนั้นถ้าคนต้องการมีความประพฤติปฏิบัติที่งดงามซึ่งลักษณ์เป็นเรียกกันว่าความดีก็คืองดเว้นจากการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดในกามการพูดเท็จและการดื่มสุราเมรัยยาเสพติดทือโทษทุกชนิดเว้นขาดเพื่อระลึกนึกถึงอยู่ตลอดเวลาว่าตัวเราต้องมีความสะอาดบ่มีกิเลสมลทินอันใดมาปนปะคระเคล้าสะอาดกายเจริญวัยสะอาดใจเจริญสุขทีนี้ต่อมาความเป็นระเบียบแบบแผนตัวตนคนเฮาทำมาอย่างก่อให้มีระเบียบให้มีระเบียบที่ชัดเจนแน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างในบ้านในจองเฮาจะถือเป็นระเบียบหยิบก็ง่ายหายก็รู้ดูก็งามตาและทีนี้ต่อมามีความสุภาพความสุภาพคือกายวาจาใจแสดงออกมาอย่างงดงามสุภาพกายสุภาพใจต่อมาตรงต่อเวลาคือมีความซื่อสัตย์สุจริตอย่าทรยศคดโกงตั้งแต่ตัวเองเป็นต้นไปอย่าทรยศต่อตัวเองซื่อสัตย์ต่อตัวเองอย่าทรยศต่อคนอื่นซื่อสัตย์ต่อคนอื่นทีนี้ต่อมาการมีสมาธิทำอย่างก็ตามต้องมีจิตอันตั้งมั่นมีจิตอันมั่นคงทีนี้อาจจะถามว่าคำว่าความดีความชั่วนั้นเขาเอาอย่างมาตัดสินหรือคำว่ากรรมดีกรรมชั่ว อันดับแรกเข้ามาฟังกันเรื่องคำว่ากรรมเหรอก่อนกรรมกรรมหรือว่าถ้าสะกดตามภาษาบาลีก็กอไก่ไม่หันอากาศมอม้ามอม้ากรันกรรมะกรรมะคือคำว่าการกระทำเป็นคำกลางๆยังไม่ได้หมายความว่าดีหรือชั่วต่อเมื่อใดเฮาได้ทำการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งหากเป็นการกระทำที่ดีเปิ้นก็เรียกกันว่ากุศลกรรมพ่องสุจริตธรรมพ่องบุญพ่องภาษาไทยเรียกรวมๆว่าทำความดีหากเป็นการกระทำที่บ่ดีก็เรียกว่าอกุศลกรรมพ่องทุจริตกรรมพ่องบาปพ่องภาษาไทยเรียกรวมๆว่าทำความชั่วท่านผู้รู้จริงได้เมตตาคือเกณฑ์การตัดสินกรรมดีกรรมชั่วไว้ว่า 1. กรรมดีคือการกระทำใดๆเมื่อทำแล้วทำให้ตัวเฮาผู้ทำกรรมนั้นไม่เดือดร้อนใจในภายหลังมีใจสดชื่นเบิกบานเสวยผลของการกระทำอยู่การกระทำนั้นย่อมเป็นกรรมดีตัวเราไม่เดือดร้อนคนอื่นไม่เดือดร้อนกรรมชั่วคือการกระทำใดๆเมื่อทำแล้วทำให้ผู้ทำนั้นต้องเดือดร้อนใจในภายหลังอีกทั้งมีน้ำตานองหน้าเสวยผลของการกระทำอยู่การกระทำนั้นถือว่าเป็นกรรมชั่วทำไปแล้วคนอื่นก็เดือดร้อนตัวเฮาก็เดือดร้อนการให้ผลของกรรมกรรมะคือการกระทำทุกการกระทำเมื่อทำแล้วย่อมมีผลของการกระทำเกิดขึ้นเฮาเรียกผลของการกระทำนี้ว่าวิบากมีอยู่สองขั้นตอนด้วยกัน 1. ผลกรรมชั้นในเป็นผลกรรมทางใจโดยตรงคือให้ผลในทางความรู้สึกนึกคิดถ้าทำกรรมดีก็ให้ผลเป็นความดีรู้สึกนึกคิดที่ดีที่เรียกกันว่าบุญถ้าทำกรรมชั่วก็ให้ผลเป็นความรู้สึกนึกคิดที่ชั่วเรียกกันว่าบาปความรู้สึกนึกคิดบอกว่าฝ่ายดีหรือฝ่ายชั่วก็จะเป็นวิบากตกค้างอยู่ในใจในรูปของความเคยต่อความรู้สึกนึกคิดทำนองนั้นซึ่งเมื่อทำบ่อยเข้าบ่อยเข้าก็จะสะสมจากการเคยเป็นการคุ้นเมื่อคุ้นบ่อยๆเข้าก็กลายเป็นชินสุดท้ายก็เป็นผลทางกายและใจที่ลึกลงไปเหมือนกับหนึ่งเป็นพลังแม่เล็กก้อนใหญ่คือเป็นนิสัยอนุสัยอุปนิสัยและวาสนาของผู้นั้นถ้าความคุ้นชินต่อความดีชนิดใดนักก็กลายเป็นนิสัยดีด้านนั้นๆเป็นต้นว่าบางคนมีนิสัยชอบทำบุญตักบาตรมีนิสัยชอบปล่อยสัตว์รักษาศีลฟังเทศฝึกเจริญสติสมาธินิสัยเหล่านี้ถ้าสะสมเข้มข้นต่อเนื่องยาวนานก็จะกลายเป็นผลตั้งใจที่ลึกที่สุดมีพลังนักที่สุดที่เพิ่นเรียกกันว่าบารมีซึ่งเป็นผลของความดีที่มั่นคงความชั่วใดๆไปตัดรอนสั่นคลอนบ่ได้มีอำนาจในการตัดรอนความชั่วได้อย่างเด็ดขาดนี่เรียกกันว่าผลกรรมชั้นในแต่ว่าถ้าคุ้นชินต่อความชั่วชนิดใดชนิดหนึ่งก็จะกลายเป็นคนเลวชนิดนั้นตั้งแต่มีนิสัยขี้ขโมยนิสัยเจ้าชู้นิสัยขี้เล่านิสัยเหล่านี้จะสะสมเป็นพลังใจด้านลบที่เข้มข้นขึ้นจนกลายเป็นสันดานเป็นอนุสัยคือกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในสันดานเป็นวาสนาที่ไม่ดีต่อไปประการต่อมาผลกรรมชั้นนอกเป็นผลกรรมตามรูปธรรมคือทำให้ผู้ทำกรรมนั้นได้รับสิ่งที่ดีและไม่ดีที่ดีคือได้ลาภยศสรรเสริญสุขที่บ่ดีคือได้ความเสื่อมลาภเสื่อมยศถูกนินทาว่าร้ายมีความทุกข์ตึงกายและใจการให้ผลของกรรมชั้นในนั้นย่อมได้รับทันทีหลังจากทำกรรมนั้นสิ้นสุดลงคือทำดีก็ได้บุญทันทีทำชั่วก็ได้บาปทันทีทั้งบุญและบาปที่สะสมไว้ต่างก็รอจังหวะส่งผลต่อไปจนกว่าจะสิ้นแรงบุญบาปนั้นสารผลของกรรมจะนอกจะส่งผลเร็วหรือส่งผลช้าประการใดก็ขึ้นกับองค์ประกอบที่ ค่อนข้างสลับซับซ้อน4ประการคือคติอุปธิกาละและกัปปโยคะซึ่งต้องฝึกสติสัมปชัญญะเพิ่มนักจึงจะเข้าใจได้ชัดเจนโดยเหตุที่กฎแห่งกรรมเป็นกฎธรรมชาติบ่มีการประกาศบังคับใจเจ้าโลกส่วนใหญ่จึงบ่ฮู้แม้ฮู้ก็บ่เจื่อโอกาสที่คนทั้งโลกจะทำชั่วจึงมีนักอุปมาเหมือนกับว่าคนถลำไปทำความชั่วมีจำนวนนักเต่ากับขนงัวส่วนคนทำความดีมีประมาณเต่ากับเข่างัวแล้วก็งัวแต่ละตัวมีเข่าเพียงสองข้างคนนั้นนับจำนวนบ่ไหวเปิ้นบอกว่าคนชั่วนั้นนะเต่าขนของงัวคนดีเต่าเขาของงัวพ่อจะอ้ำโลกตั้งโลกจึงกลายเป็นโลกของความทุกข์จะหวังความสุขใดๆย่อมมีน้อยแต่ถึงโอกาสเป็นสุขจะมีน้อยหากว่าแต่ละคนต่างร่วมใจกันชักชวนเชื้อเชิญเพื่อกำลังใจกันทำความดีพร้อมๆกันไปทั่วทั้งโลกโลกของเขาก็จะกลายเป็นสวรรค์บนดินได้โดยต่างคนต่างเริ่มจากการเข้าวัดเข้าวาจำศีลกินทานอาบน้ำฟังธรรมและค้นคว้าหาความรู้จากตำรับตำราในทางพระพุทธศาสนาเพื่อเข้าอกเข้าใจถูกต้องในเรื่องกฎแห่งกรรมที่ท่านผู้รู้ได้มอบไว้เป็นมรดกไว้ให้ตั้งใจฝึกเพิ่มพูนสติสัมปชัญญะด้วยตัวเองเป็นนิจศีลผ่านการเจริญสมาธิภาวนาในกิจวัตรประจำวันทำเป็นประจำจนกลายเป็นกรณียกิจเพื่อมีสติสัมปชัญญะอย่างจริงจังตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปก็จะสามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสในโลกนี้ได้แบบไม่ยากและก็ทำได้ด้วยความมั่นใจว่าพ่อแม่ผู้ปกครองผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติตนดีงามด้วยความบริสุทธิ์กายวาจาและใจอย่างนี้ย่อมสามารถทันช่องทางในการประกอบอาชีพในชีวิตประจำวันให้เจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งสมบูรณ์แล้วก็มีหลักฐานยิ่งกว่าชาวโลกทั่วไปได้การที่ผู้ปกครองตั้งใจอบรมสั่งสอนลูกหลานให้ทำความสะอาดจัดระเบียบอย่างถูกวิธีทำทันทีเป็นการปลูกฝังให้ลูกหลานละความชั่วในเบื้องต้นที่สำคัญคือเป็นการฝึกลูกหลานให้ไม่มักง่ายซึ่งถือเป็นการทำความดีขั้นพื้นฐานของมนุษยชาติญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายนอกเหนือจากความดีแล้วมีแหมอย่างหนึ่งก็คือความจริงความจริงในโลกนี้ที่น่าตระหนกตกใจและถูกมองข้ามมีหลายประการประการที่หนึ่งเพิ่นบอกว่าทุกคนเกิดมาพร้อมกับความไม่รู้จริงอะไรเลยทุกอย่างต้องเรียนรู้ใหม่หลังจากเกิดแล้วทั้งนั้นสิ่งที่เรียนรู้ภายหลังแต่ละอย่างก็อาจจะมีทั้งรู้ผิดและรู้ถูกแม้รู้ถูกก็อาจจะรู้ไม่ครบรู้ไม่ลึกตัวอย่างความไม่รู้ที่ค้างคาใจทุกคนก็คือว่าเราคือใครเราเกิดมาทำไมก่อนเกิดเรามาจากไหนเราจะตายเมื่อใดตายแล้วเราจะไปไหนที่สำคัญที่สุดคือเกิดมาทำไมเพราะเป็นเหตุทำให้เราขาดความมั่นใจในตัวเองแม้คณะทำความดีเพราะบ่ฮู้แน่ชัดว่าดีไม่ดีตัดสินอย่างไรเมื่อทำไปแล้วก็จะเกิดผลร้ายติดตามตัวมามันจะเป็นอย่างไรกันแน่ผลนี้มันจะทำให้เราทุกข์หรือว่าทำให้เรามีความสุขนอกจากไม่รู้อะไรจริงคนส่วนใหญ่ยังไม่พยายามหาคำตอบพ่อบอกหูว่าจะต้องหูไปทำไมตลอดชีวิตแต่ละคนจึงทำความผิดทำพลาดให้ตนเองและคนอื่นต้องเดือดร้อนเสมอเป็นเหตุให้มนุษย์มีความกลัวฝังลึกอยู่ในใจแล้วก็กลายเป็นโรคกลัวนานาชนิดติดตามตัวมาซึ่งโรคกลัวที่นักหนาสาหัสที่สุดของมนุษย์ในโลกนี้ก็คือโรคแห่งการกลัวความตายทีนี้ต่อมาความจริงที่น่าตระหนกตกใจประจำโลกที่ถูกมองข้ามไปประการที่สองทุกคนเกิดมาพร้อมกับความทุกข์ เฮาฮู้ได้จากอาการของทารกที่แรกเกิดทันทีที่คลอดออกมาจากครรภ์มารดาไม่มีทารกคนใดที่หัวเราะหรือยิ้มเกิดออกมาแรกเริ่มนั้นมีแต่เสียงร้องไห้จ้าดังลั่นสนั่นไปทั่วห้องคลอดราวกับว่าต้องการประกาศให้โลกได้รับรู้ว่าข้าพเจ้าเกิดมาพร้อมกับความทุกข์คือเริ่มเป็นทุกข์อันมาจากการเกิดโดยเกิดมาพร้อมกับโรคประจำกาย6ประการโรคประจำใจ6ประการโรคประจำกายนี้แม้หมอเทวดาก็รักษาไม่หายทุกคนต้องเกิดและตายพร้อมกับมันซึ่งได้แก่1โรคคือความหนาว2โรคคือความร้อน3โรคหิว4โรคกระหาย5โรคปวดหนัก6โรคปวดเบาไปห้องน้ำไปย้ายหนักย้ายเบาอย่างนี้ก็ถือเป็นโรคโรคประจำใจ3ประการได้แก่โรคคือโลภะความโลภแล้วก็2โรคคือโทสะความโกรธ3โรคคือโมหะความหลงซึ่งฝังติดอยู่ในใจของเราตลอดเวลาเมื่อใดก็ตามถ้าเราขาดสติโรคประจำใจ3ประการนี้จะคอยบีบคั้นทำให้เราต้องทำกรรมชั่วต่างๆหนักพ่องเบาพ่องซึ่งหากพิจารณาอย่างท่องแท้แล้วจะหันได้ว่าโรคประจำกาย6ประการโรคประจำใจ3ประการนี้เป็นต้นเหตุที่แท้จริงของปัญหาต่างๆในโลกนี้ทันทีที่ทารกคลอดจากครรภ์มารดาโรคประจำกาย6ข้อจะบังคับให้ทารกต้องทนทุกข์ทรมานกับโรคปวดหนักปวดเบาจากการขับของเสียออกจากร่างกายและยังมีปัจจัย4มารองรับได้แก่1อาหารและน้ำเพื่อป้องกันความหิวและความกระหายจะกำเริบขึ้นมาปการะต่อมาต้องการเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มปการะต่อมาต้องการที่อยู่อาศัยเพื่อป้องกันความหนาวความร้อนปการต่อมาต้องการยารักษาโรคเพื่อป้องกันโรคร้ายต่างๆที่พร้อมจะกุ้มรุมเข้ามาทำร้ายซึ่งทารกย่อมหาปัจจัยด้วยตัวเองบ่ได้ต้องอาศัยพ่อแม่ผู้ปกครองตระเตรียมไว้ให้หากว่าพ่อแม่ผู้ปกครองปล่อยปละละเลยปฏิบัติผิดต่อโรคประจำกาย6ประการของลูกน้อยเป็นประจำกว่าลูกจะโตก็ย่อมเกิดโรคมาเป็นโรคทางกายนานาชนิดติดตามตัวมาถึงโรคเก่าโรคใหม่รวมกันเข้าย่อมก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพปัญหาสุขภาพนี้จะบีบคั้นครอบครัวให้ต้องมีก้ามีภาระใจจ่ายเพิ่มขึ้นมากกว่าค่าใช้จ่ายปกติซึ่งเขาก็มีภาระหนักอยู่แล้วเมื่อขาดแคลนก็ต้องแย่งกันกินแย่งกันใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดปัญหาความยากจนย่อมก่อให้เกิดโรคในครัวเรือนและในสังคมติดตามตัวมาจนกลายเป็นปัญหาใหญ่ๆของหลายๆประเทศทั่วโลกเมื่อเกิดความขาดแคลนความหันแก่ตัวย่อมเกิดขึ้นแม้เป็นละอ่อนน้อยก็พร้อมที่จะหวงบ่อยากจะแบ่งปันอันอย่างหื้อไผแม้ขนมนมเนยขอนเล่นเล็กๆน้อยๆก็บ่อยากจะแบ่งกับพี่กับน้องเมื่อเจริญเติบโตใหญ่ขึ้นมาก็มีปัญหาสุขภาพปัญหาขาดแคลนทรัพย์สินเงินทองตลอดจนกระทั่งทรัพยากรทางธรรมชาติรวมทั้งปัญหาเรื่องความห่วงสิ่งของเก่าอยากได้สิ่งของใหม่ย่อมบีบบังคับใจให้เฮาเว็บออกนอกร่างกายเพื่อจะไปแสวงหาปัจจัย4และสิ่งของต่างๆที่ตัวเองปรารถนาอยากได้บ่อยขึ้นบ่อยขึ้นเพื่อตอบสนองความอยากที่บ่ฮู้จบแม้ในสิ่งของที่บ่ใจของของตนคือโรคโลภะคือความโลภบังเกิดขึ้นกำเริบขึ้นมาซึ่งก็ได้มาพ่องบ่ได้พ่องถ้าบ่ได้ก็คัดเคืองใจคือว่าโรคโทสะกำเริบถ้าได้สิ่งของที่ถูกใจมาแล้วก็เกิดโรคโมหะกำเริบคือหลงโง่ว่าสิ่งที่ได้มาแล้วนั้นจะอยู่กับเราเหมือนแต่ต้องผิดหวัง พราะสิ่งของต่างๆที่ได้มานั้นเป็นธรรมชาติว่าทุกสิ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมตั้งอยู่ได้ชั่วคราวเมื่อถึงวาระสุดท้ายก็แตกดับไปใจจึงก็เป็นตุกชนิดใหม่ก็คือเกิดตุกเพราะความพลัดพรากจากของรักของชอบใจต่างนั้นใจถูกบังคับเพราะความอยากได้ใหม่แหมความวนเวียนเป็นตุกตึงตางกายและตั้งใจอย่างนี้ก่อให้เกิดตุกบ่ฮู้จบฮู้สิ้นตลอดชีวิตกลายเป็นว่าตลอดชีวิตของผู้คนทั้งโลกมีแต่ความทุกข์บ่ฮู้จบตั้งแต่ทุกข์จากการคลอดทุกข์จากโรคประจำกายทุกข์จากการเสาะแสวงหาทรัพย์สมบัติถ้าบ่ได้ก็ทุกข์เพราะเสียใจได้มาบ่เมินบ่นานก็ทุกข์เพราะว่าพลัดพรากถ้าหากว่าพบกับสิ่งที่บ่ถูกใจก็เป็นทุกข์เพราะความขัดใจแม้ถึงคราวตายก็เป็นทุกข์ที่ยิ่งใหญ่คือตุกพ่อบ่ฮู้ว่าตายแล้วจะไปไหนเพราะว่าคนตัวไปหากว่าบ่ได้ฟังธรรมจากท่านผู้รู้จริงย่อมขาดสติสัมปชัญญะถูกโลกโมหะคือความหลงท่วมทับใจจนกระทั่งเสียชีวิตโรคประจำใจ3ประการที่ฝังอยู่ในใจนี้ตั้งแต่เกิดมายังบ่จบเตือยังมักหมมอยู่ในใจหนาแน่นยิ่งขึ้นและฝังลึกในใจติดตามตัวไปในชาติหน้าแห่งตัวเองความจริงที่น่าตระหนกประจำโลกนี้และก็ถูกมองข้ามประการที่3คือทุกคนเกิดมาพร้อมกับความสกปรกไม่มีทารกคนไหนที่เพิ่งคลอดออกมาแล้วเนื้อตัวสะอาดบ่เปื้อนเลือดบ่เปื้อนน้ำเหลืองบ่เปื้อนเมือกจากคันมารดาที่มีท่วมตัวตั้งแต่หัวจรดฝ่าเท้าและนับแต่วินาทีที่คลอดนั้นเป็นต้นมาจนกระทั่งเติบใหญ่จนกระทั่งตลอดชีวิตมนุษย์ก็มีแต่สิ่งสกปรกไหลออกจากทวารตังเก้าของตัวเองไม่ว่างเว้นแม้แต่นาทีเดียวบอกว่าสิ่งนั้นออกมาจะเป็นลมหายใจเป็นของเหลวน้ำหมูกน้ำลายเหงื่อปัสสาวะจะเป็นของแข็งเป็นต้นว่าขี้ใครขี้ตาอย่างนี้ล้วนสกปรกทั้งสิ้นและสุดสกปรกส่งท้ายชีวิตของแต่ละคนก็คือร่างกายของเราถ้าปล่อยไว้เมื่อเสี่ยงชีวิตไปก็รังแต่จะส่งกลิ่นเน่าเหม็นจึงต้องตกเป็นภาระให้คนภายหลังต้องจัดการให้สะอาดเรียบร้อยต่อไปดังท่านผู้รู้จริงได้กล่าวไว้ว่ากายของเราทุกคนต่างเน่าเปื่อยอยู่เป็นนิดเพราะฉะนั้นไม่ว่าเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มอาหารที่อยู่อาศัยเล็กๆแค่กระต๊อบกลางนาหรือว่าปราสาทราชวังใหญ่โตรวมถึงยารักษาโรคทุกชนิดซึ่งเดิมนั้นแสนสะอาดปานใดก็ตามถ้ามาถูกต้องกับร่างกายของเฮาเข้าก็ย่อมสกปรกเปื้อนเปื้อนน่าเกลียดอย่างยิ่งเหมือนกันหมดบ่มีเว้นเลยแม้แต่คนเดียวเพราะเหตุนี้ถ้าไผเกิดมาแล้วแม้ไม่ทำความชั่วใดๆเลยแต่ไม่ตั้งใจความดีให้สุดชีวิตของตนย่อมได้ชื่อว่าเป็นคนที่เรียกกันว่าเป็นขยะเป็นคนรกโลกอยู่นั่นเองถ้าหากว่าไผ่เพอสติงุดงิดกับความสกปรกที่เกิดจากตัวเองแล้วแต่ไม่พยายามฝึกฝนตนเองเพื่อหูจักทำความสะอาดจัดระเบียบร่างกายและสิ่งของเครื่องใช้ตลอดจนควบคุมกำจัดความสกปรกที่ออกมาจากร่างกายตัวเองให้ถูกวิธีมีนิสัยมักง่ายชอบโยนภาระการทำความสะอาดการจัดระเบียบเพื่อคนอื่นทำเต็มเอาแต่งุดงิดขาดความรับผิดชอบก็จะเป็นคนสกปรกทั้งกายและใจความชั่วอื่นๆก็จะติดตามตัวมาและกลายเป็นผู้เพาะปัญหาสังคมและก็ปัญหาเศรษฐกิจและทำให้ระบาดไปอย่างบ่ฮู้จบแก่ผู้คนตลอดทั้งโลกตรงกันข้ามถ้าหากว่าแม่เฮาเองบ่ได้มีอำนาจวาสนาพิเศษใดๆแต่ตั้งใจศึกษาฝึกฝนอบรมตนให้สามารถป้องกันกำจัดความสกปรกจากร่างกายให้ลดลงทำความสะอาดจัดระเบียบทั้งร่างกายจัดระเบียบสิ่งของให้ถูกต้องเหมาะสมไม่ทำให้ใครเดือดร้อนเพราะความสกปรกนั้นๆก็จัดว่าเป็นความดีได้ในระดับหนึ่ง พราะว่าทั้งโลกยังไม่สะอาดแต่ก็ไม่ได้ดีสกปรกก็เพราะเราสะอาดก็เพราะเราถ้าหากเขาตั้งใจชวนคนรอบข้างให้ช่วยกันทำความสะอาดจัดระเบียบถึงร่างกายสิ่งของต่างๆอย่างเดียวกันร่วมใจกันชักชวนกันต่อๆกันไปวันหนึ่งโลกทั้งโลกก็อาจจะสะอาดได้ด้วยหนึ่งสมองสองมือของมนุษย์โดยไม่ยากจนเกินไปทีนี้ต่อมาเปิ้นบอกว่าความจริงที่น่าตระหนกตกใจในโลกนี้ประการที่4ประการที่4ก็คือว่าสัตว์โลกตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมทันทีที่เกิดมาทุกชีวิตต่างตกเป็นนักโทษรอการประหารของโลกตกอยู่ภายใต้กฎเหล็กที่ไม่เคยติดประกาศให้ใครรับรู้นั่นคือกฎแห่งกรรมกฎนี้มีอำนาจครอบคลุมไปทั้งโลกภัยๆก็ปฏิเสธบ่ได้เป็นเสมือนดังกฎหมายร้ายแรงที่คอยจ้องแทงเชือดเฉือนผู้คนทั้งโลกอยู่เบื้องหลังต้องรอให้ท่านผู้รู้ผู้หันความจริงทุกสรรพสิ่งด้วยญาณทัศนะคือความสว่างภายในจากการเจริญสมาธิอย่างยิ่งยวดของเปิ้นค้นพบแล้วนำมาประกาศเจ้าโลกจึงหูได้ซึ่งตลอดยุคสมัยของท่านเองก็บ่สามารถประกาศให้ทราบฮือเฮาฮู้ด้วยกันทั่วโลกครั้นการเวลาผ่านไปเจ้าโลกต่างหลายก็หลงลืมกฎแห่งกรรมที่ค้นพบได้โดยยากนี้ต้องรอแหมนานนับอสงไขยลายแสนมหากัปท่านผู้รู้จริงองค์ใหม่จึงจะมาค้นพบและประกาศฮือเจ้าโลกได้รับทราบถึงอัตธรรมกรรมสั่งสอนแหมต่อไปสาเหตุที่เรียกว่าทุกคนต้องเป็นนักโทษรอการประหารของโลกเขานี้ก็เพราะว่าหนึ่งทุกคนในโลกเมื่อเกิดมาแล้วย่อมออกไปจากโลกนี้ไม่ได้ต่างต้องตายในคุกคือตายในโลกนี้แม้มีบางคนอาจจะเล็ดลอดออกไปถึงดวงจันทร์ไปถึงดาวต่างๆได้แต่ดวงจันทร์ก็เป็นเพียงแค่คุกอันเป็นบริวารของโลกสุดท้ายคนเหล่านั้นก็ต้องกลับมาเสียชีวิตในโลกสองเนื่องจากทุกคนต่างรู้ว่าตนเองถึงอย่างไรวันหนึ่งก็ต้องตายคือต้องถูกประหารชีวิตแน่นอนเพียงแต่ไม่รู้วันตายจึงกลายเป็นนักโทษรอประหารตกอยู่ในความหวาดกลัวตกอยู่ในความเกรงกลัวต่อความตายตลอดชีวิตประการที่สามกฎแห่งกรรมได้ตราไว้ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแต่บ่มีการอธิบายขยายใจความอันใดทั้งสิ้นท่านผู้รู้จริงจึงได้เมตตาขยายความเพื่อฟังว่ากรรมแปลว่าการกระทำซึ่งมีความหมายสามประการได้แก่หนึ่งกรรมเป็นการกระทำที่เกิดจากเจตนาคือตั้งใจทำสองกรรมเป็นการกระทำของคนที่ยังมีกิเลสคือคนที่ยังมีโรคประจำใจได้แก่โลภะโทสะโมหะถ้าหมดกิเลสแล้วก็เช่นเดียวกันกับท่านผู้รู้จริงการกระทำของท่านก็ล้วนไม่เป็นกรรมแต่เป็นเพียงกิริยาอาการเท่านั้น 3.3 กรรมเป็นการกระทำที่ยังมีการให้ผลต่อไปแหมหลังจากเสร็จการกระทำนั้นแล้วโดยคนเฮากระทำกรรมได้อยู่3ทางทางกายกรรมคือใจมือเท้าอวัยวะอย่างอื่นเรียกว่ากายกรรมทางวาจาคือการพูดเรียกกันว่าวจีกรรมทางใจคือความคิดเรียกกันว่ามโนกรรมความไม่รู้ที่ค้างคาใจเราทุกคนก็คือเราไม่รู้ว่าเราคือใครก่อนที่เราจะมาเกิดนั้นเรามาจากไหนเราตายจากโลกนี้แล้วเราจะไปอยู่ที่ใดและเราจะตายเมื่อใดที่สำคัญที่สุดคือไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมเพราะเราไม่รู้จริงในสิ่งเหล่านี้จึงเป็นเหตุทำให้ขาดความมั่นใจในตนเองแม้เราจะทำความดีเพียงใดก็ตามความมั่นใจของเรานั้นก็อาจจะบ่มีพร้อมเถื่อทำให้เราเกิดเวมติกังขาสงสัยต่างๆนานาทำให้ชีวิตของมนุษย์คนเราต้องพลาดโอกาสแห่งการทำดีญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายความจริงที่โลกต่างหลายต่างปวงจะต้องรับรู้เ เราเองก็จะต้องรับรู้มี4อย่าง4ประการเพราะฉะนั้นหมู่เราทั้งหลายทั้งปวงที่ได้พบได้ชาติเกิดมาเป็นมนุษย์ในปัจจุบันวันนี้หากว่าชีวิตของเรานั้นต้องการความสุขกายสบายใจทำตัวเองให้เป็นประโยชน์ต่อโลกมนุษย์ที่เราอยู่อาศัยมาทำให้ตัวเองนั้นเป็นคนสกปรกโรคโลกของเราก็ต้องพยายามปฏิบัติพัฒนาตัวเองให้เจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองไปสู่ทางที่ดีที่งามหนทางที่ชอบประกอบด้วยบุญด้วยกุศลจึงจะถือได้ว่าทำความดีได้ถึงพร้อมบ่เจว่าจะดีเฉพาะบางอย่างบางประการดีเฉพาะวันนี้วันพรุ่งความดีนั้นจะต้องดีทั้งกายดีทั้งวาจาดีทั้งใจตลอดจนกระทั่งถึงความดีนั้นจะต้องดีไปตลอดรอดฝั่งบ่ว่าจะอยู่เมื่อใดเวลาใดก็ต้องมีความดีกำกับตัวตนคนเฮาอยู่โดยตลอดอันนี้จึงจะเรียกกันว่าความดีแท้เพื่อหมู่เฮาตั้งหลายตั้งปวงพึงระลึกนึกใจอยู่ตลอดเวลาว่าความจริงตั้งหลายตั้งปวงที่หมู่เฮานั้นได้เกิดมาแล้วบางทีบางครั้งเฮาบ่ฮู้ความจริงเตื้อแต่เมื่อเฮารู้ความจริงแล้วว่าทุกคนเกิดมาพร้อมกับความไม่รู้จริงอะไรเลยทุกอย่างต้องเรียนรู้ใหม่หลังจากที่เฮาเกิดแล้วทั้งสิ้นประการต่อมาทุกคนเกิดมาพร้อมกับความสกปรกประการต่อมามนุษย์คนเฮาทั้งหลายทั้งปวงนั้น

ใจของเราต้องประพฤติอยู่ตามหลักกุศลกรรมบถ10ประการกายก็คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามวาจาก็คือไม่พูดเท็จไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อใจของเรานั้นต้องไม่พยาบาทไม่ปองร้ายท่านผู้อื่นบันโลภอยากได้ของเปิ้นผู้อื่นบหันพิษจากตำนองกรองธรรมแห่งพระพุทธเจ้าสิ่งที่อาตมาภาพกล่าวมานี้ทางพระเพิ่นเรียกกันว่ากุศลกรรมบถ10ประการกุศลกรรมบถ10ประการนี้จะส่งผลดลบันดาลให้ชีวิตของเราประสบแต่ความสุขความเจริญเพราะเราทำดีหรอกคนทำดีก็ย่อมจะได้ดีคนทำชั่วก็ย่อมจะได้ชั่วอันนี้อาตมาภาพอู้มาตลอดอาตมาภาพนำเอาเรื่องที่พระพุทธเจ้าตรัสชี้แจงแสดงสอนไว้ให้ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายฟังมาโดยตลอดของเราตั้งอกตั้งใจจำเรื่องต่างๆเหล่านี้ไว้เอาไว้ใช้ในชีวิตประจำวันของมูเฮาเจ้าข้าต่างหลายสืบต่อไปถ้าชีวิตประจำวันของเราเป็นชีวิตที่งดงามเป็นชีวิตที่เฮาตันต่างหลายสามารถจะต่อสู้กับอุปสรรคปัญหาตลอดจนกระทั่งถึงสามารถจะต่อสู้กับอำนาจกิเลสฝ่ายต่ำที่มีอยู่ในจิตในใจของเฮาถือได้ว่าเราเป็นผู้ชนะอาตมาภาพชี้แจงแสดงให้ฟังไว้อย่างนี้เน้อญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายอาตมาภาพเคยเล่าเรื่องประวัติของคุณหมอชีวกโกมารพัฒน์เฮอตันต่างหลายได้สดับตรับฟังว่าคุณหมอชีวกโกมารพัฒน์นั้นท่านเป็นบุตรของนางสารวดีหญิงนครโสเพณีคนหนึ่งแล้วก็เมื่อเกิดมาแล้วเป็นพระจายอย่างนั้นนางสารวดีหันว่าบ่มีประโยชน์อันใดเลยก็เลยสั่งให้คนรับใช้เอาทารกนั้นไปทิ้งไว้ที่บริเวณใกล้กับประตูเมืองบังเอิญก็ปรากฏว่ามีเจ้าชายอภัยราชกุมารโอรสของพระเจ้าพิมพิสารเสด็จพระดำเนินผ่านมาแล้วก็มาปะเขาก็เลยรับเอาทารกคนนั้นไปเลี้ยงไว้ตั้งชื่อว่าชีวกโกมารพัฒน์เพราะคำว่าชีวกนั้นมาจากคำว่าพระองค์ถามมหาดเล็กว่าไปดูสิว่าทารกคนนั้นยังมีชีวิตอยู่ไหมมหาดเล็กกลับมากราบทูลว่าชีวกะแปลว่ายังมีชีวิตอยู่อันนี้ก็เลยได้เป็นชื่อของคุณหมอชีวกตั้งแต่น้อยมาและคำว่าโกมารพัฒน์นั้นแปลว่ากุมารผู้ได้รับการเลี้ยงดูประดุจดังพระราชโอรสของพระราชาอันนี้เฮาฮู้ว่าเจ้าชายอภัยนั้นเป็นป่อบุญธรรมของคุณหมอชีวกโกมารพัฒน์แต่ว่าน้อยคนนักที่จะรู้จักประวัติของเจ้าชายอภัยทีนี้ก็เปิ้นบอกว่ายังมีเรื่องราวบันทึกไว้สามารถค้นหาเทียบเคียงได้อยู่อย่างหนึ่งว่าเจ้าชายอภัยนั้นเป็นโอรสของพระเจ้าพิมพิสารและนางปฐุมวดีนางปฐุมวดีนั้นเป็นไผนางปฐุมวดีนั้นเป็นหญิงนครโสเพณีแห่งเมืองอุเชนีแคว้นอวันตีเปิ้นว่าเมืองอุเชนีแคว้นอวันตีนี้เป็นเมืองแรกที่เป็นต้นคิดทำให้เกิดหญิงนครโสเพณีขึ้นมาโดยเลือกเอาสาวงามที่มีความฉลาดในศิลปะการฟ้อนรำเอามาไว้บำเรอเพื่อแก่บรรดาสุภาพบุรุษต่างหลายโดยเฉพาะเอาไว้ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองผู้ทรงเกียรติมีการจ้างรางวัลได้รับประทานมาเป็นพิเศษข่าวที่ว่าหญิงนครโสเพณีแห่งแคว้นอวันตีนั้นสวยสดงดงามนักข่าวนี้ลือจาผ่ากฏไปถึงเมืองราชคฤห์พระเจ้าพิมพิสารราชากษัตริย์ผู้ครองเมืองราชคฤห์สนใจอยากจะพบจะหันจึงได้เสด็จไปทอดพระเนตรด้วยพระองค์เองโดยความช่วยเหลือของตันปุโรหิตแห่งเมืองราชคฤห์
ก็ทำเมื่อพระองค์ท่านได้ปะกับ

0: หญิงนครโสภินีจากเมืองอุเชนีผู้ชื่อว่าปทุมวดีและได้อภิรมย์ชมชื่นอยู่กินรับนอนด้วยกันหลายต่อหลายครั้งทีนี้วันหนึ่งก่อนที่พระราชาจะเสด็จกลับเมืองนั้นได้ประทานพระธรรมรงค์คือแหวนวงหนึ่งซึ่งมีค่าควรเมืองยิ่งนักแล้วก็หลังจากมอบให้แก่นางปทุมวดีแล้วพระองค์ก็เสด็จกลับไปยังเมืองราชคฤห์โดยบ่มีความรู้สึกนึกคิดว่าอันยังจะติดตามตัวมาปรากฏว่าหลังจากที่พระองค์จากไปแล้วนางปทุมวดีหญิงนครโสเภณีผู้นี้ก็ได้ตั้งท้องปามานขึ้นมาและได้ให้กำเนิดละอ่อนน้อยคนหนึ่งละอ่อนน้อยคนนี้เป็นลูกของนางปทุมวดีนางปทุมวดีก็เลี้ยงดูเป็นอย่างดีครั้นเมื่อกุมารน้อยคนนี้อายุได้7 ขวบแล้วนางปฐมวดีก็ให้คนรับใช้ป่าเอาละอ่อนน้อยคนนี้ไปส่งยังราชสำนักของพระเจ้าพิมพิสารราชาแห่งเมืองนครราชคฤห์พร้อมกับมอบแหวนวงหนึ่งให้ลูกบ่าวเอาไปแสดงแก่พระเจ้าพิมพิสารราชาพระเจ้าพิมพิสารราชาผู้ครองเมืองราชคฤห์แคว้นมคธราชนั้นเมื่อได้ทอดพระเนตรเห็นพระธรรมรงค์คือแหวนที่พระองค์ท่านทรงสวมมาอยู่ตลอดและกับประทานให้แก่นางปทุมวดีพระองค์ท่านก็จำพระธรรมรงค์นี้ได้จากนั้นก็ได้ทรงมีพระราชปุจฉาสอบถามด้วยความว่ากุมารน้อยคนนี้ได้แหวนมาจากแม่ของตัวเองผู้มีนามว่านางปทุมวดีหญิงนครโสภินีแห่งเมืองอุเชนีแคว้นอวันตีพระองค์ท่านจึงยอมรับว่ากุมารน้อยคนนั้นแต่ที่จริงก็คือพระราชโอรสของพระองค์เองที่ประสูติแต่นางปทุมวดีหญิงนครโสภินีนั่นเองหลังจากรับเอาละอ่อนน้อยคนนี้มาเป็นราชโอรสแล้วก็ตั้งพระนามว่าอภัยราชกุมารท่านอภัยราชกุมารเจริญเติบโตมาในพระราชสำนักปรากฏว่าเป็นผู้ที่มีความเก่งกล้าสามารถในการรบทัพจับศึกเป็นอย่างดีจนกระทั่งครั้งหนึ่งเกิดกบฏขึ้นที่ชายแดนแห่งแคว้นมคธพระเจ้าพิมพิสารราชาผู้เป็นพระราชบิดาก็ส่งเจ้าชายอภัยราชกุมารไปปราบปรามข้าศึกนั้นจนราบคาบมีความดีความชอบเป็นอย่างยิ่งพระเจ้าพิมพิสารราชาผู้เป็นพระราชบิดาได้พระราชทานหญิงนักฟ้อนอันงดงามเอาไว้บำรุงบำเรอความสุขให้แก่ท่านพระอภัยราชกุมารแต่ท่านอภัยราชกุมารก็มีความสุขอยู่กับหญิงคนนี้ได้บ่เมินบ่นานต้องเศร้าโศกเสียใจอย่างสุดซึ้งเมื่อนางได้สิ้นชีวิตลงอันนี้เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญของชีวิตแห่งเจ้าชายอภัยราชกุมารกันเดียวอาตมาภาพจะเล่าให้ฟังต่อไปว่าเพราะเหตุผลอันใดสมัยให้เจ้าชายอภัยราชกุมารมีหัวเลี้ยวหัวต่อในจุดนี้คือเขาจะต้องปิ๊กไปศึกษาประวัติของเจ้าชายอภัยแห่งกรรมหนึ่งว่าแรกเริ่มเดิมทีนั้นเจ้าชายอภัยราชกุมารเมื่อเจริญเติบโตขึ้นมาแล้วได้ไปเป็นศิษย์เคารพนับถือนิคนนาตบดหรือท่านศาสดามหาวีระของพวกศาสนาเชมท่านได้ศึกษาเล่าเรียนเอาคำสอนของนิคนนาตบดจนกระทั่งมีความเชี่ยวชาญมีความรู้มีความสามารถเป็นอย่างยิ่งด้วยความที่ท่านมีความรู้มีความสามารถนักก็เลยอยากจะทดลองวิชาของตัวเองกับพระพุทธเจ้าว่าเฮาก็มีวิชาความรู้คนหนึ่งจะลองไปถามปัญหากับพระพุทธเจ้าดูว่าพระพุทธเจ้าจะตอบปัญหาของเขาได้ก่อปัญหานั่นก็คือว่าจะถามพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าเคยตัดคำที่มาเป็นที่ชอบใจของคนอื่นพ้องก่อนถ้าพระองค์ตัดตอบว่าเกยก็จะถามลูกต่อไปว่าถ้าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าจะวิเศษไปกว่าสามัญชนคนธรรมดาอย่างใดในเมื่อสามัญชนคนธรรมดาก็อู้กรรมที่บ่เป็นที่ชอบใจของคนอื่นพระพุทธเจ้าก็เคยอู้กรรมที่บ่เป็นที่ชอบใจของคนอื่นเหมือนกันพ เพราะอันก็แสดงว่าพระพุทธเจ้ากับคนธรรมดาก็มีฐานะเต่าเดียวกันแต่ว่าถ้าพระพุทธเจ้าตอบว่าไม่เคยตัดอย่างนั้นอภัยราชกุมารก็จะถามต่อไปว่าอ้าวแล้วทำไมพระเทวทัตถึงโกรธพระพุทธองค์ล่ะบัดเจ้าเกิดจากการที่พระพุทธองค์ใช้พระวาจาแบบรุนแรงกับพระเทวทัตทำให้พระเทวทัตมาชอบใจพระองค์ใช่หรือไม่เมื่อโดนรุกในด้านปัญหาอย่างนี้แล้วพระพุทธเจ้าคงจะต้องจนมุมเฮาแน่นอนอภัยราชกุมารคิดได้อย่างนั้นแต่ว่าอันนั้นเป็นความคิดของอภัยราชกุมารเรื่องมันไม่ได้เป็นไปง่ายๆอย่างอภัยราชกุมารคิดเพราะเหตุผลว่าพระพุทธเจ้าบัจเจบุคคลธรรมดาเหมือนที่อภัยราชกุมารผู้มีปัญญาเพียงเล็กน้อยจะเอาชนะได้พอไปถามพระพุทธเจ้าจริงๆเข้าแล้วพระองค์มาได้ตอบทันทีอย่างกับที่อภัยราชกุมารคิดคือหมายความว่าเมื่อถามมาแล้วมาได้ตอบทันทีทันควันพระพุทธองค์ตรัสว่าปัญหาอย่างนี้ตอบแง่เดียวมาได้ต้องแยกประเด็นตอบคือตอบแบบวิพัชวาทีกรรมที่มาเป็นที่พอใจของคนอื่นบางครั้งพระองค์ก็ตรัสหมายความว่ากรรมที่พระองค์ท่านอู้ไปแล้วเนี่ยอาจจะทำให้คนฟังนั้นบ่พอใจพระองค์ท่านก็อู้อยู่แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและกาลเวลาแล้วก็ทรงอธิบายให้ฟังโดยละเอียดอภัยราชกุมารได้ฟังอย่างนั้นก็เลื่อมใสเป็นอย่างยิ่งจึงได้ประกาศเลิกนับถือท่านศาสดามหาวีระแห่งศาสนาเชมและหันมาประกาศตนยอมรับนับถือเอาพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าว่าเป็นสรณะตีเปิ่งจากนั้นอยู่มาวันหนึ่งอภัยราชกุมารเดินทางขึ้นเขาคิจกูฏไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าทรงสดับรับฟังพระธรรมเทศนาเกี่ยวกับเหตุแห่งความบ่หูบ่หันคือนิวรณ์ตั้ง5และเหตุแห่งความรู้ความเห็นคือโพชฌงค์ตั้ง7อภัยราชกุมารเมื่อฟังพระธรรมเทศนานั้นจบแล้วก็อุทานขึ้นมาว่าขึ้นเขาคิจกูฏมาเหนื่อยพอได้ฟังพระธรรมเทศนาอันจับใจอย่างนี้หายเหนื่อยสนิทเลยทีเดียวว่ากันว่าท่านอภัยราชกุมารบรรลุโสดาปัตติผลเพราะพระธรรมเทศนากันนี้และในหลักฐานที่ปรากฏแห่งที่หนึ่งก็คือในอรรถกถาธรรมบทในภาค6กล่าวถึงเรื่องเจ้าชายอภัยราชกุมารบรรลุโสดาปัตติผลหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่สตรีนักฟ้อนคนนั้นสิ้นชีวิตคือเมื่อพระองค์ท่านได้รับพระบรมราชโองการจากพระเจ้าพิมพิสารราชาผู้เป็นพระราชบิดาให้ไปปราบกบฏที่ชายแดนปรากฏว่าพระองค์ท่านปราบกบฏได้ราบคาบเมื่อกลับมายังพระราชวังแล้วพระเจ้าพิมพิสารพระราชาผู้เป็นพระบิดาก็ทรงมีความปิติยินดียิ่งนักพระราชทานสตรีนักฟ้อนให้แก่อภัยราชกุมารอภัยราชกุมารเมื่อได้รับพระราชทานหญิงนักฟ้อนจากพระราชบิดาแล้วก็ทรงเกษมสำราญอยู่ร่วมกินกับนางนักฟ้อนนั้นตลอด7วัน7วันนี้บ่ได้เสด็จออกจากปราสาทราชมณเทียนเลยอยู่กินด้วยกันมาตลอดถึง7วันบ่ได้พักบ่ได้ยั้งพอวันที่8เสด็จออกไปทรงส่งสนามคือไปอาบน้ำและก็เสด็จออกไปยังพระราชอุทยานไปทอดพระเนตรการฟ้อนรำอยู่ทันใดนั้นสตรีนักฟ้อนติดปรากตามทำงานนักมาตลอด7วันก็ได้ล้มลงสิ้นชีวิตในทันทียังความเศร้าโศกเสียใจให้เกิดขึ้นแก่เจ้าชายอภัยราชกุมารเป็นอย่างยิ่งจึงไปเข้าเฝ้าพระพุทธองค์พระพุทธองค์ก็ทรงแสดงพระธรรมเทศนาสั้นๆเตือนสติว่าสูทั้งหลายจงมาแลดูโลกนี้อันตรการตาดูดรัชรสที่พวกคนเขาหมกมุ่นอยู่แต่ผู้รู้หาติดข้องอยู่ไม่และก็ตัดชี้แจงอธิบายแหมญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายหลังจากที่อภัยราชกุมารฟังพระพุทธโอวาทขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ทรงบรรลุโสดาปัตติผลบ่มีหลักฐานปรากฏในเชิงประวัติว่าเจ้าชายอภัยราชกุมาร ได้เข้าพิธีอภิเษกสมรสกับสตรีนางใดแหมแต่ว่าปรากฏในประวัติว่าพระองค์มีพระโชรสที่น่ารักอยู่องค์หนึ่งมีครั้งหนึ่งทรงอุ้มพระโชรสมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเมื่อข่าวที่มาอาราธนาพระพุทธเจ้าไปเสวยพระกยาหารในวังเจ้าชายอภัยราชกุมารทูลถามปัญหาบางข้อกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ทรงยกเอาโอรสน้อยขึ้นมาเป็นเครื่องอุปมาประกอบกับคำอธิบายทำให้เจ้าชายอภัยราชกุมารมีความรอบรู้ในอรรถในธรรมสูงขึ้นไปแต่ว่าโอรสท่านนี้บ่ปรากฏว่ามีชื่อเสียงว่าอันใดแต่ว่าโอรสที่มีชื่อเสียงโด่งดังในประวัติศาสตร์ทางพระพุทธศาสนาก็คือคุณหมอชีวกโกมารพัฒน์ท่านผู้นี้เป็นโอรสบุญธรรมของเจ้าชายอภัยราชกุมารน่าประหลาดที่ว่ามีชะตากรรมอย่างเดียวกันกับพระบิดาบุญธรรมคือว่าเป็นลูกของหญิงนครโสเภณีเหมือนกันโดยที่คุณหมอชีวกโกมารพัฒน์เป็นบุตรของนางสารวดีหญิงนครโสเภณีแห่งเมืองราชคฤห์ที่ถูกสาวใช้ของนางสารวดีนำมาทิ้งไว้ที่หน้าวังหลังจากที่คลอดแล้วเจ้าชายอภัยราชกุมารเสด็จมาปะเข้าก็เลยเก็บไปเลี้ยงและก็ตั้งชื่อว่าชีวกเพราะว่าคณะติปะทารกนี้ตรัสถามมหาดเล็กว่าเด็กยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าก็ได้รับคำตอบว่ายังมีชีวิตอยู่คำว่ายังมีชีวิตอยู่ก็คือชีวกะแปลว่ายังมีชีวิตอยู่ส่วนคำว่าโกมารพัฒน์นั้นหมายถึงกุมารผู้ได้รับการเลี้ยงดูดุจพระราชโอรสของพระองค์จริงๆอภัยราชกุมารหลังจากที่ปฏิญาณตนเป็นพุทธศาสนิกชนแล้วก็ทรงเอาพระจริยธรรมใส่ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาทำบุญทำกุศลประพฤติวัดปฏิบัติธรรมอย่างเจ้าพุทธิดีและเป็นเจ้าพุทธที่สนใจศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมพร้อมกับสงสัยเรื่องใดอันเป็นปัญหาธรรมะก็มักจะมาทูลถามปัญหากับพระพุทธองค์อยู่เนืองๆความดีอย่างหนึ่งของตันอภัยราชกุมารก็คือทรงเฮือความอุปถัมภ์บำรุงเลี้ยงดูละอ่อนน้อยที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดมีนามว่าชีวกโกมารพัฒน์เมื่อชีวกโกมารพัฒน์สำเร็จการศึกษาวิชาการแพทย์กลับมาก็เฮือกำลังใจและสนับสนุนให้ได้รับความไว้วางพระราชฤทัยจากพระเจ้าพิมพิสารเฮือเป็นแพทย์หลวงประจำพระองค์ของพระเจ้าพิมพิสารและในที่สุดมีบุญวาสนาได้เป็นแพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าทั้งนี้อภัยราชกุมารผู้เป็นพระราชบิดาแม้จะเป็นพระราชบิดาบุญธรรมก็ถือได้ว่ามีส่วนแห่งความดีความชอบนี้ผู้หนึ่งนี่คือเรื่องของเจ้าชายอภัยราชกุมารผู้มีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์ทางพระพุทธศาสนาแห่งท่านหนึ่งอาตมาภาพนำมาเล่าให้ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้สดับรับฟังตามนี้ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายวันนี้รายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนาได้หมดเวลาลงไปเหี่ยแล้วอาตมาภาพขอนำรายการนี้จากบรรดาท่านต่างหลายไปก่อนเฮาก็มาปะกันในวันพรุ่งนี้น้อถ้าหากบรรดาปอออกไม่ออกศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายมีกุศลเจตนาปารภใครจะติดต่อกับอาตมาภาพก็น้อมเอิญเชิญชวนติดต่อได้ทางเบอร์โทรศัพท์0621549454หรือติดต่อมาทาง Facebook Facebook มี2ชื่อชื่อว่าวัดสุพรรณรังสีนครลำพูนและชื่อห้วยห้างกลางไผ่ส่วนไลน์นั้นมีชื่อว่าห้วยห้างกลางไผ่ ID ไลน์ก็คือ0621549454เหมือนกับเบอร์โทรศัพท์นั่นละญาติโยมติดต่อมาได้ทุกเมื่อเอาละวันนี้รายการหมดเวลาลงไปเหี่ยแล้วอาตมาภาพขอนำรายการจากท่านต่างหลายไปก่อนน้อใจโยใจยะวรติถีขอปั่นปอนดีให้กันทั่วหน้าสารธรรมพื้นบ้านล้านนาที่เฮาเจ้าข้าฟังห่วมกันมาวันนี้ หมดเวลาลงขอพระองค์หลีกลี่พระกันวันผูกเนรนายอายุวันนะสุขใจสุขกายอยู่ดีสบายหายโรคโศกเศร้านำธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าจงยึดถือเอาอย่าละมีคนนับถือฤทธีเตจะเจริญก้าวหน้ายาวนานคือปนจากทุกสุขสามประการอายุยืนนานเหมือนกันทั่วหน้าเหมือนกันทั่วหน้าอยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนเหมือนกันจุผู้จุคนจุตนจุองค์เนอ
1: รู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
2: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
3: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
2: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
4: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์ยาเสพติดภัยร้ายทำลายชาติและครอบครัวถึงเวลาที่เราต้องรวมพลังเพื่อต่อต้านอย่าทนดูอย่าเมินเฉยต่อผู้ค้าและผู้เสพหากคุณพบเห็นการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอย่าเก็บไว้แจ้งเบาะแสได้ทันทีผ่านสายด่วนปปส. 1386ตลอด24ชั่วโมงข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้เป็นความลับการ
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียแล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
8: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
9: ดูอีกแล้วรถ FPA Volta สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายถ้าไม่มั่นใจในทุกเส้นทางตอบโจทย์คนใช้รถ EV แบบแม่ที่เขาวงจรเลยนะ
10: ชาร์จมั่นใจทั่วไทยเชื่อมง่ายผ่านแอปแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
12: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
13: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาน
7: ายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียแล้วเตรียมร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษอย่างเป็นทางการ
14: วันนี้เวลา 20:30 นตามเวลาท้องถิ่นเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งช้ากว่าประเทศไทย4ชั่วโมง นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะได้เดินทางถึงเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียแล้วเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษระหว่างวันที่17ถึง18มิถุนายนนี้ในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียในการนี้อธิบดีกรมพิธีการทูตกระทรวงการต่างประเทศสหพันธรัฐรัสเซียพร้อมด้วยประมุขแห่งสาธารณรัฐตาตาสถานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการกีฬาแห่งสาธารณรัฐตาตาสถานนายกเทศมนตรีเมืองคาซานตลอดจนเจ้าหน้าที่ฝ่ายรัสเซียที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีและภริยาอย่างอบอุ่นขณะเดียวกันนายศศิวัตรว่องสินสวัสดิ์อีกอัครราชทูตณกรุงมอสโกพร้อมด้วยผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารทั้ง3เหล่าทัพอัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงมอสโกรวมให้การต้อนรับด้วยนายกรัฐมนตรีและภริยาได้รับการต้อนรับตามธรรมเนียมของสหพันธรัฐรัสเซียโดยสุภาพสตรีในชุดประจำชาติได้มอบขนมปังซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพการต้อนรับด้วยความจริงใจความอุดมสมบูรณ์และความปรารถนาดีต่อแขกผู้มาเยือนสะท้อนถึงไมตรีจิตและความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและรัสเซียผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
7: ทีมชาติฝรั่งเศสชนะทีมชาติเซเนกัล3ประตูต่อ1เก็บ3แต้มแรกการแข่งขันฟุตบอลโลก2026
15: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม I นัดแรกทีมชาติฝรั่งเศสรองแชมป์เก่าลงสนามพบกับทีมชาติเซเนกัลโดยเกมนี้ทั้ง2ทีมเปิดเกมสู้กันได้อย่างสูสีจนในนาทีที่66ตราไกมาได้ประตูขึ้นนำจากคิเลียนเอ็มบัปเป้ก่อนที่แบลลี่บาโกล่าจะมายิงประตูให้ฝรั่งเศสหนีห่าง2ประตูต่อ0ในนาทีที่82จากนั้นเซเนกัลมาได้ประตูตีตื้นในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่ 90+5 จากอิบราฮิมเอ็มบายต่อมาในนาทีที่ 90+6 คิเลียนเอ็มบัปเป้ยิงประตูต่อฝาโลงช่วยให้ฝรั่งเศสเอาชนะทีมชาติเซเนกัล3ประตูต่อ1เก็บ3คะแนนแรกในฟุตบอลโลกครั้งนี้ได้สำเร็จส่วนการแข่งขันอีกคู่ในกลุ่ม I ระหว่างอิรักพบนอร์เวย์กำลังแข่งขันอยู่ในขณะนี้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันในวันนี้กลุ่ม J อาร์เจนตินาพบแอลจีเรียเวลา 8:00 นและออสเตรียพบจอร์แดนเวลา 11:00 นปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
7: ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานครเร่งปิดจุดเสี่ยงอุบัติเหตุทั่วกรุงเพื่อควบคุมทางตัดรถไฟและเตรียมรับมือฤดูฝนปีนี้
16: นายจิรเดชกรุณกฤตกุลรองปลัดกรุงเทพมหานครกล่าวว่าคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานครได้ติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาจุดตัดทางรถไฟหลังเกิดอุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณสถานีคลองตันมักกะสันโดยกรุงเทพมหานครร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทยและตำรวจดำเนินการตีเส้นจราจรและเส้นทแยงเหลืองบริเวณทางตัดรถไฟแล้ว34จุดจากทั้งหมด60จุดคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนนี้พร้อมวางแผนติดตั้งกล้อง CCTV ระบบ AI เพื่อจับการกระทำผิดกฎหมายจราจรและพัฒนาระบบเชื่อมโยงสัญญาณไฟจราจรกับระบบอานัตสัญญาณรถไฟเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุในอนาคตรวมทั้งยังใช้เตรียมพร้อมรองรับช่วงฤดูฝนปีนี้โดยให้เร่งสำรวจและแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุจุดน้ำท่วมขังทางโค้งอันตรายและผิวจราจรชำรุดพร้อมบังคับใช้กฎหมายจราจรเข้มงวดจุดทามารักษาพันธ์รายงาน
7: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
17: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: เมื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ข่าวละปูนอู่ข่าวเล่าความ FM 95 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมครับตอนฮับทุกท่านนะเข้าสู่รายการอู่ข่าวเล่าความนะครับผมเจ้าๆ6โมงแบบอี้อยู่กับน้องอั้นอธิวัฒน์กันทะปิงนะครับผมคนเดิมเลยนะครับผมมารายงานตัวกับท่านผู้ฟังตอนชงเจ้าแบบอี้นะครับผมหลายๆท่านเนาะน่าจะได้ติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับผมในทางออนไลน์ก็ดีทางโทรทัศน์ก็ดีเนาะก็จะได้ยินข่าวดารงดารานะตีมีการออกมาว่าจะตรวจ DNA การพิสูจน์ว่าลูกได้ต้องปริ้นลูกของเฮาแต่ก่อยอีนะครับผมวันนี้หลายคนก็ต้องตั้งข้อสงสัยนะว่าเอ๊ะการตรวจ DNA น่ะพิสูจน์ความเป็นปอเป็นแม่เนี่ยตั้งแต่ลูกอยู่ในท้องเนี่ยมันเยะใดแตกก่อนวันนี้เลยเอาข้อมูลชุดนี้มาเป็นความหูกันสักหน่อยนะครับผมแน่นอนเลยว่าการตรวจ DNA คือการพิสูจน์ความเป็นปอเนาะตั้งแต่อยู่ในท้องสามารถทำได้เนาะแล้วก็ปลอดภัยโดยที่สำคัญเปิ้นบอกว่ามีความแม่นยำ 99.99% เลยนะครับผมโดยวิธีการเป็นห้องว่า NIPPT เป็นวิธีตีจะแยก DNA ของทารกนะครับผมตีปนเปิลอยู่ในกระแสเลือดแม่มาตรวจนะครับผมเทียบกับ DNA ของคุณพ่อไอ้นะแล้วก็ทำเหอปลอดภัยต่อทารก 100% บ่มีเยะเหอทารกเป็นความอันตรายอย่างเลยนะครับผมบ่มีความเสี่ยงในการแท้งตอยเพอไข่นะครับผมตีมีเหตุจะต้องตรวจนะครับผม DNA ระหว่างต้องอยู่เนาะสำหรับคำถามว่าเอ๊ะแล้วต้องมกใดแล้วถึงจะเอา DNA มาตรวจระหว่างต้องใดเปิ้นบอกว่าอายุครรภ์มีตีสามารถตรวจใดเนาะเริ่มตรวจได้ตั้งแต่อายุครรภ์6ถึง8สัปดาห์ขึ้นไปนะครับผมแนะนำนะครับผมทำอันตราซาวก่อนเพื่อยืนยันว่าอายุครรภ์ตีแน่นอนเนี่ยต่อใดแล้วนะครับผมอย่าทำสุ่ม4สุ่ม5ในเรื่องของความปลอดภัยเนาะต่อลูกน้อยนะครับผมโดยวิธีเนี่ยมันบัดลูกล่ำเนาะบัดเจ็บโตบัดกระทบต่อการตั้งครรภ์แน่นอนแบบไหนแน่นอน 100% เลยนะครับผมรวมไปถึงความแม่นยำในการตรวจว่าเอ๊ลูกในท้องนั้นน่ะที่ย้ำได้เกิดออกมาเตือนเนี่ยใครเป็นปอใครเป็นแม่แต่บนบอกว่าแม่นยำถึง 99.99% เลยนะครับผมมั่นใจในเรื่องของการตรวจด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่แล้วก็ได้รับมาตรฐานกันตัวนะครับผมแต่สิ่งที่ต้องใจในการตรวจเนาะฟังคุณแม่นะครับใช้ตัวอย่างเลิศ 7-10 มิลลิลิตรนะครับผมในส่วนของฝั่งปอเป็นบอกว่าสามารถเลิกเก็บตัวอย่างในหลายรูปแบบด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการเจาะเลือดหรือว่าเลิกเป็นเยื่อบุข้างแก้มนะหรือว่าขุดกระพุ้งแก้มนั่นแหละแล้วก็เส้นผมตีรักมีรักผมติดมาหรือสิ่งที่ส่งตรวจอื่นๆใดนะครับผมแล้วเป็นบอกว่าการตรวจเนี่ยล้อมมื้นนะครับผมก็รอประมาณ7ถึง21วันทำการต่ออันนะวันทำการก็คือจันทร์ถึงศุกร์อีเนาะจะได้แล้วเสาติดเป็นยุทธกันนะครับผมอันนี้เป็นก่อข้อมูลดีๆนะตีข่าวจริงประเทศไทยเปิ้นเอามาลงไว้เลยเอามาบอกกันต่อนะครับว่าเอ๊ะมาเดี๋ยวนี้เฮาได้ยินข่าวๆแล้วเป็นห่วงละอ่อนจังเลยนะว่าเปิ้นจะตรวจ DNA ได้ก่อแล้วมันจะแต่ก่อมันจะแม่นแต่ก่อเปิ้นยืนยันแล้วนะครับว่าตรวจได้จริงนะแต่ต้องคัน6ถึง8สัปดาห์นะครับผมขึ้นไปความปลอดภัยกับลูก 100% แล้วก็ความแม่นยำ 99.99% กันเลยเนอะเอามาฝากไว้ในช่วงนี้ฟังเพลงกันก่อนเดี๋ยวปิ๊กมาอยู่กับปู่ข่าวเล่าความในช่วงของข่าวละปูนวันนี้นะครับ

0: ช่วงข่าวละปูนวันนี้
1: ปิกเข้าสู่รายการอู่ข่าวเล่าความนะครับกับข่าวละปุนวันนี้นะครับผมข่าวละปุนวันนี้นะครับก็ยังจะต้องอู่ถึงนะครับในเรื่องของการแสดงความอาลัยแล้วก็น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณนะครับของเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนาะจังหวัดละปุนมีการประกอบพิธีนะครับบำเพ็ญกุศลนะครับผมสวดพระพุทธมนต์แล้วก็สวดพระอภิธรรมนะครับอุทิศถวายพระกุศลสมเด็จเจ้าพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดานะครับผมเป็นเวลาติดกันในวันที่3แล้วเนอะอันนี้เป็นเรื่องราวนะครับที่เกิดขึ้นในตอนว่าตะแลงเนาะที่ธรรมศาลาวัดพระธาตุเจ้าหาริพุ่นชัยวรมหาวิหารที่อำเภอเมืองของเฮานะครับผมจังหวัดละปูนซึ่งท่านผู้ว่านะครับเปิ้นก็ได้มอบหมายเนาะคือท่านโยธินประสงค์ความดีเป็นประธานนะครับผมในวันที่คืนที่15นะครับผมในการที่จะสวดพระพุทธมนต์นะครับสวดพระอภิธรรมอุทิศส่วนกุศลนะครับผมถึงยังสมเด็จเจ้าพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับผมทั้งนี้นะครับผมเป็นวันที่3แล้วโดยมีนางเบญจวรรณมีเผือกรองผู้ว่านะครับผมแล้วก็มีปลัดจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดละปูนมีคณะสงฆ์ผู้พิพากษาศาลทหารตำรวจหัวหน้าหน่วยงานราชการรวมไปถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็พี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าเนาะโดยพระมหาเทระสมาคมนะครับมีมติพิเศษในเรื่องของการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดานะครับผมมหาเทระสมาคมก็มีมติหือวัดนะครับแล้วก็ชุมชนจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลเป็นประจำทุกวันในตลอด15วันนะครับผมซึ่งนับตั้งแต่วันที่13มิถุนายน2569ปิ้นตุนมานะครับผมโดยจังหวัดละปูนนะครับแล้วก็คณะสงฆ์จังหวัดละปูนก็ได้จัดนะครับผมกำหนดจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ณนะครับธรรมศาลาวัดพระธาตุหาริพุ่นชัยวรมหาวิหารตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดละปูนนะครับผมในเวลา5โมงแรงนะครับของกุวันเป็นเวลา15วันด้วยกันนะครับผมจึงเจริญโจรนะครับผมพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีการในครั้งนี้กันตัวนะครับผมหากใครสะดวกตอนแรกเนาะเลิกการเลิกงานแล้วไปกันได้นะครับผมที่วัดพระธาตุหาริพุ่นชัยวรมหาวิหาร 17:00 นหรือว่า5โมงแรงเพื่อไปรวมกันนะครับรวมแรงรวมใจในการแสดงออกถึงความอาลัยนะครับกับสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนาะรวมไปถึงการน้อมนะครับผมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านเนาะได้ทรงนะครับมีพระกรุณาธิคุณกับพี่น้องชาวไทยพี่น้องชาวละปูนเนาะที่จริงแล้วเนาะก็จะหาชาวละปูนก็จะทราบข่าวว่าพระองค์ท่านเนาะมาวัดมาวาตีละปูนของเขาค่อนข้างบ่อยอยู่พอสมควรเลยนะครับดังนั้นแล้วครั้งนี้พี่น้องชาวละปูนก็จะไปรวมแรงรวมใจกันในการที่จะบำเพ็ญพระกุศลนะครับผมเหอกับเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภากันนะครับผมนี่ก็เป็นทั้งหมดทั้งมวลของอู่ข่าวเล่าความนะครับผมจะได้แล้วก็ติดตามกันไหนเนาะทุกวันจันทร์ถึงวันติดก็คือทุกวันเลยนะครับผม6โมงเช้าเจอกันน้องอันแน่นอนเลยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนเนาะแล้วก็รอฟังตีของร้องข่าวกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดครับข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีนำคณะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษมุ่งหวังผลักดันความร่วมมือทุกมิติครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่16มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะได้เดินทางเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษในโอกาสครบรอบ35ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนและรัสเซียระหว่างวันที่17ถึง18มิถุนายน2569โดยนายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำแบบเต็มคณะการหารือกับภาคเอกชนอาเซียนรัสเซียและพบปะผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนรวมถึงนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อเจรจาผลักดันความร่วมมือต่างๆที่สามารถต่อยอดเป็นการค้าการลงทุนได้ในอนาคตครับสำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียในครั้งนี้ก็เป็นโอกาสที่สำคัญเลยครับในการขยายความร่วมมือระหว่างอาเซียนและรัสเซียให้รอบด้านมากขึ้นช่วยสร้างความมั่นคงและลดความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆอีกทั้งรัสเซียถือเป็นประตูที่จะทำให้อาเซียนสามารถส่งออกผลิตภัณฑ์ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตรไปยังภูมิภาคอื่นๆเพิ่มเติมได้เพราะว่ารัสเซียนั้นมีบทบาทสำคัญด้านพลังงานปุ๋ยและวัตถุดิบที่จำเป็นต่อภาคการผลิตแล้วในขณะที่ประเทศไทยก็ให้ความสำคัญกับประเด็นพลังงานและภาคการเกษตรเพราะว่าในปัจจุบันนี้ทางรัฐบาลกำลังมุ่งไปที่เรื่องของการใช้พลังงานสะอาดและความมั่นคงทางอาหารรวมไปถึงการท่องเที่ยวดังนั้นแล้วจึงเป็นโอกาสที่ดีแล้วครับของภาคธุรกิจไทยในโอกาสการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียในครั้งนี้ด้วยครับพี่น้องนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปติดตามสถานการณ์ซุปเปอร์เอลนิโญพร้อมเร่งรายงานแผนรับมือความมั่นคงน้ำเกษตรภายในสัปดาห์หน้าครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้แสดงความห่วงใยอย่างยิ่งต่อสถานการณ์ซุปเปอร์เอลนิโญที่กำลังจะมาถึงนี่แหละครับโดยที่ผ่านมานั้นได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆไปเตรียมความพร้อมและกำหนดมาตรการรองรับผลกระทบไว้ล่วงหน้ากันแล้วแผนและมาตรการดังกล่าวก็จะครอบคลุมอย่างรอบด้านเลยทีเดียวครับทั้งเรื่องน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคภาคการเกษตรภาคอุตสาหกรรมการรักษาสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพกันด้วยครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่เชื่อมโยงโดยตรงกับคุณภาพชีวิตของประชาชนและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศกันด้วยและก็ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบนำแผนปฏิบัติการและมาตรการที่ได้ดำเนินการไปแล้วรวมถึงความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมทั้งหมดเหล่านี้มารายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าโดยเร่งด่วนกันด้วยเลยครับและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้แสดงความห่วงใยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่แปรปรวนทั้งฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและพายุฤดูร้อนกันด้วยซึ่งก็ส่งผลให้เกิดเหตุต้นไม้และกิ่งไม้หักโค่นในหลายพื้นที่ครับพี่น้องจึงได้มอบหมายให้ทางกระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปเร่งสำรวจพื้นที่เสี่ยงทำการตัดแต่งต้นไม้ตรวจสอบความแข็งแรงของป้ายโฆษณาสิ่งปลูกสร้างและสาธารณูปโภคต่างๆที่อาจได้รับผลกระทบแล้วครับพร้อมทั้งให้จัดทำมาตรการป้องกันและแผนเผชิญเหตุให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์ไม่คาดฝันที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับพี่น้อง ไปกันที่เรื่องของการแก้กฎหมายคนกระทำผิดส่งกลับประเทศให้ไวที่สุดโดยนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายรองนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้กฎหมายคนกระทำผิดส่งกลับประเทศให้เร็วไวที่สุดแล้วครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่16มิถุนายน2569ว่าที่ผ่านมาทางรัฐบาลได้ดำเนินการปราบปรามคนต่างด้าวที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องอาชญากรรมข้ามชาติแก๊งคอลเซ็นเตอร์นอมินีการลักลอบประกอบธุรกิจผิดกฎหมายและการกระทำความผิดในรูปแบบต่างๆมาอย่างต่อเนื่องแล้วครับซึ่งในปัจจุบันนี้ก็เห็นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมแม้จะมีการจับกุมและดำเนินคดีไปแล้วแต่ก็ยังมีข้อจำกัดในกระบวนการส่งตัวชาวต่างชาติที่กระทำความผิดเหล่านี้กลับประเทศและก็หลายกรณีเลยทีเดียวยังใช้เวลาค่อนข้างนานแหละครับทำให้กลุ่มบุคคลเหล่านี้ยังออกไปใช้ชีวิตได้ตามปกติและก็อาจจะมีการกระทำผิดซ้ำขึ้นได้อีกครับในเรื่องนี้นั้นนายกรัฐมนตรีจึงได้มอบหมายให้นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและกระทรวงมหาดไทยไปร่วมกันพิจารณาการปรับปรุงกฎหมายคนเข้าเมืองและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้กระบวนการส่งตัวคนต่างด้าวเหล่านี้ที่กระทำความผิดกลับประเทศ

แล้วฝ่าฝืนกฎหมายหรือสร้างความเสียหายให้กับประเทศไทยอันนี้ก็จะต้องถูกดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดและส่งตัวออกนอกประเทศโดยเร็วที่สุดครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องการดูแลผู้บริโภคกรณีแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าระเบิดในขณะที่ชาร์จไฟภายในบ้านพักก็ต้องไปถามที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ดูแลสคบเลยครับก็ได้สั่งสคบดูแลเรื่องนี้กันแล้วพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่16มิถุนายน2569นางสาวสุภามาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้เปิดเผยว่าได้มีการสั่งการให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวพัชรินทร์ซัมสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการสคบไปเร่งตรวจสอบกรณีที่ปรากฏเป็นข่าวว่าแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเกิดการระเบิดในขณะที่ชาร์จไฟภายในบ้านพักจนเกิดเพลิงไหม้และก็มีกลุ่มควันส่งผลให้ผู้อยู่อาศัยได้รับอันตรายกันด้วยครับโดยทางสคบต้องเข้าไปดูแลผู้บริโภคเชิงรุกตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลและครับที่ได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภามาศอิสระภักดีได้กล่าวว่ากรณีดังกล่าวนี้สะท้อนความเสี่ยงของแบตเตอรี่ลิเธียมในยานพาหนะไฟฟ้าและอุปกรณ์ชาร์จที่ไม่ได้มาตรฐานซึ่งหากเกิดความร้อนสะสมหรือลัดวงจรขณะชาร์จอาจลุกไหม้และระเบิดได้ในเวลาอันรวดเร็วจึงกำชับให้ทางสคบตรวจสอบที่มาของสินค้าทั้งผู้ผลิตผู้นำเข้าและผู้จำหน่ายรวมถึงตรวจสอบด้วยว่าสินค้าได้ผ่านมาตรฐานหรือไม่อย่างไรเพื่อนำไปสู่การเอาผิดตามกฎหมายหากพบความบกพร่องซึ่งทางสคบก็มีอำนาจและครับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522ที่ได้ให้คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการสั่งห้ามขายสินค้าที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคได้และยังมีพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยพุทธศักราช2551ที่ได้กำหนดให้ผู้ผลิตและผู้นำเข้าต้องรับผิดเมื่อสินค้าไม่ปลอดภัยก่อความเสียหายโดยผู้บริโภคไม่ต้องพิสูจน์ว่าใครเป็นฝ่ายผิดครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นทางสคบก็จะบูรณาการการทำงานร่วมกับทางสมอการไฟฟ้าและสภาองค์กรของผู้บริโภคเพื่อคุ้มครองประชาชนอย่างรอบด้านนั่นเองครับและนอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังฝากเตือนผู้บริโภคที่ใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมบอกว่าให้เลือกซื้อสินค้าที่มีเครื่องหมายมาตรฐานมอกใช้สายชาร์จและอุปกรณ์ของแท้ที่มากับตัวสินค้าไม่ชาร์จทิ้งไว้ข้ามคืนหรือขณะไม่มีคนอยู่ชาร์จในที่อากาศถ่ายเทและห่างจากวัสดุที่ติดไฟง่ายและหากพบว่าแบตเตอรี่บวมร้อนผิดปกติหรือมีกลิ่นไหม้ก็ให้หยุดใช้ทันทีทันใดเลยแหละครับและทั้งนี้ทั้งนั้นผู้บริโภคที่พบสินค้าไม่ปลอดภัยหรือได้รับความเสียหายจากสินค้าก็สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือจะเป็นแอปพลิเคชันก็ที่ OCPB Connectเว็บไซต์ก็ที่ ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศไทยได้เลยครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องการผลักดันเลมอนลอผ่านคณะรัฐมนตรีเรียกว่าเป็นการพลิกเกมคุ้มครองผู้บริโภคยุคใหม่สินค้าชำรุดเสียหายคนขายต้องรับผิดชอบทันทีแล้วครับซึ่งกฎหมายเลมอนลอนี้รอคอยกันมากว่า10ปีแล้วก็สิ้นสุดการรอคอยกว่า10ปีที่ผ่านมาเลยครับซึ่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ผลักดันเข้าสู่ครม.ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวสุภามาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบได้เปิดเผยว่า
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่16มิถุนายน

2569มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าพุทธศักราชหรือกฎหมายเลมันลอตามที่สคบเสนอเข้ามาเพื่อส่งให้รัฐสภาพิจารณาต่อไปแล้วครับซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการคุ้มครองผู้บริโภคของไทยให้มันสอดคล้องกับมาตรฐานสากลและก็สร้างความเป็นธรรมให้กับพี่น้องประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลและก็ได้มอบหมายให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและนางสาวพัชรินทร์ซัมสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีติดตามความคืบหน้าตามที่นายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการสคบเป็นผู้รับผิดชอบในการเสนอร่างกฎหมายฉบับนี้แหละครับโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่าปัจจุบันนี้ผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าแล้วพบปัญหาความชำรุดบกพร่องมักจะต้องเป็นฝ่ายพิสูจน์เองแหละครับว่าสินค้ามีปัญหาตั้งแต่ต้นในขณะที่การรับประกันสินค้าก็เป็นไปตามเงื่อนไขที่ผู้ขายได้กำหนดไว้และก็มีหลายกรณีทีเดียวที่ผู้บริโภคต้องนำสินค้าเข้าซ่อมซ้ำหลายครั้งโดยไม่มีกำหนดเวลาที่ชัดเจนและหากต้องการใช้สิทธิ์นอกเหนือจากการซ่อมแซมก็จำเป็นต้องดำเนินคดีในชั้นศาลแหละครับทำให้มันเสียเวลาและมีค่าใช้จ่ายที่สูงกฎหมายฉบับนี้จึงเปลี่ยนหลักการสำคัญจากเดิมที่ผู้บริโภคต้องพิสูจน์เองมาเป็นผู้ขายนี่แหละครับที่จะต้องรับผิดชอบพิสูจน์ข้อเท็จจริงหากสินค้าเกิดความชำรุดภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้โดยให้สันนิษฐานไว้ก่อนแล้วครับว่าสินค้าชำรุดมาตั้งแต่วันส่งมอบเว้นแต่ผู้ขายจะพิสูจน์ได้ว่าไม่ได้เกิดจากความรับผิดชอบของตนนั่นเองครับและทั้งนี้ทั้งนั้นถือว่ากว่า10ปีแล้วนะครับที่ผู้บริโภคได้รอคอยกฎหมายฉบับนี้กันนี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของระบบคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศไทยจากเดิมที่ประชาชนจะต้องแบกรับภาระพิสูจน์ความบกพร่องของสินค้าเองมาเป็นผู้ขายที่จะต้องรับผิดชอบมากขึ้นเมื่อสินค้ามีปัญหาครับผู้บริโภคก็จะได้รับความเป็นธรรมอย่างรวดเร็วลดภาระค่าใช้จ่ายและไม่ต้องเผชิญกระบวนการทางกฎหมายที่มันยุ่งยากเหมือนที่ผ่านมาเลยครับกฎหมายฉบับนี้จะช่วยสร้างมาตรฐานใหม่ในการคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศไทยลดข้อพิพาทระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายเพิ่มแรงจูงใจให้ผู้ประกอบธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินค้าและส่งเสริมการแข่งขันด้านคุณภาพและนวัตกรรมซึ่งก็เป็นผลดีต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมแหละครับพี่น้องนอกจากนี้แล้วพี่น้องที่รักทั้งหลายครับร่างกฎหมายดังกล่าวได้ผ่านการตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและผ่านกระบวนการรับฟังข้อคิดเห็นจากภาคประชาชนภาคธุรกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามมาตรา77ของรัฐธรรมนูญแล้วโดยครอบคลุมการซื้อขายระหว่างผู้ประกอบธุรกิจกับผู้บริโภครวมถึงการซื้อขายระหว่างผู้ประกอบธุรกิจด้วยกันเองด้วยแหละครับตลอดจนสัญญาเช่าซื้อสัญญาซื้อขายโดยมีผู้ให้สินเชื่อและสัญญาแลกเปลี่ยนแต่ว่าไม่รวมสินค้าใช้แล้วสัตว์มีชีวิตและการซื้อขายระหว่างผู้บริโภคด้วยกันเองด้วยครับซึ่งต่อไปนี้หากซื้อรถยนต์โทรศัพท์มือถือหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วพบว่าสินค้ามีปัญหาผู้บริโภคก็จะไม่ต้องทนซ่อมซ้ำซากหรือรับภาระพิสูจน์ด้วยตนเองอีกต่อไปครับเพราะว่ากฎหมายจะกำหนดสิทธิ์และหน้าที่ของทุกฝ่ายไว้อย่างชัดเจนนี่คืออีก1ก้าวสำคัญแล้วครับที่ทางรัฐบาลตั้งใจสร้างความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนผู้บริโภคทั่วประเทศไทยแล้วครับและถ้าหากผู้บริโภคได้รับความเดือดร้อนจากสินค้าและบริการก็ร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบเขาแหละหมายเลขคือ116611 66หรือจะเป็นแอปพลิเคชันก็ที่ OCPB Connect เว็บไซต์ก็ที่ ocpb.go.th และที่ศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยครับพี่น้องและไปกันที่ข่าวดีไม่ใช่เฉพาะของประเทศไทยเท่านั้นผมเชื่อว่าเป็นข่าวดีของทั่วโลกเลยทีเดียวครับ
โดยกระทรวงการต่างประเทศออกแถลงการแสดงความยินดีต่อการที่สหรัฐกับอิหร่านบรรลุข้อตกลงยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางครับพี่น้องที่รักทั้งหลายข่าวนี้ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆไม่ใช่แค่ระดับประเทศหรือภูมิภาคแต่เป็นระดับโลกข่าวดีระดับโลกเลยทีเดียวครับโดยเมื่อวันที่16มิถุนายน2569ทางกระทรวงการต่างประเทศของประเทศไทยได้ออกแถลงการระบุและครับว่าประเทศไทยนั้นยินดีเป็นอย่างยิ่งต่อการบรรลุข้อตกลงระหว่างสหรัฐอเมริกากับสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางและได้ชื่นชมบทบาทที่สร้างสรรค์ของปากีสถานและโอมานในฐานะผู้ไกล่เกลี่ยในการเจรจารวมถึงความพยายามของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและครับในการใช้การทูตเพื่อคลี่คลายความตึงเครียดนั่นเองครับซึ่งประเทศไทยนั้นก็หวังเป็นอย่างยิ่งแล้วครับว่าข้อตกลงจะได้รับการปฏิบัติอย่างสมบูรณ์บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศและกฎบัตรสหประชาชาติครับและจะนำไปสู่การเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างทุกฝ่ายเพื่อนำมาซึ่งสันติภาพในภูมิภาคและความมั่นคงของเศรษฐกิจโลกกันต่อไปรวมไปถึงเสรีภาพการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มูซอย่างยั่งยืนด้วยครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของประเทศไทยที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปี IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายส่งท้ายตีคองร้องข่าวกับข่าวนี้ข่าวดีของประเทศไทยแล้วครับทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยชุมชนต่างๆก็กำลังร่วมแรงร่วมใจกันเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ตั้งแต่เขตเมืองที่คึกคักของกรุงเทพมหานครไปจนถึงลานหมู่บ้านอันเงียบสงบจิตวิญญาณแห่งความร่วมมือได้นำพาผู้คนมารวมกันด้วยเป้าหมายเดียวกันเลยครับในความเป็นเลิศช่างฝีมือท้องถิ่นกำลังประดิษฐ์ของที่ระลึกเพื่อต้อนรับบุคคลสำคัญในการประชุมครั้งนี้ทีมงานด้านการบริการก็กำลังยกระดับมาตรฐานการให้บริการและนักแสดงพื้นบ้านก็กำลังฝึกซ้อมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมอย่างขมักขม้นเลยทีเดียวครับความพยายามของคนทั้งประเทศไทยในครั้งนี้นั้นสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจไม่รู้ลืมให้แก่ผู้แทนที่เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกเลยทีเดียวครับพี่น้องที่รักทั้งหลายการเตรียมงานการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งกำลังจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ไม่เพียงครอบคลุมด้านโลจิสติกส์เท่านั้นนะครับแต่ยังแสดงออกถึงหัวใจของวัฒนธรรมไทยรายละเอียดทุกอย่างตั้งแต่การจัดดอกไม้ไปจนถึงการคัดเลือกอาหารพื้นถิ่นล้วนถูกเลือกมาเพื่อสื่อถึงความอบอุ่นและความงดงามของประเพณีในการต้อนรับแบบไทยๆนี่แหละครับซึ่งก็เป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยเรานั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีข้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

แต่คุณนะครับที่เป็นลูกหนี้เนี่ยคิดว่าเมื่อศาลมีคำพิพากษาแล้วท่านก็จบสิ้นกระบวนการทำอะไรต่อไม่ได้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ศาลเป็นคำพิพากษาของศาลชั้นต้นชั้นอุทธรณ์หรือชั้นฎีกาท่านอาจจะคิดว่าเมื่อศาลมีคำพิพากษาแล้วเนี่ยลูกหนี้ก็ทำอะไรไม่ได้อีกต่อไปแต่แท้ที่จริงแล้วนะครับท่านยังสามารถที่จะดำเนินการไกล่เกลี่ยในชั้นบังคับคดีได้ยกตัวอย่างเช่นนายกต้องชำระหนี้ให้แก่นายขอจำนวน 100,000 บาทภายในเวลา15วันนับแต่ศาลมีคำพิพากษาเมื่อลูกหนี้ได้รับฟังคำพิพากษาแล้วนะครับหน้าที่ในทางกฎหมายคือจะต้องไปชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ภายใน15วันแต่เมื่อท่านไม่ไปชำระหนี้ภายใน15วันผลที่ตามมาคืออะไรครับผลที่ตามมาก็คือเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาเนี้ยสามารถนำเอาคำพิพากษานี้ไปขอให้ศาลออกหมายบังคับคดีเพื่อดำเนินการในชั้นบังคับคดีต่อไปก็คือเข้าสู่กระบวนการยึดหรืออายัดทรัพย์ท่านออกขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาชำระหนี้ตามคำพิพากษาต่อไปได้เพื่อมิให้กระบวนการเนี้ยเข้าไปสู่ชั้นบังคับคดีท่านสามารถดำเนินการไกล่เกลี่ยในชั้นบังคับคดีเพื่อให้สามารถที่จะยุติการบังคับคดีแล้วเจรจาไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ได้นะครับซึ่งกระบวนการไกล่เกลี่ยในชั้นบังคับคดีสามารถดำเนินการได้2ขั้นตอนด้วยกันในชั้นก่อนมีการบังคับคดีคือเมื่อศาลมีคำพิพากษาแล้วแต่เจ้าหนี้นะครับยังไม่มีการนำเจ้าพนักงานบังคับคดีเนี่ยเข้าไปยึดทรัพย์สินของท่านท่านสามารถไกล่เกลี่ยในชั้นบังคับคดีในช่วงนี้ก่อนได้ถ้าเกิดว่าไปไกล่เกลี่ยในช่วงนี้นะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นมาก็คือว่ากระบวนการบังคับคดีก็จะยุติไปนะครับส่วนหากว่ามันล่วงเลยชั้นนี้มาแล้วเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาได้ออกหมายบังคับคดีแล้วได้นำเจ้าพนักงานบังคับคดีไปยึดทรัพย์สินของท่านไปอายัดบัญชีไปยึดรถของท่านแล้วแต่ระวังข้อสำคัญนะครับต้องเป็นก่อนที่จะนำทรัพย์สินนั้นออกขายต่อตลาดในช่วงนี้ท่านสามารถที่จะไกล่เกลี่ยได้หากว่าท่านไปไกล่เกลี่ยในชั้นบังคับคดีในช่วงนี้ผลที่จะตามมานะครับหากไกล่เกลี่ยสำเร็จก็คือจะไม่มีการนำทรัพย์ออกขายทอดตลาดเจ้าพนักงานบังคับคดีจะงดการขายทอดตลาดนั้นไว้รอให้ท่านปฏิบัติตามข้อตกลงให้เรียบร้อยก่อนหากปฏิบัติตามเสร็จสิ้นตามข้อตกลงแล้วก็จะมีผลให้เป็นการงดการบังคับคดีและก็ถอนการบังคับคดีอาจจะเป็นการถอนการยึดหรือถอนการอายัดต่อไปการไกล่เกลี่ยในชั้นบังคับคดีนะครับลูกหนี้สามารถไปยื่นคำร้องได้สามช่องทางครับคือ1ท่านสามารถไปยื่นคำร้องได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของกรมบังคับคดีหรือ2นะครับท่านสามารถไปยื่นขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่สำนักงานบังคับคดีทุกจังหวัดใกล้บ้านท่านครับและวิธีที่3นะครับคือการยื่นไกล่เกลี่ยผ่านระบบออนไลน์ของกรมบังคับคดีโดยเข้าไปในเว็บไซต์ของกรมบังคับคดีนะครับผลที่ได้มาจากการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นบังคับคดีนะครับจะส่งผลดีต่อลูกหนี้ใน4ประการนะครับประการแรกครับท่านก็สามารถที่จะมีโอกาสในการผ่อนชำระหนี้หรือถ้าตกลงกันได้ก็จะเป็นการยืดระยะเวลาของการชำระหนี้การลดดอกเบี้ยและที่สำคัญที่สุดเลยนะครับผลประการที่สำคัญคือป้องกันการสูญเสียทรัพย์สินครับและประการสุดท้ายนะครับเป็นการเพิ่มโอกาสให้ท่านเริ่มต้นชีวิตในการกลับมาสามารถมีชีวิตในทางการเงินได้ใหม่อีกครั้งหนึ่งหากท่านถูกดำเนินการฟ้องร้องถึงชั้นบังคับคดีแล้วอย่าปล่อยให้มันล่วงเลยเวลาไปท่านต้องรีบดำเนินการหากล่าช้าไปนะครับอาจจะแก้ไขปัญหาไม่ทันหากท่านมีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการบังคับคดีหรือปัญหาหนี้สินนะครับสามารถติดต่อสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีใกล้บ้านท่านได้ทุกจังหวัดนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ทุกจังหวัดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานายกรัฐมนตรีเดินทางถึงเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียแล้วเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษผลักดันความร่วมมือแก้วิกฤตพลังงานและปุ๋ยขาดแคลน
1: ผู้นำสหรัฐเรียกร้องให้รัสเซียบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับยูเครนเพื่อยุติสงครามที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทีมชาติฝรั่งเศสชนะเซเนกัล3-1ส่วนวันนี้แชมป์เก่าอาร์เจนตินาจะพบกับแอลจีเรียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันที่17-18มิถุนายนพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนจะบรรจบครบ7วันในวันพระหัสบดีที่18มิถุนายน2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานดังมีรายการต่อไปนี้วันพุธที่17มิถุนายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทครางพระที่นั่งราชกรัญญสภาเวลา 17:00 นเสด็จเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาเจ้าพนักงานประคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกองชนะปีพาดทหารกองเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์จบถวายอดิเรกถวายพระพรลาเจ้าพนักงานนิมนต์สมเด็จพระราชาคณะที่จะถวายพระธรรมเทศนา